0: เกิดมีสงครามกลางเมืองของเขาช่วงปี2522-23สมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คนอ่ะเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาเนี่ย 200,000 คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เหรอคนไทยเราผมเชื่อว่าทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับเรื่องของมนุษยธรรมยังไงเราก็ต้องช่วย
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: ช
1: ่
0: วยได
1: ้
0: ที
1: ่
0: เราจะช่วย
1: แล้วก็อีกอย่างนึงนะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทำไมบ้านเราทำไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน3ฝ่ายอะค่ะนะคะมีชื่อว่าจีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรของเยอรมนีนะคะร่วมกับไทยแล้วก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะมันทำให้เจได้ทราบนะคะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือไปช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนาขึ้นประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสกัดการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามายังประเทศเราได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากินดีอยู่ดีนะคะประชาชนมีงานทำนะคะมีการศึกษาเขาก็ไม่ข้ามแดนมาเพื่อที่จะมาทำอะไรแย่ๆคือแบบหนีตายจากบ้านเขาแล้วมาตายเอาดาบหน้าในบ้านเราแบบนั้นเนี่ยปัญหาอย่างนั้นมันก็จะลดน้อยลงค่ะ
0: ใช่ครับเพราะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนรักบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่คนจะต้องทิ้งถิ่นฐานเนี่ยมันต้องเป็นเพราะความจำเป็นจริงๆนะครับ เห็นคุณ XYC แล้วก็คุณ Ion Girl นะครับขอสวัสดีพวกเราทุกคนมาจากขัดใหญ่นะครับจะปั่นจักรยานไปด้วยฟังข่าวไปด้วยขอบคุณมากเลยครับผม
1: ค่ะมีเวลาสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปฟังรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะน่าจะเล่าได้สักประมาณคนละข่าวไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับผมก็สั้นๆเลยครับที่ของสิงคโปร์ครับเขาก็บอกว่า The Energy Market Authority นะครับของสิงคโปร์เนี่ยโฆษกของเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มภาษีค่าไฟบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะค่าที่เราใช้แล้วเขายังคิดเราเพิ่มอ่ะค่าอะไรของเขาอ่ะ
1: ค่ะนอกเหนือไปจากเขาบอกไฟในยูนิตไฟจริงๆอ่ะนะคะ
0: ก็ยังเพิ่มอีกเขาก็ไม่ได้เพิ่มน้อย
1: แล้วก็ 3-4%
0: ค่า FT ของสิงคโปร์ก็เพิ่มที 17% เลยครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้โห
0: 17% เลยตึงตึงตึงตึงอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามเขาบอกว่ามันมีนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบพวกที่แบบห้องอยู่แบบอพาร์ตเมนต์แบบห้องเดียวนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 6.43% อย่างพวกที่แบบห้อง4ห้องแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมี4ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.14% นะครับถ้ามี5ห้องเพิ่มขึ้น 20.20% ถ้ามีเป็นแบบห้องใหญ่นะครับก็ 24.54% ใหญ่กว่านั้นอีกก็ถึง 25.26 นะครับถ้าเป็นบ้านเพิ่มถึง 38.50% ก็คือว่าเราใช้100นึงนะก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก38บาทนะแล้วถ้าเป็นแบบประเภทเซมิดีแทชคือบ้านเดี่ยวออกไปเนี่ยเพิ่ม 49.7% ครับผม
1: โอ้อันนี้เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะกระตุ้นให้คนหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะพี่ต้น
0: ไม่รู้ล่ะเรื่องของคุณ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟจากของหลวงเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่ม 49.7%
1: โหดมาก
0: ถ้าเป็นแบบบ้านบังกะโลนะ บ้านบังกะโลนะแบบเป็นหลังๆอยู่เดียวเลยนะเพิ่ม 102.64%
1: คุณพระคุณเจ
0: ้าค่าไฟ100นึงคุณต้องจ่ายค่าสีเพิ่มอีก102บาท
1: โอ้
0: สวัสดีจบข่าวจากสิงคโปร์ครับคนไทยรู้สึกดีเนาะโอเค
1: เอาละค่ะมาถึงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ1กรกฎาคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปดูพรรคการเมืองต่างๆในโลกนี้นะคะที่มีอายุ ยาวนานเกินกว่า1ศตวรรษหรือว่าเกินกว่า100ปีเนี่ยมีไม่กี่พรรคอะค่ะที่ยังคงมีชีวิตและมีชีวาอยู่ด้วยนะคะ1ในนั้นเนี่ยก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย อยู่มาได้ยังไงตั้ง105ปีแล้วไม่มีวันตายนะคะซึ่งเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีบรรดานักวิชาการหลายคนนะคะให้ความเห็นนะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์โจเซฟมาโฮนี่นะคะบอกว่าคำตอบที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ผู้นำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถึงได้สามารถส่งต่อนโยบายกันรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1ก็คือประธานเหมาเจ๋อตุงมาจนถึงผู้นำคนปัจจุบันรุ่นที่5คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันคือโจทย์เดียวของทั้งหมดทั้งมวลก็คือประชาชนค่ะโจทย์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอันนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถดำรงคงอยู่ได้นะคะด้วยการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะคะและก็ที่สำคัญเขามีกลไกอีกอย่างนึงนะคะที่พรรคการเมืองอื่นๆในโลกแทบจะไม่มีก็คือปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเสถียรภาพในนโยบายระยะยาวและก็ยังส่งต่ออุดมการณ์นะคะจากรุ่นต่อรุ่นได้อย่างไร้รอยต่อนี่ก็เป็นทัศนะนะคะของนักวิชาการต่างชาตินะคะจากโลกตะวันตกที่มองจีนแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
0: ครับซึ่งเราก็จะต้องไปดูตามกันต่อนะของพี่เจเจคงจะตามแหละเพราะว่าวันนี้ท่านสีเจิ้นผิงจะต้องมีสุนทรพจน
1: ์
0: นะว่ามีอะไรตามมาอีกสิ่งนึงที่ผมแบบประทับใจสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจกับเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเขาไม่ผลักภาระมาให้ประชาชนแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่านักการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเราโดนผลักภาระให้ต้องไปเลือกและยังจะต้องมานั่งจับตาดูด้วยว่าพวกนี้จะโกงจะกินเราหรือไม่นะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขากวาดล้างกันเองใช่ไหมเรื่องของเรื่องพวกคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้ก็เลยโหยังปราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าแทบจะแบบว่าหมดไปแล้วล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.กิตติแสงนามนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เวลาเกิดเรื่องโกงในหน่วยงานเรามักได้ยินว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องลูกน้องทำเองแต่ในความเป็นจริงการเป็นหัวหน้าต้องดูแลระบบไม่ให้มีช่องโหว่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนเช่นเอกสารผิดปกติหรือการอนุมัติที่เร่งด่วนข้ามขั้นตอนแต่ยังปล่อยผ่านแบบนี้อาจเข้าข่ายบกพร่องต่อหน้าที่ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจึงสำคัญมากที่สำคัญถ้าลูกน้องกล้าแจ้งเบาะแสอย่ามองว่าเป็นปัญหาครับแต่นี่คือระบบเตือนภัยชั้นดีขององค์กรซึ่งสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อช่วยให้คนดีกล้าพูดอย่าปล่อยให้เรื่องทุจริตกลายเป็นเรื่องปกติหากพบเห็นความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการแจ้งของคุณคือการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกา13นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับพี่ต้นคุณสุทัศน์ชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าในประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเช้านี้อาจารย์อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะหรืออินโดนีเซีย
5: ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเรากำลังจะมีประชุมปฏิบัติการนะครับของเยาวชน110คนจาก11ประเทศอาเซียนนะครับมาประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในโครงการชื่อว่า empowering youth across ASEAN เยาวชนทั้ง110คนเนี่ยอบรมออนไลน์กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ2เดือนที่ผ่านมามาประชุมออนไซต์กันที่จุฬา1สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะแบ่งพวกเขาลงพื้นที่ใน8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาพืชสิ่งแวดล้อมใน8ประเทศอาเซียนครับ
2: ค่ะอาจารย์คะ
4: อาจารย์ครับ110คนนี้มาจากมีจากมาเมียนมาไหมครับ
5: แน่นอนครับมีด้วยครับทั้ง11ประเทศเลยครับครับประเทศละ10คนครับ
2: ค่ะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ครับได้มีโอกาสอ่าน Facebook ของอาจารย์นะคือเป็นแฟนอาจารย์นะพูดง่ายๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์อ่านแล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเพราะว่าอาจารย์ไปสร้างชื่อเสียงนะคะทำงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะคะผู้อำนวยการบริหารเนี่ยแล้วก็ตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมามีผลงานมากมายทีเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเยาวชนในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ SME อะไรแบบนี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
5: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
2: ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่วันนี้อาจารย์เตรียมไว้ไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ
5: ครับ
2: ค่ะ
5: คือหลักๆเลยเนี่ยนะครับข่าวที่น่าสนใจ 2-3 ชิ้นพอมารวมกันนะครับอย่างเช่นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับนะครับเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับ US Pacific Command เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวอีกชิ้นหนึ่งก็คือกำหนดการที่มันมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์ องค์เกตแก้วจะเดินทางไปเยือนกองบัญชาการแปซิฟิกเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยทำให้นะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอดีตทหารนักกฎหมายนะครับออกมาเผยแพร่ข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นไปบอกว่าโอ้ยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพฮุนเซนเยือนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกประเทศไทยเลือกข้างอเมริกาเดี๋ยวจะเข้าสู่กองกำลังอาเซียนแล้วก็จะปิดล้อมจีนในอนาคตเราจะทำสงครามกับจีนนะครับข้อมูลที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นความเท็จนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแฟกต์เช็คนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนอันนี้ถูกนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เลือกข้างถึงแม้เราจะมีความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกความร่วมมือของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียก selective engagement นะครับก็คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตว่าความร่วมมือเรื่องไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยความร่วมมืออันไหนนะครับที่จะถ่วงดุล ไทยให้อยู่ในสมดุลระหว่างการขยายอิทธิพลของทั้งสองมหาอำนาจคือจีนแล้วก็สหรัฐอาเซียนเองนะครับตั้งแต่ตั้งมาในปี1967จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีข้อตกลงไหนเด็ดขาดนะครับที่บอกว่าอาเซียนจะมีการตั้งความร่วมมือทางด้านการทหารแบบ collective force หรือว่าการปกป้องร่วมกัน collective defense force เหมือน NATO ไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยก็ตระหนักดีนะครับว่าจีนยังไงก็ตามคือคู่ค้าอันดับ1คือนักลงทุนอันดับ1ในอาเซียนคือคนที่วางแม่บทในการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะไปคบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกข้างจะปิดล้อมทำสงครามกับจีนเนี่ยเราตัดทางทำมาหากินของตัวเองนะครับและเช่นเดียวกันอาเซียนก็รู้ด้วยว่าสหรัฐอเมริกาคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนคือคนที่จะมาถ่วงดุลจีนในเรื่องของเทคโนโลยีและหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นกับอาเซียนเองก็จะไม่มีวันตัดกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแล้วใกล้ชิดเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถ่วงดุล นะครับเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยดำรงตนเป็นคนที่จะถ่วงดุลยุทธศาสตร์แล้วเราออกเอกสารชัดเจนนะครับมาตั้งแต่ปี2019ในวาระที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนั้นเรียกว่า AOIP นะครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific นะครับบอกชัดเจนว่าในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเราจะมองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหารอาเซียนจะเป็นแกนกลางหรืออาเซียนเซ็นทรัลิตี้ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐหรือจีนหรือมหาอำนาจไหนมากำหนดทิศทางของการเดินหน้าภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นไม่มีนะครับกองกำลังอาเซียนไม่มีนะครับที่เราจะไปร่วมกับสหรัฐในการที่จะทำสงครามกับจีนนะครับประเทศไทยเราเองกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรามีความร่วมมือด้วยอยู่4ด้านนะครับเราเช็คข้อมูลมาแล้วด้านที่1นะครับด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทาน Economic and Supply Chain นะครับเรามีความร่วมมือ2กรอบนะครับกรอบแรก Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity อันเนี้ยเปิดตัวในสมัยของโจไบเดนปี2022ร่วมมือในเรื่องของภาษีนะครับร่วมมือในเรื่องของการตั้งกลไก early warning system ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรผิดพลาดในห่วงโซ่ประทานเราจะช่วยกันยังไงร่วมมือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดร่วมมือในเรื่องของการค้าแบบการค้าเป็นธรรมแต่แน่นอนมันเป็นผลงานของไบเดนซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น IPF ตอนนี้มันไม่ได้ active นะครับอันที่สองยังคง active อยู่ก็คือแถลงการร่วมนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานSemiconductor Supply Chain Alliance อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้มีสงครามเทคโนโลยีอเมริกาไม่ขายชิปให้จีนแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีความตกลงนี้นั่นเท่ากับเราสามารถซื้อชิปจากอเมริกาได้แล้วก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็มาจากไอ้ Semiconductor Supply Chain Alliance เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราถ่วงดุลในทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างที่จะปิดล้อมใครหรือเป็นศัตรูกับใครในทางเศรษฐกิจนะครับเสาหลักที่2คือเสาหลักด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมนะครับเรามีข้อตกลงอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับ4เรื่องนะครับเรื่องแรกวิสัยทัศน์ร่วมแถลงการร่วมไทยสหรัฐปี2020นะครับ Joint Vision Statement 2020 for the Thai US Defense Alliance นะครับกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศปรับปรุงอัปเดตความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่สมัยของสงครามเย็นนะครับส่วนที่สัญญามะนิลาตั้งแต่ทศวรรษ1950ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเขาเรียก interoperability ในการที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเน้นเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และอวกาศนะครับข้อตกลงฉบับที่2นะครับอันเนี้ยหลายๆคนชอบเอาไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โหเรามีนายทหารส่งไปประจำที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายซึ่งเรามีจริงนะครับเขาเรียกว่า military liaison นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งนายทหารติดต่อประจำ US Pacific Command อันเนี้ยเริ่มปี2565 4ปีที่แล้วผูกพันกัน10ปีโดยจะมีการส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยไปประชุมที่ USPACCOM นะครับที่ฮาวายเพื่ออะไรครับ เพื่อประสานงานกันในเรื่องความมั่นคงแบบ non-traditional security ในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ความมั่นคงรูปแบบใหม่คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอาหารการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนลบที่จะไปร่วมกันแล้ววางแผนลบหรือซ่อมสงครามกับใครนะครับอันต่อมาเป็นความร่วมมือกันเขาเรียกภาคีความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ Indo-Pacific นะครับ Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience มีพันธมิตรกันทั้ง16ประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกันคือเราเองก็ส่งเสริมใช่ไหมว่าเราอยากจะขายอาวุธบ้างเพราะว่ามันแหมสร้างมูลค่าสูงและนั่นค่ะเดียวกันถ้าเราสามารถผลิตอาวุธในประเทศไทยเราได้เนี่ยมันก็ยั่งยืนกว่าใช่ไหมในกรณีที่เรามีการปะทะถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเสาหลักที่4ภายใต้ตัวของความมั่นคงเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกร่วมหรือว่าการฝึกผสมประจำปี military exercise นะครับซึ่งแน่นอนใหญ่สุดก็คือ Kobago นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของคารัตนะครับสำหรับตัวของกองทัพเรือกับกองทัพอากาศมีคารัตกับมีโคบไทเกอร์แยกเข้ามาซึ่งประเด็นเหล่านี้คือความร่วมมือทางการทหารแบบปกตินะครับเรามีนายทหารของเราประจำอยู่ที่จีน military liaison เหมือนกันเพื่อไว้ใช้ติดต่อประสานงานกันเรามีแบบนี้อยู่ที่เกาหลีกับสหประชาชาติในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรามีทูตทหารประจำอยู่ในเกือบจะทุกประเทศที่เรามีเอกอัครราชทูตเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โหมีนายทหารอยู่แล้วเราจะไปประกาศสงครามกับใครเหมือนกับที่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาสร้างกระแสถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนเขียนแถลงการร่วมประกาศตัวเป็นเสรีไทยโน่นนี่นั่นไม่ส่งประกาศสงครามกับประเทศจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแตกตื่นและในที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีทั้งกับจีนและทั้งกับสหรัฐอเมริกาก็จะเสียนะฮะจีนถ้าเกิดเขาไปฟังคนพวกนี้เขาจะมองอุ้ยประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วในขณะที่คนไทยที่ฟังเรื่องนี้ก็จะตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วอยู่ติดกับเราอย่างจีนเลยเหรอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็อีกสองเรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ภายใต้วิสัยอินโดแปซิฟิกก็คือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของจีนสูงมากดังนั้นการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแล้วเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือการถ่วงดุลที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของ Cyber Security แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเรามี MOU นะครับบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสำนักการคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสกมชกับหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าเรามีภัยคุกคามไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เขาเรียกว่า critical information structure ร่วมกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ผมบอก selective and engagement คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนเพื่อความที่เราเองจะได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและถ่วงดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ทางการอาหารแบบมีวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมจีนโดยตรงเหมือนอย่างกลุ่มควอดหรือกลุ่มออคูสนะฮะเราไม่มีแบบนั้นและอาเซียนเองก็ไม่เคยมีแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ครับเชิญพี่ต้นก่อน
6: ครับอาจารย์ครับอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับแล้วก็ของอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเทศในระดับทวิภาคีนะครับ อาเซียนเองเนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือที่มีสหรัฐอยู่ด้วยก็คือกรอบที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forum ซึ่งไม่ได้มีแต่สหรัฐหรอกมันมีอีก17ประเทศรวมกับอาเซียนอีก11ประเทศนะครับมีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนปากีสถานอินเดียรัสเซียสหภาพยุโรปอยู่ในความร่วมมือนี้เรามี ADMM Plus นะครับก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีทั้งนั้นความมั่นคงร่วมกันที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งอเมริกาอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคง นะครับถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายกรอบเลยทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับอนุภูมิภาคนะครับแต่ไอสิ่งที่เรามีกับสหรัฐก็เหมือนกันเราก็มีแบบเดียวกันกับจีนเราก็มีแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับเราเรียกกรอบเนี้ยใหญ่ๆรวมๆแล้วเป็นระดับผู้นำก็คือการประชุม East Asia Summit หรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครับ
2: ค่ะดังนั้นแล้วการที่จะเสพข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะฮะเนื่องจากว่าเราก็มีประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เนี่ยประกบอยู่นะขนาบอยู่เราก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังผู้รู้เยอะๆ อย่างฟังจากรายการGood Morning ASEAN นะคะ
5: ได้เราอ่ะจะคอยเช็คข่าวสารให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นเลยอ่ะผู้เชี่ยวชาญเยอะจริงๆครับแล้วก็สื่อเองผมก็เข้าใจบางทีความแข่งขันกันเขาก็ต้องรีบออกข่าวก็เลยทำให้บางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ขาดการเช็คข้อมูลก็เลยทำให้ผู้เรื่องห่วงกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันออกไปก็เราก็มาคุยกันแบบนี้ครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
5: ครับขอบพระคุณครับ
7: ขอบพระคุณมากครับผม
2: ค่ะ
7: แล้วเราทั้ง3คนก็
2: ดรปิติศรีแสงนามนะคะพร้อมทั้งเราทั้ง2คนนะคะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
7: ครับพบกับ Good Morning Asia ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับ 6:00 น. 7:00 น. ครับสวัสดีครับ
8: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
13: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
14: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะมีทั้งพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพก่อนเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณอนุสรณ์สถานโอเทลเดย์เซงวาลิตกรุงปารีสจากนั้นเสด็จไปทำเนียบประธานาธิบดีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะมาครองถวายเครื่องราช2ล้นเกล้าทอดพระเนตรเอกสารสัญญาสยามฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลลียงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ว่าด้วยความดีความชอบหรือออเดระนาซีนานดูเมริตแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกองทหารเกียรติยศตั้งแถวถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติพร้อมเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีก่อนทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสทั้งพระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดิดินโปเลียนที่3ทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสสัตยาบันศาลของสยามค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประชุมวุฒิสภาครับมีมติเสียงข้างมาก103เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วครับในการพิจารณาวาระ2และวาระ3โดยมีการแก้ไขสาระสำคัญด้วยการตีกรอบ

0: ภาวาระด่วนดังกล่าวนะครับที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่การเพิ่มข้อความในมาตรา11เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติคดีแก่เยาวชนครับนำมาใช้บังคับกับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ทางกรรมาธิการยังได้ชี้แจงและยืนยันว่าบัญชีแนบท้ายกฎหมายที่มีการจัดเรียงลำดับใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในคดีทุจริตเลือกตั้งหรือคดีการหัวสวตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเนื่องจากคดีทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งทางนี้วุฒิสภายังเห็นชอบกับข้อสังเกตเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารโทษไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ขณะเดียวกันที่ศาลฎีกาครับมีการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยในวันนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมดและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคมพร้อมวางกรอบเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ศาลฎีกายังได้มีคำสั่งยกคำร้องในกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีและไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับมาตรา112ล้างผิดหัวสว.ส่งกลับสภาล่างเคาะศาลเริ่มเดินหน้าคดี44ส.ส.ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นวันที่2ค่ะโดยความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมนั้นนะคะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้พูดถึงการจัดทำงบประมาณปี 2,570 ว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปใช้ในงบประจำงบเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างแต่การจัดสรรงบลงทุนยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของงบรายจ่ายแม้ภาพรวมงบลงทุนจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 7% แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วรัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางไว้รองรับกรณีฉุกเฉินและจำเป็นราว 100,000 ล้านบาทค่ะเมื่อถามถึงการจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่ในปีงบประมาณนี้ลดลงเหลือ 4.2 พันล้านบาทจากเดิม 2.6 หมื่นล้านบาทนายดนุชาระบุนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งบจังหวัดโดยมุ่งเน้นสร้างอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานส่วนกลางโดยมีกรอบวงเงินงบจังหวัดไว้ไม่เกิน 20% ของกรอบเดิมเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะรวมญาติพลัสกินรวบถกงบ 2,570 วันที่2มุ่งเป้าด้านสังคมจิราพรแนะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์ส.ส.ส้มเชียงใหม่อัดรัดมุ่งช่วยคนนอกณัฐชาข้องใจหั่นงบพม.ที่เป็นฟรูกองชีวิตประชาชนแต่ไปเพิ่มความสะดวกข้าราชการสกลทีเตือนรับมือระเบิดเวลา3ลูกด้านสุขภาพพฤทธิ์ชำแหละเมกะโปรเจกต์การเรียนรู้ชี้ผุดโครงการยุคภูมิใจไทยดูแลวงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านพร้อมโยงใยบริษัทกินรวบซัดเป็นมหกรรมรวมญาติพลัสย้อนเกล็ดอนุทินจะดับไฟหรือปล่อยให้ไฟลามทุ่งเผาภาษีชาวบ้านค่ะ

0: ครับต่อกันที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่คลิปเสียงที่พาดพิงว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตามระเบียบในขณะที่ปปช.และกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็การล็อกสเปกทีโออาร์ครับนายทิวาการกระสังทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีเปิดเผยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปจำนวน2คนและผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบังแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีกล่าวหาว่านายทรงศักดิ์มีโควต้าฝากคนเข้าทำงาน 1,500 อัตราโดยเรียกรับเงินหัวละ 350,000 บาทยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้ามาจัดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกรมบัญชีกลางไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและเชื่อว่าเป็นการปล่อยคลิปเสียงเพื่อทำลายกระบวนการประมูลจากกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์ด้านความคืบหน้าจากการตรวจสอบครับนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกุลเพชรพุนเลขาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ระบุว่าขณะนี้ปปช.ได้สอบปากคำพยานและเปรียบเทียบบัญชีไปได้เกือบครึ่งแล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนเสนอตั้งกรรมการไต่สวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้โดยจะเน้นตรวจสอบรายละเอียดใน TOR ว่ามีลักษณะล็อกสเปคหรือไม่ส่วนกรณีของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยปปช.ได้ตั้งสำนวนตรวจสอบในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติและเส้นทางการเงินควบคู่กันไปด้วยแล้วขณะที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เผยว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้อำนวยการรายดังกล่าวส่วนที่รัฐสภาครับนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่ของการจัดเก็บไฟล์ข้อสอบในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสจนหลุดไปถึงมือข้าราชการที่พัวพันกับการทุจริตโดยนายรังสิมันต์ยืนยันว่ากรรมาธิการจะรับเรื่องนี้เข้าสู่วาระเร่งด่วนและจะประสานงานปปง.เพื่อใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการนี้ทั้งหมดพร้อมเตรียมเชิญข้าราชการระดับสูงและฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจกำกับดูแลมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปปช.เตรียมสรุปโกงสอบท้องถิ่นภายใน2สัปดาห์ลั่นหลักฐานสาวถึงฟันไม่เลี้ยงพร้อมเสนอบอร์ดใหญ่ตั้งทีมไต่สวนได้พยานหลักฐานเพียงพอเอาผิดก่อนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสั่งสอบผอ.พิชิตร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งตรวจ TOR จ้างสอบล็อกสเปคหรือไม่ด้านทรงศักดิ์ลุยแจ้งความส้มกิจขัดผลประโยชน์หาเรื่องล้มประมูลขณะที่โรมรับลูกสอบทุจริตสอบท้องถิ่น 67-69 พบพิรุธไฟล์ข้อมูลรั่วไหลตามจี้ปปง.อายัดทรัพย์ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกรณีที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนค่ะเข้าประเทศค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
0: ลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
1: ค่ะ ไปที่ความคืบหน้ากรณีที่ทางการออสเตรเลียดำเนินคดีกับนางสาวมีนานามสมมุตินะคะพนักงานต้อนรับของการบินไทยอายุ26ปีในฐานะลูกเรือของเที่ยวบินระหว่างประเทศฐานพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมหลังจากแอบซุกซ่อนมาในกระเป๋าสัมภาระ12ใบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันตัวลูกเรือคนดังกล่าวค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าหญิงไทยรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและมีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนค่ะทางด้านคลินซิมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF ระบุนะคะว่าเครือข่ายออดอะขออภัยค่ะเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งก็รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือนะคะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะแกะรอยโรสเพจอวตารลวงแอร์ขนยาแลกเงินค่าจ้าง8,800 ล่าไรเดอร์ส่งพัสดุที่คอนโดออสเตรเลียบินไทยสั่งเข้มปปส.ตามล่าโรส Facebook อวตารแสบจ้าง 8,800 บาทลวงแอร์สาวการบินไทยหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนเร่งตามหาตัวไรเดอร์ส่งสอบสวนเค้นพร้อมแกะรอยกล่องปริศนาส่งคอนโดพบหลักฐานเด็ดเพิ่งโพสต์รับหิ้วของในกลุ่ม Facebook ก่อนเจอเพจอวตารทักลวงให้ช่วยชี้เส้นทางเงินยังปกติส่งให้แม่ผ่อนรถหมื่นเดียวฐานะบ้านเกิดทำไร่ทำนาเป็นหนี้กยศ.ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยแอร์สาวบินไทยรับหิ้วของรายได้เสริมเงินในบัญชีมีไม่มากประธานบอร์ดบินไทยสั่งรื้อใหญ่ระเบียบตรวจสอบลูกเรือบินออกนอกรับเหตุนี้ทำลายภาพพจน์องค์กรกระทบความเชื่อมั่นลูกเรือและผู้โดยสารไทยขณะที่ออสเตรเลียยันมุ่งเป้าไปที่การกระทำส่วนบุคคลไม่ใช่สายการบินระบุเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือสายการบินในอนาคตเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะมีภาพด้วยนะคะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจสภ.ภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจค้นบ้านแม่ของแอร์สาวผู้ต้องหาขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
0: ครับต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ไปอีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระของประชาชนพร้อมกับไฟเขียวผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครับรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1และมือ2เหลือเพียง 0.01%เพื่อทดแทนมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงโดยมีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึง30มิถุนายน2570ซึ่งกระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า 540,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 1.06% ต่อปีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับในขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐมนตรีรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างประกาศผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่4ตำบลรวมเนื้อที่กว่า394ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ควบคู่ไปกับการจัดระบบโครงข่ายระบายน้ำและสวนสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนทางด้านของภาคการท่องเที่ยวครับนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ได้มีการเปิดตัวโครงการ Thailand Health Excellence 2026นะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกโดยได้ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์และโอมานพร้อมชูจุดขายด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และเยียวยาสุขภาพอย่างยั่งยืนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับครม.ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหารวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC ททเปิดเวที Thailand Healthยกระดับไทยหับสุขภาพครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะโดยเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ถแถลงว่ารัฐบาลจะยกเลิกการเสนอร่างพรบระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับตัวแทนกลุ่ม SEC Watch เพื่อยืนยันแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะถอยแลนด์บริดจ์พิพัฒน์สนองหนูเอาใจม็อบตั้งกรรมการร่วมไต่สวน1ปี44ส.ส.นายกส่งพิพัฒน์เคลียร์ม็อบค้านกฎหมาย SEC แลนด์บริดจ์มวลชนเฮรัฐบาลยอมถอยร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงครม.พร้อมจับ SEC Watch ตั้งคณะศึกษาพัฒนาภาคใต้ชัยชนกเล่นคำรับสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูรักสนิทสนมแข็งแกร่งกว่าเดิมยันภูมิใจไทยสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมองเป้าหวังดิสเครดิตศาลฎีการับคำร้อง44ส.ส.ส้มนัดไต่สวนพยาน17ปากเริ่มนัดแรก25สิงหาคมยกคำร้องปมสั่งให้เท้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้กรณีที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟร์ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC แถลงโต้กลับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับพร้อมกับยืนยันว่าไทยไม่ได้ทำลายโบราณสถานตามที่ถูกกล่าวหาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการ JIC ก็เปิดเผยนะครับว่าข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ระบุว่าไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่และทำลายบันไดปราสาทคณานั้นเป็นเพียงท่าทีของฝ่ายเดียวซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการตีความแผนที่หรืออ้างอิงมาตราส่วนต่างๆเพียงลำพังไม่สามารถใช้ตัดสินเรื่องอธิปไตยได้เนื่องจากเขตแดนนะครับแนวเขตแดนที่ยังเห็นต่างจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีทั้ง2ประเทศตกลงกันไว้โดยอาศัยสนธิสัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่การตัดสินใจจากแถลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมาตรการด้านความมั่นคงและการดูแลโบราณสถานในพื้นที่ผู้อำนวยการ JIC ยืนยันครับว่าเป็นการดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ไทยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองและเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมกันของ2ประเทศไม่ใช่การเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องของการเผาหรือว่าทำลายบันไดขึ้นปราสาทนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ยอมรับการสรุปความตามคำกล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและใช้กำลังพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์และสุจริตรักษาเสถียรภาพและสันติภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับ JIC ไทยโต้เดือดกัมพูชาเตือนขี้ตู่กัมพูชาขี้ตู่เคลมประสาทคณาก็ย้ำนะครับว่าไทยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นครับ
2: กรณีที่ DSI เดินหน้าคดีกรณีนายอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังค่ะถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์โดยศาลก็มีการอนุมัติออกหมายจับหลังผู้ต้องหาไม่เดินทางมาตามนัดฟ้องนั้นนะคะมีความคืบหน้าอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้ตำรวจสากลลากคออนันต์มาไทยหนีคดีพันฟอกเงินคาดไม่กลับมาชัวร์ไตวายระยะสุดท้าย DSI ประสานตำรวจสากลออกหมายแดงเร่งติดตามตัวอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหนึ่งในกวนคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกายและสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทน์กลับไทยคาดคงอยู่ต่างประเทศยาวเหตุเสี่ยงเสียชีวิตเผยสารออกหมายจับตั้งแต่มีนาคม69หลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้องชี้ผู้ต้องหาคนสำคัญแจ้งเหตุไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องรักษาพยาบาลอาการภาวะไตวายค่ะ
1: ครับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ยังคงสับสนนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดน

0: แผนการของอิหร่านที่จะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดในการเปิดฉากเจรจารอบใหม่ที่ประเทศกาตาร์ตามคำร้องของฝั่งอิหร่านขณะที่ทำเนียบขาวก็ได้ส่งจาเรดคูชเนอร์และสตีฟวิคอฟผู้แทนพิเศษเดินทางไปเจรจาข้อตกลงหยุดยิง14ข้อแล้วพร้อมประกาศว่าแม้สหรัฐจะรักษาสัญญาหยุดยิงแต่ก็พร้อมใช้กำลังทางทหารตอบโต้ทันทีหากถูกอิหร่านยั่วยุแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าคณะผู้แทนที่เดินทางไปกาตาร์เป็นเพียงทีมงานด้านเทคนิคและไม่มีกำหนดพบหารือใดๆกับฝ่ายอเมริกันในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากประเด็นการเจรจาแล้วนะครับอิหร่านยังคงพยายามเพิ่มอำนาจต่อรองด้วยการประกาศแผนเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางทะเลหรือว่าค่าผ่านทางสำหรับเรือพาณิชย์ทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลาเรียกเว้นเก็บภาษี60วันตามข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทกโดฮาส่อล่มอิหร่านลั่นไม่มีเจรจาแย่งฮอร์มุซยังเดือดเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮากาตาร์ส่อแววล่มหลังประธานาธิบดีสหรัฐประกาศนัดหมายแต่ทางการเตหะรานสวนทันควันยังไม่มีนัดหมายใดๆครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะก็มีการแข่งขัน3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะคะก็เป็นไอวอรี่โคสต์พบกับนอร์เวย์นะคะซึ่งก็คู่นี้ค่ะฮาลันก็ซัดประตูชัยพานอร์เวย์ทะลุรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะพร้อมกับเข้าไปดวลกับแซมบ้าบราซิลค่ะสำหรับไอวอรี่โคสต์นะคะแม้ว่าจะจอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ก็นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของชาติค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะตราไก่ฟอร์มดุค่ะฝรั่งเศสอัดสวีเดน3ประตูต่อ0ลิ้วรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันนะคะส่วนสวีเดนก็ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะและคู่ล่าสุดนะคะก็คือ8นาฬิกานี้ค่ะจะเป็นเม็กซิโกพบกับเอกวาดอร์ค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไฟไหม้บาร์โฮสเมืองพัทยากลางดึกพนักงานหนีไม่ทันเสียชีวิต1คนเบื้องต้นพบร้านไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประตูหนีไฟนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เที่ยงคืนเสียของเมื่อคืนได้เกิดเหตุสลดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังเพลิงโหมลุกไหม้สถานบันเทิงชื่อ Catwalk ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29ตำบลหนองปลือโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบาร์โฮสพบเปลวเพลิงพวยพุ่งและกลุ่มฟันหนาทึบเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาต้องเร่งระดมรถน้ำเข้าสกัดเพลิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากรถน้ำเอกชนที่ผ่านมาพบเหตุช่วยเร่งฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการเข้าตรวจสอบภายในร้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายคือนายธนพลบุญจันทร์อายุ28ปีพนักงานของร้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวสอบถามพนักงานที่รอดชีวิตทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณหลังคาก่อนจะลามลงมาปิดทางออกทั้งหมดพนักงานคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ผู้เสียหายรายนี้หายตัวไปคาดวันหนีไม่ทันประกอบกับร้านดังกล่าวไม่มีประตูหนีไฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหรือว่าทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทั้งด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทันนี้ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลม เบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เสียงเพี้ยว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่เพื่อรถฟังร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรี

0: 1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
9: น์ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัววันนี้เราเจอกันกลางสัปดาห์เผลอแป๊บเดียววันพุธ1กรกฎาคม2569ต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมเลยค่ะต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่กรกฎาคมแล้วนะคะผ่านมาครึ่งปีเป็นยังไงกันบ้างโมฟังแล้ววันนี้เชื่อว่าหลายคนรอคอยช่วงเวลาสัก4โมงจะได้เป็นเศรษฐีใหม่กันด้วยในการที่จะรอลุ้นกันด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาส่งกำลังใจให้กันและกันค่ะผ่านทางเบอร์นี้0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีมีเพลงเพราะๆมาเสิร์ฟให้คุณได้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นอกจากนี้ปังปอนยังมีเรื่องราวเคล็ดลับต่างๆในการดูแลตัวเองรวมถึงอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้ได้ฟังกันด้วยนะคะ2ช่องทางเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปจะทักเพจมาที่เพจอสมทจันทบุรีอวดภาพบรรยากาศการจราจรในตอนนี้รวมถึงสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงกันบ้างมีพื้นที่ไหนที่ตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าคะพูดคุยทักทายมาได้เลยค่ะหรือจะขอเพลงเพราะหลังไมค์เบอร์นี้เหมือนเดิมนะคะ0394714444ค่ะ
0: M-Cut Hello One One

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: M คอนจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้แน่นอนว่ายังคงมีเคล็ดลับดีๆที่จะนำมาเล่าให้ได้ฟังเช้าๆแบบนี้หลายคนบอกว่าไม่ทานข้าวไม่ทานขนมปังแต่เลือกทานมันหวานญี่ปุ่นค่ะอันนี้ดีมากๆเลยช่วยควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีไฟเบอร์ก็สูงอิ่มนานด้วยนะคะใครที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักตอนเช้าๆแบบนี้สามารถเลือกทานเป็นมันหวานญี่ปุ่นได้เลยค่ะเขาไปกระตุ้นการทำงานของลำไส้แก้ท้องผูกแล้วยังช่วยดีท็อกซ์ร่างกายกันด้วยนะคะนอกจากนี้ใครมีปัญหาเรื่องของผิวพรรณเลือกทานเป็นมันหวานญี่ปุ่นแล้วก็บำรุงผิวพรรณช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยลดความแก่ได้เป็นอย่างดีค่ะแนะนำนิดนึงนะสำหรับใครที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักอยากจะทานแทนข้าวเช้าแบบนี้นะคะทานได้เลย1หัวขนาดกลางๆคุณผู้ฟังคะแทนข้าว1มื้อค่ะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักสามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยนะเปลือกมันหวานค่ะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะไปช่วยขับสารพิษในร่างกายแต่คุณต้องล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมารับประทานกันด้วยนะคะ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลุ้นเจรจาไทยมาเลย์ผ่อนปรนนำข้าวกุ้งและปลากระทงระหว่างกันนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์กล่าวว่าแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการปลากระพงหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีหนุนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศท่านนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางพลพีลงนามประกาศขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านและคอนโดทั้งมือ1และมือ2ที่มีราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน7ล้านบาทนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตนได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลถึงวันที่30มิถุนายน2570สำหรับประกาศทั้ง2ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือการเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 โดยมีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาททั้งนี้เฉพาะผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดิน

0: ไทย
1: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เอ็มขัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: M ขอดฮิวจันทร์

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: หลายคนบอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการดูแลตัวเองบางคนเนี่ยชื่นชอบการทานเห็ดชนิดต่างๆต้องบอกเลยว่าเห็ดแต่ละชนิดก็มีวิตามินแล้วก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะและแน่นอนเรื่องของความอร่อยเนี่ยยืนหนึ่งอยู่แล้วนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆเลยค่ะดีต่อสุขภาพของทุกคนเลยสามารถช่วยพัฒนาเรื่องของการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดีเช้าๆแบบนี้สมองของใครไม่ค่อยโล่งไม่ค่อยโปร่งนะคะเลือกทานเป็นเห็ดในตอนเช้าได้เลยมีหลากหลายเมนูที่ทำมาจากเห็ดนะคุณผู้ฟังคะหลายคนบอกว่าจะเอาไปนึ่งไปต้มไปทอดไปย่างได้หมดเลยนะคะที่สำคัญต้องบอกแบบนี้ว่าอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินค่ะแล้วยังมีสิ่งที่มาจากธรรมชาตินั่นก็คือโปรตีนธรรมชาติที่เหมาะกับคนที่ลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีหลากหลายเมนูจากเห็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดเข็มทองทอดหรือจะเป็นเห็ดที่เอาไปผัดเนยหอมๆเอาไปทำเป็นยำเห็ดนะคะหรือว่าจะเอาไปเป็นของทอดที่ทานกับน้ำจิ้มบวยทานกับซอสมะเขือเทศบางคนที่เอาไปทอดกรอบๆจิ้มกับชีสอร่อยสุดๆไปเลยละค่ะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Contact 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Contact ธนบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ช่วงนี้หลายคนบอกว่าการทานเห็ดดีต่อสุขภาพเหมือนที่ปังปอนเล่าให้ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่านอกจากเห็ดเข็มทองยังมีเห็ดอื่นๆอีกไหมวันนี้แนะนำให้คุณได้ทานเป็นเห็ดออริจินะคะบางคนก็เรียกเป็นเห็ดนางรมหลวงค่ะบางคนบอกนะคะว่าทานไปแล้วเนี่ยมันอร่อยจริงๆนะคะจะเอาไปใส่ในชาบูเอาไปใส่ในซุกี้เอาไปผัดน้ำมันหอยหรือจะเอาไปผัดเนยบางคนนำไปย่างหอมๆค่ะก็อร่อยเหลือเกินเลยนะหลายคนชื่นชอบแล้วคุณมีเมนูไหนที่ทำมาจากเห็ดแล้วชื่นชอบมีความอร่อยบอกต่อกันได้เลยหลังไมค์ที่เบอร์นี้0394714444 inbox มาก็ได้นะคะที่เพจอสมทจันทบุรีแต่แนะนำกันนิดนึงใครที่ชอบทานเห็ดออริจินเนี่ยมันมีเมนูที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะหลายคนบอกว่าชื่นชอบการทานหม่าล่าก็ใช้เห็ดออริจินี่แหละคุณผู้ฟังเอาไปทำเป็นหม่าล่านะคะเอาไปย่างกับเนยจะไปทานด้วยกันกับซอสหม่าล่าเรียกได้ว่ามันอร่อยมันเผ็ดมันหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะบางคนนำไปผัดแค่กระเทียมแล้วก็ทานกับข้าวญี่ปุ่นอร่อยสุดๆไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเห็ดออริจิบางคนบอกว่าสามารถเอาไปใส่ในแกงจืดเอาไปใส่ในชาบูเพิ่มความหวานของน้ำซุปได้บางคนเอาไปทำเป็นแกงเห็ดใส่น้ำปลาอร่อยนัวๆได้หลากหลายเมนูแบบนี้ละค่ะ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีต่างประเทศระบุคดีจับแอร์ลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียว่าไปตามกฎหมายเชื่อออสเตรเลียมีเบาะแสจึงตรวจค้นดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วและก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่นายเสียศักดิ์ระบุว่าของเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทยแต่การบินเราก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกซึ่งคงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการมีข้อมูลอยู่แล้วด้านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับแอร์สายการบินไทยเวลา 10:00 นวันนี้เบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุแล้วว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้จากนั้นช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งขณะที่การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยและคงอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลและคงต้องดูรายละเอียดว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่และยังไม่ทราบว่าเชื่อมโยงขบวนการส่งออกยาเสพติดก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับหรือไม่ดาวีเซคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนางสาวมีนาแอร์สาวการบินไทยถูกจับกุมยาเสพติดที่ออสเตรเลียว่าเมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับนางสาวมีนาเมื่อเห็นข่าวแล้วก็ได้ออกมาปรากฏตัวแล้วซึ่งเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำเวลา 10:00 นวันนี้คงจะมาพูดคุยกันอีกครั้งเบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยช่วงเช้าหลังจากสอบปากคำแมสเซนเจอร์ช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดคงจะมีการอัปเดตอีกครั้งแต่หากแอร์สาวรายนี้ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดเป็นการรับฝากหิ้วปกติคงอยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของไทยที่จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลของออสเตรเลียส่วนกรณีแอคเคาท์ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสติดตามตัวได้แล้วหรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าคงต้องรอให้ปปส.สรุปอีกครั้งโฆษกรัฐบาลย้ำงบปี2570เป็นงบมุ่งเป้าดูแลประชาชนรักษาวินัยคลังเดินหน้าลงทุนอนาคตประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยในหลายประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องงบลงทุนการขาดดุลงบประมาณและทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศรัฐบาลเข้าใจข้อห่วงใยของส.ส.และประชาชนต่อภาพรวมงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นงบลงทุนและการขาดดุลแต่ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้เป็นการจัดทำแบบมุ่งเป้าจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลังโดยคำนึงถึงการดูแลประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวินัยการคลังและการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศขณะเดียวกันการจัดทำงบครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงตัวเลขเพิ่มหรือลดของรายการใดรายการหนึ่งแต่ดูทั้งระบบว่าเงินทุกบาทตอบโจทย์ใดแก้ปัญหาอะไรและสร้างศักยภาพประเทศในวันข้างหน้าอย่างไรสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังวันนี้ประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 น.
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: อยู่กันในช่วงของ Mcot ยกนิ้วแบบนี้พาไปหาของดีของอร่อยในตัวเมืองกันหน่อยก็แล้วกันบางคนบอกว่าอยากจะทานอาหารทะเลสดๆแต่ไม่อยากเดินทางไปถึงทะเลนู่นนะคะก็แวะมาที่ร้านนี้ได้เลยหมึกสดริมเลค่ะร้านอาหารทะเลในตัวเมืองจันทบุรีจุดเด่นของร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบของเขาเป็นนะคะยังมีชีวิตอยู่มีตู้โชว์หมึกเป็นหอยเป็นแล้วก็ปลาเป็นด้วยค่ะสำหรับทำเมนูต่างๆนะคะแล้วก็ที่ร้านเขาจะมีหลากหลายเมนูมีเมนูที่สามารถปรุงสุกหรือว่าจะเป็นเมนูที่มาจากอาหารพื้นบ้านกว่า200เมนูร้านอาหารของเขาเนี่ยบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวกลุ่มเพื่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะชิมนะคะในส่วนของอาหารทะเลแต่ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลเลือกเป็นร้านนี้ได้เลยหมึกสดริมเลร้านอาหารทะเลในตัวเมืองจันทบุรีนั่นเองค่ะ
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: พาเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปอัปเดตเรื่องราวของ3สาวน่ารักสดใสกันหน่อยก็แล้วกันนะคะทำเอาโซเชียลฮือฮามากๆเลยสำหรับสาวน้อย3คนนี้ค่ะทายาทคนบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนิรินทร์ลูกสาวของหนิงปณิตาน้องลียาลูกสาวของธัญญาธัญเรศนะคะรวมถึงน้องแสนดีลูกสาวของโอภัคจิราที่เขามารวมตัวกันไปอวดโมเมนต์การเต้นน่ารักน่ารักเป็นคลิปสั้นๆในการเต้นคัฟเวอร์ค่ะแม้ว่าจะเป็นสเต็ปเบาๆแต่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดย3สาวเผยเสน่ห์ในแบบของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นความสดใสความมั่นใจหรือว่าออร่าความสวยที่โดดเด่นหลายคนก็เข้าไปชื่นชมนะคะมีคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ค่ะว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นบางคนก็บอกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นนะคะแล้วก็ที่ได้รับความสนใจก็จะเป็นเรื่องของความสวยความน่ารักความสามารถของแต่ละคนค่ะงานนี้หลายคนยังอดแซวไม่ได้เนี่ยค่ะว่าอีกไม่นานได้เห็นนิรินทร์ลียาแล้วก็แสนดีก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณแม่แน่นอนค่ะ
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Khatchan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Khatchan Thaburi และ Facebook อสมท. จันทบุรี

11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวน.เตรียมถกคณะใหญ่ที่มาเลเซียกันยายนนี้ลุ้นลงนามร่วมหักลงตัวส่วนนายกเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมคาดเตรียมขอช่วยเร่งรัดความสงบยั่งยืนนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนซึ่งจะเหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้ง

0: นั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนกันยายนหากคณะใหญ่ตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้เวลานานเท่าใดนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมเป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอาเซียนแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยตำรวจร่วมหน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุโป๊ะล่มจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีเหตุเรือโป๊ะล่มบริเวณตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 12:15 เมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายสูญหาย1รายซึ่งวันนี้พันตำรวจเอกพจนกรกาญจินะผู้กำกับการสภ.พระสมุทรเจดีและพันตำรวจตรีฐานันมนูจันทรัตน์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำได้ระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเรือโป๊ะประสบอุบัติเหตุจมน้ำสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้5รายนำส่งโรงพยาบาลและยังคงสูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ยังไม่พบประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงจึงได้ยุติการค้นหาในเวลา 19:52 และดำเนินการค้นหาต่อในเช้าวันนี้ทรัมป์กวาดรายได้คริปโตทะลุ 40,000 ล้านบาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรายงานในเอกสารการเงินปี2025ระบุว่ามีรายได้จากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีของครอบครัวปีที่ผ่านมาสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 46,662 ล้านบาทสะท้อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของเขาเองได้กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักในปัจจุบันรายได้ดังกล่าวมาจากบริษัท World Liberty Financial ที่ร่วมจัดตั้งกับบุตรชายกว่า 16,665 ล้านบาทและจากการขายเหรียญทรัมป์อีกกว่า 21,164 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการยอมความกับบริษัทสื่อและค่าลิขสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมอีกหลายพันล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก

0: 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Soft Music Time 1ชั่วโมงที่เราจะมาฟังเพลงสากลไปด้วยกันกับ DJ อ้อมไพรวีนะคะทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะขอให้เป็นกรกฎาคมที่ดีที่ใจดีสำหรับทุกคนเลยนะคะ6เดือนที่ผ่านมาในปี2569ใครที่เจอเรื่องราวยากๆเจออุปสรรคที่ผ่านไปได้ยากนะคะก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี69แล้วก็ขอให้เรื่องราวยากๆนั้นผ่อนคลายลงแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เจอเนี่ยขอให้เบาบางลงนะคะขอให้ครึ่งปีหลังที่เหลือเป็นครึ่งปีที่ใจดีสำหรับคุณผู้ฟังของเราทุกๆคนเลยค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี
0: วันนี้มีที่ไหนฝนตกกันบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าวันนี้ต่อเนื่องไปทั้งสัปดาห์เลยแหละจริงๆแล้วนะคะจันทบุรีเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ถึง80%ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมีพายุลมแรงในหลายๆพื้นที่นะคะทางข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตั้งแต่ช่วงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะต่อเนื่องไปจนถึงปลายสัปดาห์นี้เลยนะคะก็คือวันที่3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกของเรานี่แหละนะคะเป็นจุดเป้าหมายเลยแล้วก็รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะที่จะมีฝนตกเยอะในช่วงนี้นะคะหลังจากนั้นในช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นต้นไปนะคะ 4-6 กรกฎาคมก็จะยังคงมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกเช่นเดียวกันแปลว่าเราจะเจอฝนต่อเนื่องไปอีกยาวๆเลยพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำล้นตลิ่งได้นะคะใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่า ขออภัยค่ะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบ่อยๆยังไงก็ดูแลข้าวของระมัดระวังเตรียมตัวติดตามรายงานสภาพอากาศคำเตือนจากหน่วยงานจังหวัดกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหานะคะว่าปลูกต้นอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยไม่เห็นผลนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาที่พูดมาทั้งหมดค่ะจะหมดไปได้ด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งค่ะถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันค่ะจะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชนั้นดูดซึมไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะสำหรับการใช้งานก็ง่ายค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะเอาไปผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรค่ะผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะแล้วก็เอาไปฉีดพ่นลงในดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่เลยค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะตอนนี้ดินเน่า2ขวดค่ะแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะใครสนใจดินเน่านะคะโทรไปสั่งซื้อได้เลยด่วนๆเลยนะคะโทรไปได้เลยที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990ค่ะมีค่ะ

0: ส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ะคะ Someone Like Me ค่ะเป็นผลงานเพลงของGirl Group สัญชาติอังกฤษ Atomic Kitchen นั่นเองนะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลเขาบอกว่าเป็นเพลงที่วางปล่อยออกมานะคะในช่วงเดือนมีนาคมปี2004ก็22ปีที่แล้วนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ DJ อ้อมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของSoft Music Time วันเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

ต่อเนื่องในช่วงเวลาของ Soft Music Time ช่วงนี้นะคะกับเพลง You Are The Reason I'm Yours แล้วก็ล่าสุดที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพลง Hero ผลงานเพลงของ Mariah Carey นั่นเองค่ะในเนื้อเพลงของ Hero นะคะมีช่วงหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือที่เขาบอกว่า Look inside you and be strong and you'll finally see the truthThat the hero lies in you นะคะก็คืออยากจะให้มองเข้าไปที่ภายในของตัวคุณเองมองลึกเข้าไปในตัวของตัวคุณเองค่ะแล้วก็เข้มแข็งเข้าไว้สุดท้ายคุณก็จะรู้ความจริงที่ว่าฮีโร่นั้นความกล้าหาญนั้นจริงๆแล้วก็อยู่ในตัวคุณนั่นเองค่ะส่งเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจ

ให้กับคุณผู้ฟังรายการ Soft Music Time ทุกท่านเลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ยากลำบากยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีแล้วก็มีความสุขค่ะ

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: 53นาทีแล้วทุกคนหิวข้าวกันหรือยังคะฟังกันอีกสักหนึ่งเพลงส่งท้ายชั่วโมงของ Soft Music Time นะคะเลือกผลงานเพลงของ M2M มาฝากคุณกันค่ะกับเพลง The Day You Went Away นะคะแล้วก็ลาไปพร้อมกับเพลงนี้เลยนะคะกลับมาเจอกับ DJ อ้อมได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11 โมงจนถึงเที่ยงกับรายการ Soft Music Time นะคะทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรีเจอกันได้ที่คลื่นนี้แหละค่ะ FM 95.25 MHz นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: ายงานตัววันแรกหลังเกิดปัญหาทุจริตสอบต่างให้คำมั่นทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดไรเดอร์แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่ายนี้ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุง

0: เทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของปัญหาทุจริตสอบราชการท้องถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่โตทำให้ก่อนหน้านี้มีการสั่งชะลอการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้แต่ต่อมาครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วนที่สุดให้ยกเลิกการชะลอคำสั่งดังกล่าวทำให้วันนี้ครับ1กรกฎาคมมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมครับลงไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแรงงานตัวข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านเมื่อเดือนธันวาคม2568โดยจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านและมีกำหนดเข้าแรงงานตัวรอบที่2จำนวน2คนทั้งคู่เดินทางมาแรงงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลานัดหมาย9นาฬิกาแม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามครับสำหรับทั้ง2คนที่บรรจุแต่งตั้งในจังหวัดภูเก็ตรอบนี้คือตำแหน่งในช่างเครื่องกลและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลเทพกษัตริย์โดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิดโปงทุจริตโกงข้อสอบในช่วงที่ผ่านมาบอกเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดครับขณะที่นายวุฒิชัยบำรุงรัฐหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการขอรับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นไปทั้งหมด300คนโดยมีการบรรจุแต่งตั้งรอบแรกไปแล้ว198คนรอบนี้ครับ2คนและก็รอบถัดไปจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีก100คนสำหรับผู้ที่เดินทางมารายงานตัวในวันนี้หลังรายงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปรายงานตัวยังต้นสังกัดเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไปส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็คึกคักครับการรายงานตัวของข้าราชการท้องถิ่นทั้งในส่วนของอบต.อบจ.และเทศบาลทั่วจังหวัดเพื่อเข้ารายงานวันแรกวันนี้นะครับมีทั้งหมด59คนนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำและก็แนวทางการปฏิบัติงานกับข้าราชการใหม่ขอให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่ากังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถสอบบรรจุเข้ามาในวันนี้เข้ามารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานของตนให้กับน้องๆข้าราชการใหม่ได้นำไปเป็นแบบอย่างครับเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนหนึ่งในข้าราชการน้องใหม่อย่างนางสาวโสรยาขวัญศิลป์บอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจึงได้รับการบรรจุทันทีที่รู้ว่าถูกเรียกให้รายงานตัวก็รีบทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมรีบหาที่พักใหม่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ย้ายของเข้าห้องพักใหม่ทันทีพอทราบข่าวว่าจะยกเลิกการบรรจุก็ตกใจและเสียใจแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะยกเลิกจนวันนี้ครับก็ได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกรู้สึกดีใจมากและวันนี้คุณแม่ของน้องสุรยาก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการก็เสียใจมากเพราะลูกสาวตั้งใจหาความรู้หาหนังสือมาอ่านอย่างหนักมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับยิ่งเห็นลูกสาวเสียใจก็ทำให้ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเขาเรียกเข้ามารับราชการเพราะเราสอบมาด้วยความสามารถและในที่สุดก็ได้บรรจุเข้ารับราชการในวันนี้นะครับขณะที่คุณโสพลเบี้ยทาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ใช้เวลาช่วงเป็นทหารเกณฑ์ครับตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุและสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สอบผ่านจนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบรรจุครั้งนี้จากการโกงข้อสอบตนเองก็บอกว่าเสียใจตกใจเพราะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้สอบใหม่ก็มั่นใจว่าจะสอบได้ครับเพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีครับ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะคะโดยบอกว่านายสันติธรได้รายงานว่าตอนนี้ในอยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบ

0: ข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าผลสอบแล้วเสร็จจะแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนค่ะส่วนผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่ก็จะมีการพูดคุยกับปปช.นะคะปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆค่ะส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นนายอาสิทธิ์บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าข้อบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะพอถามว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ชื่อกิจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งสองห้องนั้นนายอันสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะถามต่ออีกว่ามองอย่างไรถึงกรณีคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจากคนที่ชื่อส้มนายอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกนะคะให้ไปร้องอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกบอกว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเร่งตามหาผู้ที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสครับที่ติดต่อแอร์มีนาหิ้วกระเป๋าที่มีเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากไรเดอร์ส่งพัสดุเข้ามาพบกับตำรวจครับยืนยันไม่รู้ว่ากล่องที่นำมาส่งนั้นเป็นกล่องพัสดุซุกยาเสพติดกลางดึกที่ผ่านมาครับนายกิตติกรพนักงานขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่าเป็นผู้มาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์สาววัย26 ปีก่อนที่นางสาวมีนาจะเป็นข่าวถูกออสเตรเลียจับกุมฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกิตติกรเล่าย้อนประวัติแล้วก็เหตุการณ์ครับว่าเพิ่งมาทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวได้ประมาณ1 ปี 2 เดือนครับแล้วก็23 มิถุนายนได้นำพัสดุหลายชิ้นที่ส่งมาจากคลังสินค้าในย่านสำโรงเหนือขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปส่งตามขั้นตอนปกติโดยทราบเพียงว่าต้นทางของกล่องพัสดุที่ส่งมาจากย่านเทียนทะเลแล้วก็มีการสแกน QR code ตามระบบทุกขั้นตอนครับส่วนหนึ่งในจำนวนพัสดุทั้งหมดมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ระบุนำส่งไปยังคอนโดย่านบางนาซึ่งเป็นของแอร์มีนาเมื่อไปถึงคอนโดก็ได้นำกล่องพัสดุไปวางไว้บริเวณโต๊ะรับพัสดุหน้าห้องนิติของคอนโดโดยไม่ทราบว่าในกล่องเป็นสิ่งของประเภทใดและไม่พบความผิดปกติใดๆในลักษณะของพัสดุนะครับภายหลังแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับสภ.สำโรงเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางปปส.เองก็เรียกสอบนายกิตติกรแบบละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้อนที่มาของคนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาโดยสำหรับประเด็นนี้นะครับจะสอบทุกมิติพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้ครับว่าช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสหภาพสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยเพื่ออัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์มีนาจะรู้เห็นหรือว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีว่าหากแอร์มีนารับฝากหิ้วตามปกติโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นยาเสพติดความผิดและข้อหาต่างๆคงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียครับเพราะในส่วนของไทยก็หาพยานหลักฐานในไทยเพื่อเป็นการประกอบข้อมูลของออสเตรเลียรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเร่งตามหาแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและก็โรสครับที่ถูกโยงว่าเป็นคนฝากหิ้วกระเป๋าต้นทางของแอร์มีนาเพื่อให้การสอบสวนคลุมรอบด้านครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์ วงศ์เกตแก้วนะครับพูดถึงคดีนี้ด้วยเหมือนกันว่าทราบว่าแอร์ดังกล่าวมีทนายความช่วยเหลือในเรื่องคดีแล้วส่วนการตรวจสอบต่างๆคงต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและเชื่อว่าหลังจากนี้ครับออสเตรเลียคงจะมีการตรวจสอบการเข้าประเทศเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าการตรวจสอบพบเฮโรอีนของแอร์มีนาไม่ใช่แค่การสุ่มตรวจแต่ว่ามีข้อมูลมีแหล่งข่าวและพบพิรุธบางอย่างครับสำหรับแอร์มีนาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่พะเยาปัจจุบันอายุ25 ย่าง 26มีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2021เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นถึงอดีตผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์มช.มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นและมีทักษะด้านการเล่านิทานครับ
2: มาที่เรื่องของการเจรจาพูดคุยเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะคะที่ยังมีปัญหากับมาเลเซียอยู่นะคะวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงเบื้องต้นก็หวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนนะคะก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์บอกว่าแม้ว่าผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมกับเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศค่ะ นอกจากนี้นะคะไทยยังต้องไปหารือกับมาเลเซียเรื่องของการสร้างความสงบสุขด้วยนะคะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะโดยบอกว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนนะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงกันยายนค่ะถ้าคณะใหญ่ตกลงกันได้ก็อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นะคะในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่านายกมีกำหนดการจะเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็สมาชิกอาเซียนแต่ว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน

0: 1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงหรือว่าดร.นิดในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของนางคณิษฐาเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
2: วันนี้ไทยช่วยไทย plus เดือนที่2นะคะได้อีก 1,000 บาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เดินทางด้วยรถไฟนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นะคะผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะทางนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์กับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับภูเก็ตฝนถล่มครับน้ำท่วมขังหลายจุดผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่รับมือ3วันเฝ้าระวังการเร่งระบายน้ำป้องกันผลกระทบต่อประชาชนครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเมืองเก่าและก็เส้นทางสำคัญด้านผู้ว่าภูเก็ตสั่งทุกอำเภอและท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้พร้อมเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็เตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนครับจังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงเจ้าหน้าที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวหลังระดับน้ำท่วมผิวจราจรจนไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คแยกธนาคารชาร์เตอร์พบมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกะรนและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วพบมีน้ำบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีรถติดสะสมหลายช่วงโดยลักษณะส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงครับซึ่งนายโช

0: นรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: จากเรื่องของฝนตกหนักมาที่อุบัติเหตุทางน้ำนะคะโป๊ะล่มที่สมุทรปราการค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีเหตุเรือโป๊ะล่มที่ตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ5รายแล้วก็สูญหาย1รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีกับตำรวจน้ำก็ช่วยกันกับทีมกู้ชีพแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกันค้นหาผู้สูญหายนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายช่วยเหลือมาได้5รายนำส่งโรงพยาบาลยังสูญหาย1รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ยังไม่พบนะคะประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงก็เลยยุติการค้นหาเมื่อช่วงเกือบ2ทุ่มค่ะแล้วก็ดำเนินการค้นหาต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงที่บึงและก็ฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาครับล่าสุดทางเทศบาลได้ล้างถังและก็ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วครับจากกรณีมีแก๊งลักลอบนำหัวหมูกว่า100หัวทิ้งลงในบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและลักลอบทิ้งในฝายบ้านตะโกหมู่ที่7ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจำนวน60หัวซึ่งแหล่งน้ำทั้ง2แห่งใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนหลายหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนกังวลไม่กล้าใช้น้ำเกรงจะมีกลิ่นเหม็นและก็โรคระบาดตามมาเหตุนี้เกิดเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่และอบต.บ้านปรางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บัวใหญ่และสภ.บ้านปรางเพื่อให้ตำรวจสอบสวนนำตัวคนทิ้งหัวหมูมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นพบว่าแก๊งทิ้งหัวหมูเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่นำหัวหมูไปทิ้งในแหล่งน้ำทั้งสองโดยใช้รถกระบะเป็นพาหนะตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับว่ารถกระบะคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำหัวหมูและก็เศษเนื้อหมูทั้งหมดขึ้นมาจากแหล่งน้ำเอาไปกำจัดด้วยการขุดหลุมฝังกลบแล้วโรยสารเคมีฆ่าเชื้อก่อนฝังส่วนแหล่งน้ำได้ใส่สารเคมีกำจัดเชื้อป้องกันการระบาดและนำตัวอย่างของน้ำส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาแล้วตลอดจนล้างทำความสะอาดถังประปาตามหลักสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้น้ำครับ
1: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าดัชนีดังกล่าวประเมินมาจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศนะคะสำหรับไทยนั้นได้รับคะแนนโดดเด่นทางด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนก็แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนค่ะซึ่งผลการจัดอันดับนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันครับทีมกู้ภัยจากประเทศจอร์แดนเป็นผู้พบแล้วก็นำร่าง

0: ายผู้โชคดีคนนี้ออกมาจากซากอาคารที่เมืองลาโกเอร่าซึ่งเสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กน้อยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณชีพที่ดีจากนั้นจึงนำไปพักฟื้นในกรุงการากัสสร้างความยินดีให้กับทีมกู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังเพราะเป็นผู้รอดชีวิตอายุน้อยในช่วงวิกฤต3วันหลังเกิดเหตุมาได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทางการนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,943 และผู้บาดเจ็บกว่าหมื่นคนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนเช่นกันองค์การนาซาของสหรัฐได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหายนะภัยครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มหรือว่าเสียหาย 58,870 หลังซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้สหประชาชาติกังวลถึงประชาชนหลายหมื่นคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยต่างๆหน่วยงานของประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามแจกจ่ายอาหารและความช่วยเหลือซึ่งส่งเข้าไปถึงแล้วประมาณ50ตันแต่เมื่อมีประมาณไม่เพียงพอก็ทำให้รายงานการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งอาหารกันในระยะยาวหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดเช่นโรคหัดและก็โรคคอตีบเพราะอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่ำมากครับ
1: เกิดเหตุหลังคาของศูนย์กวดวิชาเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้เด็กเสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า9ปีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่างของครูผู้หญิงวัย30ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยซึ่งตอนนี้ทางการก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทแล้วค่ะข้อมูลจากทางการรัฐปัญจาบนะคะพบว่าศูนย์กวดวิชาแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่มีสภาพหลังคาทรุดโทรมมาเปิดทำการซึ่งสถานกวดวิชาในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั่วปากีสถานค่ะเนื่องจากเด็กๆนิยมเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติโดยทางการย้ำว่าหากพบว่ามีการละเลยหรือละเมิดกฎหมายผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรัฐปัญจาบสั่งเร่งตรวจสอบอาคารที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมพร้อมกับเตรียมออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนขณะที่ประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
6: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะ

0: พลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
0: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจันยวัฒน์
1: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: 12:30 น.เป็นต้นไปครับจนถึง13:00 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจันทร์วันนี้อาจจะมาคนเดียวนะครับมีเสียงเดียวคนเดียวภายในห้องส่งเพราะว่าน้องปังปอนติดภารกิจนะครับพบคุณหมอครับวันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าก่อนหน้านั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้ารับการผ่าตัดนะครับวันนี้ก็ไปพบคุณหมอตามนัดนะครับผมแต่ก็ยังมีข่าวคราวนะที่หลายๆท่านหลายๆหน่วยงานส่งเข้าสู่รายการกับเราแล้วก็นำเสนอโดยน้องปังปอนสจิรัตเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์พุธที่1กรกฎาคม2569นะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทั้งทางคลื่น 95.25 อสมทจันทบุรีแล้วก็ทางเพจนะ Facebook อสมทจันทบุรีก็ออกอากาศออนไลน์ทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนก็ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้วันนี้ก็เจอหน้าเจอตาคนเดียวนะครับแต่ก็ยังมีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวถึงกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่จันทบุรีของเราหลังจากที่สักครู่นะครับก็เกาะติดสถานการณ์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจากอสมทส่วนกลางก็มีประเด็นข่าวต่างๆนะเรื่องราวที่กำลังนะเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ในตอนนี้แล้วก็สถานการณ์แผ่นดินไหวรวมไปถึงปาฏิหาริย์ที่พบเด็กคนหนึ่งที่รอดนะชีวิตจากใต้ตึกนะซากตึกที่พังถล่มลงมาก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เวเนซุเอลานะครับรวมไปถึงภาพบรรยากาศต่างๆนะคราวนี้มาติดตามข่าวคราวนี้ท้องถิ่นจันทบุรีของเรากันบ้างนะครับว่ามีข่าวคราวอะไรช่วงแรกนะครับไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนก็แล้วกันนะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
0: 12:30 น.อัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในจันทบุรีกับปังปอนเหมือนเช่นเคยนะคะแม้ว่าวันนี้ตัวจะไม่ได้มานั่งอยู่ที่ห้องส่งค่ะแต่ยังมีเรื่องราวข่าวสารที่ต้องอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะคะเริ่มต้นข่าวแรกประจำวันนี้กับปังปอนค่ะพาเดินทางไปที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขมงเขามีการจัดโครงการในการส่งเสริมเพิ่มทักษะว่ายน้ำป้องกันการจมน้ำประจำปี2569แล้วไปใช้พื้นที่สถานที่สระว่ายน้ำของเทศบาลเมืองท่าใหม่ในการทำกิจกรรมค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะหลายคนอาจจะเดินทางไปช่วงเที่ยงแบ

นี้บางคนจะเดินทางไปช่วงตอนเย็นนะคะต้องขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่าวันนี้1กรกฎาคมตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 4:30 นของวันนี้นะคะปิดบริการสระว่ายน้ำเป็นการชั่วคราว1วันค่ะเนื่องจากอบต.ขมงเขามีการจัดโครงการกิจกรรมที่จะเป็นการเพิ่มทักษะว่ายน้ำนั่นเองนะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกกันด้วยค่ะท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อไปที่เทศบาลเมือง

0: องของการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลค่ะในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตรานะคะโดยจะมีการจ้างตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะสำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์อัตราค่าจ้าง 14,070 บาทนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถไปสมัครกันได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อนะคะที่ทางด้านของสำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะท่านไหนนะคะที่ไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปก่อนได้เลยค่ะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีเบอร์นี้ค่ะ0393238 40นั่นเองนะคะไปกันต่อที่ประกาศของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะในปัจจุบันต้องบอกว่ามิจฉาชีพเยอะมากๆเลยนะคะก็มีกลุ่มบุคคลไปแอบอ้างชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนาในการชักชวนร่วมลงทุนหรือว่าไปบริจาคเงินในการดำเนินโครงการต่างๆของมูลนิธิค่ะโดยทางมูลนิธิชัยพัฒนาขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าทางด้านของมูลนิธิชัยพัฒนาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและทางด้านของมูลนิธิเองก็ไม่ได้มีนโยบายในการชักชวนประชาชนในการมาร่วมลงทุนในทุกกรณีเลยค่ะท่านไหนมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิชัยพัฒนา024478585-8นะคะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารของปังปอนกันค่ะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีร่วมกันกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีในการเปิดรับสมัครฝึกอบรมค่ะในหลักสูตรการเจรไนพลอยรูปทรงกลมก้นเพชรแล้วก็ก้นสี่ชั้นด้วยนะคะโดยจะมีการฝึกอบรมในวันที่4ถึง8สิงหาคมนี้แล้วอบรมฟรีมีวุฒิบัตรไปต่อยอดกันด้วยค่ะโดยทางด้านของผู้ที่สนใจคุณก็จะได้ร่วมในการอบรมหัวข้อความรู้ทั่วไปการปั้นนะคะทำแบบไหนการเตรียมหน้าจักต้องทำอย่างไรขั้นตอนการเจรไนพลอยรูปแบบต่างๆค่ะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าอบรมได้โดยมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับม.3หรือเทียบเท่าสุขภาพที่ดีไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกค่ะแล้วการฝึกเนี่ยจะมีอบรมหลักสูตรต่างๆ30ชั่วโมง5วันนะคะอ่านออกเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดีแล้วก็สำคัญเรื่องของสายตาต้องปกตินะคะไม่บอดไม่มีความผิดปกติใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเจรไนอัญมณีค่ะผู้ที่สนใจรีบสมัครกันด่วนเลยเพราะว่ารับเพียงแค่10ที่นั่งเท่านั้นนะคะแล้วก็รับสมัครไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะสนใจอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดที่0396098555หรือเข้าไปดูที่ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีนั่นเองค่ะช่วงนี้ปังปอนส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจรรยวัฒน์ในการดูแลคุณผู้ฟังนะคะปังปอนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจรรยวัฒน
2: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมกับคราวๆต่างๆที่นำเสนอกันและขอบคุณในหลายหน่วยงานในหลายกิจกรรมคราวๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานะครับรู้ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ยังมีข่าวนะที่น่าสนใจครับผมพาคุณผู้ฟังไปที่เทศบาลตำบลหนองบัวครับเขามีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับโดยมีการพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับผมซึ่งกิจกรรมก็จะมีในระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะครับในเขตบริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองบัวนะหมู่ที่3ถึงหมู่ที่7นะครับก็เพื่อกำจัดยุงลายและเป็นการตัดวงจรป้องกันโรคไข้เลือดออกนะฮะฉะนั้นยังไงในแต่ละครอบครัวก็ควรที่จะมีการเตรียมการนะถ้าเกิดว่าพบกับเจ้าหน้าที่ที่จะไปให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกันไม่ว่าจะเป็นนะฮะคำแนะนำในการพ่นหมอกควันสำหรับพี่น้องประชาชนครับ 1. เก็บกวาดบ้านเรือนนะเก็บกวาดบ้านเรือนทำความสะอาดบ้านเก็บสิ่งของนะฮะให้เป็นระเบียบเรียบ

ร้อยครับ2ครับปิดประตูหน้าต่างขณะเจ้าที่พ่นยาให้ปิดประตูแล้วก็หน้าต่างให้สนิทนะครับ3ครับปกปิดอาหารและน้ำเก็บอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิดนะครับหรือว่าจะใส่เก็บไว้ในตู้นะครับ4ครับย้ายสัตว์เลี้ยงครับบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงก็ย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับ5กรณีมีการพ่นยาภายในบริเวณพื้นที่บ้านนะภายในบ้านเนี่ยก็ควรที่จะปิดประตูหน้าต่างประมาณ 15-30 นาทีแล้วค่อยเปิดระบายอากาศอีกครั้งนะครับ6ครับกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไม่ว่าจะเป็นการปิดฝาคว่ำภาชนะนะที่มีน้ำขังแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นแจกันจานรองขาตู้กับข้าวหรือว่าจะเป็นภาชนะในเขตบริเวณพื้นที่ของบ้านที่มีน้ำขังเป็นการป้องกันแล้วก็ตัดวงจรการระบาดของยุงลายซึ่งนะฮะถ้ามีการทำพร้อมกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีครับจะเป็นสิ่งที่ดีนะทุกๆบ้านทำพร้อมกันเพราะว่าถ้าเกิดบ้านนี้ทำนะฮะบ้านนั้นยังไม่ทำนะฮะยุงมันก็จะนะยุงวางไข่บ้านที่ยังไม่ทำเนี่ยเวลามันฟักออกมาเป็นตัวปุ๊บมันก็จะบินมาบ้านที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะก็เป็นข่าวคราวจากเทศบาลตำบลหนองบัวครับนะที่จะออกให้บริการฉีดพ่นนะกำจัดลูกน้ำยุงลายในวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะครับหมู่ที่3จนถึงหมู่ที่7ครับก็นำเรียนให้สอบคุณผู้ฟังทุกๆท่านได้รับทราบในช่วงเวลาตรงนี้ไปกันต่อที่โรงพยาบาล2พี่น้องครับในตอนนี้ใครที่กำลังว่างงานแล้วก็กำลังมองหางานกันอยู่เขาเปิดรับสมัครนะประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันจำนวน2ตำแหน่งครับก็จะมีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจำนวน2อัตรานะครับหน่วยที่ปฏิบัติงานก็คือกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมนะครับ2ครับนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน1อัตราครับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานนะหน่วยที่ปฏิบัติงานก็คือกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและก็องค์รวมใครที่มีความรู้ความสามารถและจบมาในด้านนี้นะครับก็ไปสมัครกันได้ครับที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาล2พี่น้องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กรกฎาคม2569ในวันและก็เวลาราชการนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์039 320 564 ต่อ 127 039 320 564 ต่อ 127ก็เป็นตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานใกล้บ้านถ้าเกิดว่าใครที่อยู่นอกพื้นที่แล้วก็ว่างงานพอดีหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานก็ไปสมัครกันได้ก็แล้วกันนะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ยังมีข่าวคราวถึงกิจกรรมโครงการดีๆนะครับของจังหวัดจันทบุรีของเรางานนี้งานใหญ่ครับและเป็นอีกหนึ่งงานที่เชิญชวนชาวจันทบุรีทั้งหมดนะครับผมอ่ะใครว่างใครรักสุขภาพต้องไปงานนี้ครับผมเดินวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ท่านรองผู้ว่านะท่านนายแพทย์หัวหน้าส่วนราชการนะทุกหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับจังหวัดจันทบุรีครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรีของเราสมัครร่วมกิจกรรมเดินวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับเนี่ยวันที่31สิงหาคมก็เชิญชวนนะครับทุกคนครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมช่วยกันรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะกับงานเดินวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดจันทบุรีนะครับปีนี้นะครับผมก็ยังรณรงค์ภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ป้องกันได้นะกิจกรรมดีๆตรงนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ครับเวลา5นาฬิกาถึง8นาฬิกานะประตูระบายน้ำกลางคลองพักดีรำไพอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนะครับผมซึ่งประเภทกิจกรรมก็จะมีเดินนะวิ่งนะเพื่อสุขภาพเส้นทางไปกลับนะครับก็จะมีระยะทาง5กิโลเมตรแล้วก็ระยะทาง10กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปค่าสมัครครับนะ360บาท

เยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทนะครับก็สามารถที่จะสมัครกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานสาธารณสุขนะใกล้บ้านท่านหรือว่าจะเป็นสสจ.จังหวัดจันทบุรีของเรานะครับรวมไปถึงรายละเอียดต่างเพิ่มเติมก็ไปดูที่หน้า Facebook นะของสสจ.จังหวัดจันทบุรีกิจกรรมดีๆงานดีๆที่ร่วมรณรงค์นะเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยได้ใส่ใจสุขภาพแล้วก็ป้องกันเรื่องของโรคนะฮะโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะในตอนนี้ยังมีข่าวคราวที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะที่จัดขึ้นเพื่อที่จะเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงนี้นั่นก็คือกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับในตอนนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นกันมากๆเลยทีเดียวทีมเต็งตกรอบทีมนะฮะบางทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมเต็งอยู่แล้วด้วยก็ถล่มทลายเลยทีเดียวนะก็หลายๆคนอาจจะทีมโปรดตกรอบไปแล้วก็มีนะครับแต่ในขณะเดียวกันในรอบน็อกเอาท์เนี่ยนะโอ้โหกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวฉะนั้นในช่วงของฟุตบอลโลกกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้กิจกรรมดีๆตรงนี้โดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบครับนะฮะเข้าไปชมเข้าไปเชียร์แล้วก็ร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร mcot sport fan นะเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัล1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV Super Van 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda U43 จำนวน5รางวัล3ครับตั๋วเครื่องบินบังกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Give Voucher จำนวน5รางวัล นะครับรวมมูลค่าโอ้โหมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569กิจกรรมดีๆเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหกำลังนะเข้มข้นกันนะกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นยังไงก็อย่าลืมอย่าพลาดกันละกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อยากจะเชิญชวนหลายๆท่านเพราะว่าในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างนะรอบน็อกเอาท์เนี่ยกำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อวานนี้ก็พลิกล็อกไปหลายคู่นะเยอรมันตกรอบนะเนเธอร์แลนด์ตกรอบอย่างเงี้ยนะฮะบราซิลเจอญี่ปุ่นก็สุดมันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เมื่อเช้าไม่ว่าจะเป็นทีมของนอร์เวย์ก็ชนะไอวอรี่โคสต์นะหรือว่าจะเป็นฝรั่งเศสก็ถล่มสวีเดนไป3ประตูต่อ0หรือว่าจะเป็นเม็กซิโกนะฮะก็ชนะเอกวาดอร์ไป2ประตูต่อ0นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นกันมากๆเลยทีเดียวสำหรับนะกระแสฟุตบอลโลกในตอนนี้ก็ไม่ควรพลาดนั่นคือเรื่องราวกระแสในวงการกีฬาลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ Mcot นะฮะจันทร์ 95.25 ในช่วงนะฮะคุยข่าวเช้าจันทร์ที่วันนี้ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมขอบคุณหลายๆหน่วยงานที่ส่งข่าวเข้าสู่รายการกับเรานะครับหน่วยงานต่างๆที่มีกิจกรรมมีการจัดงานมีข่าวสารในการรับสมัครรวมไปถึงนะฮะข่าวคราวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนสามารถส่งจดหมายข่าวเข้าสู่รายการกับเรากันได้ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีนะครับหรือว่าจะเป็นนะทักมาทาง Facebook ที่เพจอสมทจันทบุรีฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อความจดหมายข่าวเข้ามาได้หรือว่าจะประสานมาที่0394714444และ0394714446รวมไปถึงนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆมีแคมเปญมีโปรโมชั่นดีๆแล้วสนใจอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านกับเราในช่วงนี้นะครับซึ่งเราออกอากาศทั้งทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทาง
Facebook ที่เพจอสมทจันทบุรีไปทั้งประเทศก็ยินดีนะครับก็สามารถ

0: เทวสารกับเรามาได้ที่0394714446นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับน้องปังปอนครับแล้วก็นะช่วงบ่าย2โมงจนถึงนั่นแหละ17นาฬิกากลับมารับช่วงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆ3ชั่วโมงกับพักบันเทิงนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นยังมาลุ้นนะฮะว่าวันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีใหม่ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับและหนึ่งในนั้นทุกๆคนมีความหวังแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมแล้วบ่าย2โมงกลับมาเจอกันในช่วงเวลาตรงนี้คุยข่าวเช้าจันทร์เวลาหมดลงแล้วผมชัญวัฒน์พลพินิจลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน์

ยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213

0: อันสิทธิ์ขอรอผลคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมดำเนินการข้าราชการเอี่ยวขบวนการนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันว่านายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยส่วนคดีอาญาเป็นการดำเนินการของตำรวจขณะเดียวกันปปช.อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้ส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหากผลสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนทางนี้มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีส่วนคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนั้นมองว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีเพราะต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาน
13: ายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับ

0: หนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: M ขอจัด 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M ขอดเตือนภัย
2: อยู่กันในช่วงนี้ช่วงของเอ็มขอดเตือนภัยมีประกาศจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะตามที่มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาไปชักชวนร่วมลงทุนหรือว่าไปบริจาคเงินเพื่อดำเนินโครงการต่างๆทางด้านของมูลนิธิชัยพัฒนาขอแจ้งให้ทุกท่านทราบแบบนี้นะคะว่าทางด้านของมูลนิธิเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายในการชักชวนพี่น้องประชาชนในการร่วมลงทุนค่ะในทุกๆกรณีท่านไหนที่มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะกลุ่มคนบุคคลเหล่านี้นะคะที่มาชักชวนในการลงทุน

0: หรือนะคะชวนไปร่วมลงทุนในกรณีต่างๆค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิชัยพัฒนา024478585-8ค่ะ
1: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cotjan ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวรรณศาลรัฐธรรมนูญมีมติกระชันไม่รับคำร้องอนุทินแต่งตั้งพิพัฒน์คุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาติแต่เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายธนาวิทย์วงทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยด้วยอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213วรงเปิดกองทุนบำนาญสสสวของงบ294ล้านบาทจีนักการเมืองเสียสละอย่าเบียดเบียนภาษีประชาชนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อเนื่องวันที่3ถึงการเสนอของงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีงบประมาณ2570ขอจัดสรร294ล้านบาทเพื่อจ่ายบำนาญและสวัสดิการให้ส.ส.และส.ว.โดยในปี2569ใช้งบประมาณจำนวน420ล้านบาททางนี้มีรายงานคาดการณ์ปี2569จะใช้เงินสูงถึง941ล้านบาทในขณะที่มีการสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเพียงปีละ29ล้าน4แสนบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ30เท่าซึ่งตนมองว่าการเอาเปรียบประชาชนและในปีงบประมาณ

0: 2570เชื่อว่าจะเกิดปัญหากองทุนติดลบโดยปี2570ตั้งงบไว้294ล้านบาทเท่ากับจะติดลบกว่า645ล้านบาทการแก้ปัญหาอาจต้องของงบกลางแม้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้500ล้านบาทแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีภัยพิบัติซึ่งงบกลางไม่ได้ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองด้วยหลักคิดและเหตุผลของการตั้งกองทุนแต่จากระบบบัญชีไปต่อลำบากจึงเรียกร้องให้เสียสละเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เบียดเบียนภาษีของประชาชนผลกระทบกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักที่สงขลาแต่กังวลหากรัฐควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหนึ่งเหตุการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บทำให้ทางการมาเลเซียมีการประกาศเตือนให้พลเมืองของมาเลเซียเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายมายังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ไม่อย่างนั้นจะสูญเสียความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาส่วนข้อเสนอแนะนั้นเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีมาตรการปฏิบัติการต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนจะมีมาตรการในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงตัวตนที่ชัดเจนของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องหลายปีจนทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่ามาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่กลับทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่อย่างใดโดยนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นอยู่ห่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวน

0: านที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: แล้วก็อย่าทำร้ายกันปัจจุบันนี้เห็นหลายๆคนเวลาความรักไม่ลงตัวความรักไม่สมหวังใช้กันต่อไม่ได้ฝ่ายหนึ่งอยากจะเลิกราสุดท้ายก็จบไม่สวยลงเอยไม่ค่อยดีนะครับเพลงเก่าของมอกระจายครับสำหรับเพลงนี้ทำร้ายแล้วก่อนหน้านั้นเทลเทนพรมินครับกับเพลงวิชามาน2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงพักบ่าย14นาฬิกาต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจครับผมและอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ชัดเจนทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M คอต Connect นะครับบางท่านนะอาจารย์จะโหลดยังไงจะนะเปิดจะติดตั้งยังไงนะครับก็ลองให้เพื่อนๆแนะนำดูแต่ถ้าเกิดว่านะนึกไม่ออกจริงเข้า Google แล้วพิมพ์อสมทจันทบุรีครับจะมีลิงก์นะฮะแปะอยู่นะครับก็สามารถที่จะกดติดตามกันได้และอยู่ที่ไหนก็ช่วยผมเพิ่มเติมได้สำหรับเพลงที่อยากฟัง0394714444ชั่วโมงนี้เพลงสตริงเก่าครับที่อยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายๆท่านวันพุธกลางสัปดาห์พุธที่ไม่ธรรมดาเพราะพุธนี้จะมีเศรษฐีใหม่หลายๆคนพุธที่1กรกฎาคม2569นะครับ
1: Mcot Break Time
0: บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปลุ้นกันนะว่าใครเป็นผู้โชคดีไปกันต่อที่เพลงนี้ของป๊อธนชัยอุชินครับเรื่องจริงครับ

จอแล้วก็ได้สัมผัสยังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้จักกันเลยครั้งแรกที่เจอก็คิดว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่ใช่เรื่องจริงครับป๊อธนชัยอุทินมอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับผมแต่ถ้าเห็นข่าวคราวในพื้นที่จันทบุรีหลายๆจุดหลายๆพื้นที่ในตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมฝนตกถนนลื่นแล้วก็รถเสียหลักรถเฉี่ยวชนกันก็มีหลายเคสหลายจุดนะในพื้นที่จันทบุรีฉะนั้นเวลาฝนตกหรือว่าจะเป็นการขับขี่ปกติก็ควรที่จะระมัดระวังมีวินัยมีน้ำใจอย่าเห็นแก่ตัวฮะไม่ใช่อื่นไกลบางคนคือขับรถนะอ้วจะไปอ่ะฮะหรือจะมาช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่างเคสที่ท่าใหม่โอ้โหคุณอยู่เลนซ้ายสุดคุณปาดกลับรถไปขวาสุดรถที่เขามาทางตรงที่เขาตามมาเนี่ยนะเบรกก็เบรกไม่อยู่เบรกไม่ทันแล้วชนกันแล้วก็ไปเหยียบเขาซ้ำลากไปกับตัวรถอีกประมาณ 2-3 เมตรกลายเป็นบาดเจ็บสาหัสแค่นั้นไม่พอก็ยังมีหลายๆเคสหลายๆจุดครับผมการขับขี่บางคนก็ใช้แตรก็ไม่ได้นะนะคนอื่นบีบแตรนะแจ้งเตือนหัวร้อนครับนะทั้งที่แตรคือนะใช้เพื่อแจ้งเตือนเพราะอะไรฮะบางคนคือเล่นโทรศัพท์ในรถเพลินไฟแดงเนี่ยเขียวตั้งนานแล้วยังไม่ไปครับนะยังจะจ๋าส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรต่างๆนานาอยู่ไม่ได้สนโลกเลยก็มีครับนะพอบีบแตรหน่อยหัวร้อนนะก็มีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ยังมีเคสต่างๆอีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นการขับขี่การใช้ถนนหนทางก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่คำหนึ่งเอากฎข้อเดียวง่ายๆคือเราปลอดภัยคนอื่นปลอดภัยอย่างเงี้ยนะก็คือถ้าเราปลอดภัยแล้วก็คนอื่นปลอดภัยทุกคนก็ปลอดภัยกันหมดแม้ทั้งเห็นเคสที่นะพระข้ามถนนแล้วสุดท้ายก็โดนแท็กซี่ฮะชนนะบาดเจ็บสาหัสก็โหลกนี่ร้าวนะครับแต่เคสนี้เคสพระนี่นอกพื้นที่ครับนะแต่เพียงแค่ว่าไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามเราจะเดินทางใกล้ๆจะอยู่ในพื้นที่นะก็ควรที่จะขับขี่ด้วยความมีวินัยมีน้ำใจเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับบางคนคือขับมาดีๆเคารพกฎจราจรมาตลอดครับแต่คนอื่นประมาทก็ทำให้นะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้อย่างจุดกลับรถแต่ละจุดอย่างเงี้ยคือเวลาอ้าวสมมติยกตัวอย่างผมจะกลับรถถนนสุขุมวิทโอ้โหกว่าจะกลับได้นะรถมาทางตรงแล้วก็มาด้วยความเร็วด้วยกว่าจะหมดรถอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันผมอดทนได้แต่ถ้าเป็นบางคนโอ้โหคือรถมันเยอะจะรีบไปปาดออกมาเลยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเฉี่ยวชนหรือว่าบางครั้งขับขี่ก็ต้องมองให้ดีอย่างเมื่อวานนี้สี่แยกเขาไร่ยาจะมีคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุครับนะก็รถเฉี่ยวชนกันนะซึ่งก็นำมาซึ่งความสูญเสียทรัพย์สินนะฮะหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก็ต้องมาเยียวยาขึ้นลงขึ้นศาลกันมันไม่ได้จบง่ายๆฉะนั้นเอาเป็นว่ายังไงก็เข้าใจสำหรับทุกคนรู้สึกแต่เราอยู่กันนะภายในสังคมนะที่มีกฎกติกาที่คงจะต้องนะบังคับใช้แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราก็อยากจะให้ทุกชุมชนทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็สัญจรปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับทิ้งท้ายเพลงนี้กับเพลงนี้เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาในช่วงครึ่งหลังนะนานแล้วไม่มีโอกาสได้หยิบมาเล่นให้ฟังนะเสกโลโซครับกลับมาสู่อิสรภาพแล้วในตอนนี้กับเพลงนี้แทบขาดใจครับ

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cut Hello One One

0: คนเรื่องราวต่างๆที่ต้องเผชิญนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปรึกษาใครก็อาจจะมีใครบางคนที่รอฟังนะความรู้สึกรอรับการระบายอารมณ์ของคุณอยู่และนี่คือเบิร์ดธงชัยไม่ยินตายเล่าสู่กันฟังครับนะฝั่งทางโน้นเป็นยังไงนะครับฝั่งทางนี้ก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจอยู่เสมอและก่อนหน้านั้นเพลงของเบิร์ดกับฮาร์ดครับกับเพลงฝน2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้อสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังและขอบคุณทุกเพลงที่ทยอยส่งข้อความเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Messenger หรือว่าจะเป็นช่องทางหลักที่0394714444และขอบคุณนะสำหรับหลายท่านที่ติดตามกับเราและเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับ
1: M-Cut Hello One
0: บายบายกับเพลงเก่าๆถ้าเคล้ากับบรรยากาศของการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นทุกธุรกิจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันหนึ่งข้อความที่ถูกทำมาสำหรับเพลงนี้สองหนุ่มโจก้องจากอัลบั้มเฉพาะกิจครับลึกสุดใจ

M-Cut Hit 1-1

0: พลงเก่าของ Rainbow นะครับสำหรับเพลงนี้ครับชื่อเพลงใจเดียวและก่อนหน้านั้นสองหนุ่มโจกล้องลึกสุดใจนะครับถูกถามมาจากสาวเหนือเจ้าแล้วก็สาวจันทบุรีด้วยขอบคุณน้องแม่ก็แล้วกันหรือว่าจะเป็นหนึ่งสายจากพี่จุ๊บแจงคองนารายนะครับผมกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณน้องแม่นะครับผม
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน
0: วันนี้ขอเป็นวันแห่งความสุขนะวันแห่งความสบายใจชิวๆแล้วกันเพราะเป็นวันแห่งความหวังของทุกๆคนครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่อึดใจเสือธนพลอินทริศครับช่องว่างในหัวใจ

0: สุดท้ายที่มีและเป็นคนที่สำคัญต่อความรู้สึกนะครับช่องว่าในหัวใจเสือธนพลอินทริศครับเดี๋ยวสักครู่นึงติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อในชั่วโมงที่สองนะครับแต่เปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮิตวันวาน

ขณะนี้เวลา 15:00 น.ค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีใช้ AI ปลอมหน้าไฮอภพรหลอกโปรโมทเว็บบุกค้นบริษัทเพลย์เมนต์เกตเวย์รับโอนเงินตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีพบหลังพบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปลอมใบหน้าและเสียงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรนครสวรรค์ไปใช้โฆษณาชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์พร้อมเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินหรือ Payment Gateway ที่มีเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินของเว็บไซต์พนันพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายกลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ภายหลังจากสืบสวนพบการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงภาพและกริยาท่าทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชนให้สมัครเล่นพนันออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า120ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2จุดจุดแรกเป็นบ้านพักภายในโครงการหรูย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่2เป็นสำนักงานของบริษัทเพลย์เมนต์เกตเวย์แห่ง1ย่านถนนพระราม4สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์2ชุดและเอกสารสำคัญอีก5แฟ้มระหว่างตรวจค้นผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเพลย์เมนต์เกตเวย์ดังกล่าวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมถึงการนำภาพของบุคคลอื่นที่เกิดจากการสร้างต่อหรือดัดแปลงด้วย AI เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงได้ลงไปดูและคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่

0: แล้วและเมื่อสรุปข้อได้จริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อได้จริงจะมีออกมา 1-2 วันนี้ทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจซึ่งขณะนี้มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เราทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยที่ผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยค่าพ

0: างเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คลื่นนะฮะที่จะช่วยลบริ้วรอยต่างๆหรือว่าจะเป็นร่องรอยที่อาจจะถูกใครทำร้ายหัวใจแล้วความรู้สึกนะคลื่นน้องแพรชนาครับสำหรับเพลงนี้และก่อนหน้านั้นไม้พิรมพรกับเพลงที่พึ่งคนไกล2เพลงต่อเนื่องครับบรรยากาศในชั่วโมงที่2ตอนรับคุณฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับและฟังทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M คอ Connect ครับผมช่วงนี้นะเพลงลูกทุ่งเพราะๆมีเพลงไหนที่คุณผู้ฟังนั้นชื่นชอบและอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็ช่องทางหลัก0394714444หรือว่าจะเป็นนะทาง LINE ทาง Messenger สำหรับบางท่านก็ติดตามทางเพจอสมทจันทบุรีแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วส่งข้อความเข้าสู่รายการกับเรากันได้นะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆค่ะคราวดีๆกิจกรรมดีๆจากบมจ.อสมทโดยเฉพาะในตอนนี้สถานการณ์และก็เหตุการณ์ช่วงแนสซีซั่นฤดูของฟุตบอลโลกเรื่องของลูกหนังระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเข้มข้นขึ้นทุกขณะครับแล้วก็มีหลายๆทีมที่อาจจะสมหวังหลายๆทีมอาจจะผิดหวังแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศในตอนนี้รอบน็อกเอาต้องบอกว่าเข้มข้นทุกขณะนะครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวสักครู่นึงหลังเพลงนี้ค่อยมาติดตามรายละเอียดดีๆกันนะครับ
1: M คอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่ก้านตองทุ่งเงินนะครับสำหรับเพลงนี้แก้บ่นนะครับ

0: สมหวังดังตั้งใจนะครับถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่1วันนี้ก็พร้อมที่จะแก้บนเหมือนกันนะครับการตองทุ่งเงินครับแก้บนครับอีก1ข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมามอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับผมในตอนนี้ชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นชั่วโมงที่ค่อนข้างจะบีบหัวใจของใครหลายคนวันนี้จะมีว่าที่เศรษฐีใหม่นะเกิดขึ้นในประเทศไทยและหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคนที่กำลังพูดนี้ก็ได้นะครับเป็นกำลังใจกันนะครับความหวังแล้วก็เวลาลุ้นที่ไรเนี่ยคือเลือดลมมันสูบฉีดเนาะนี่เหมือนบางคนพอไม่ได้ซื้อไม่ได้ลุ้นกับเขาเนี่ยนั่งคอตกเหงาซกมกอย่างเดียวอ่ะก็พอได้ลุ้นกันบ้างนะครับสักครู่ที่ผมเกริ่นว่ามีกิจกรรมดีๆนั่นคือบมจ.อสมท.นะฮะบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครับเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net กติกาเงื่อนไขง่ายๆครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบกันลุ้นรางวัลนะฮะลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็น1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Super Van 1รางวัลนะครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัล3นะฮะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะฮะจำนวน24รางวัลและ4 Go Give Voucher จำนวน5รางวัลนะครับมูลค่ารวมกว่า 2.6 แสนบาทครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์นะฮะ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net แล้วก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่โน่นละ1นาฬิกา45นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกิจกรรมดีๆเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมท.นะครับไปกันต่อที่เพลงนี้อีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับผมทิ้งท้ายเบรกนี้กับเพลงนี้กันก่อนแล้วกันหนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาคิดถึงคิดถึงของพี่เสด็จนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ายคนพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแต่บางครั้งบางทีก็จะถึงนะก็จะถึงช่วงเวลาตรงนั้นจุดหมายปลายทางตรงนั้นนะสิ่งที่เราผ่านมาข้างหลังเนี่ยมันมีอะไรที่ยังต้องให้กลับไปดูแลอีกหรือเปล่าหรือว่าเราจอมทิ้งหรือว่าเราจะกลับไปหรือว่าจะกลับนะเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่ประสบผลสำเร็จจะไม่กลับไปใช่ไหมหรือว่าจะกลับเมื่อไหร่ยังไงเอ๊ะยาวเลย และนี่คืออีกหนึ่งเพลงของเสถียรทำมือครับรักจนลืมก็ต้องบอกว่าวันที่10นี้รู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ตนะเพื่อที่จะเป็นการกุศลแล้วก็ช่วยน้องนักดนตรีที่บุรีรัมย์น้องการนะคือเส้นเลือดในสมองแตกก็โชคดีที่ฟื้นตัวกลับมาได้นะครับจากน้องการเนี่ยคือเคยเป็นนักดนตรีแล้วเป็นออร์แกไนเซอร์แล้วก็ทำพวกอีเวนต์ต่างๆด้วยแล้วก็บรรดาศิลปินต่างๆก็มีคิวงานกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ได้จัดกิจกรรมนะคอนเสิร์ตการกุศลที่ร้านพื้นที่บุรีรัมย์นะช่วยน้องตัวการกันอ่ะพอแฟนรายการทางบุรีรัมย์ก็ฟังกันเยอะนะครับผมใครว่างก็ไปก็แล้วกันนะครับผมก็ติดภารกิจน่าจะวันที่10 90นี่อยู่ที่จังหวัดตราดนะฮะ90ติดภารกิจที่จังหวัดตราดน้องตัวการก็เชิญให้กลับไปร่วมงานอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างนักร้องเนี่ยพี่เสถียรทำมือก็สนิทกันนะครับเคยทำทัวร์คอนเสิร์ตให้พี่เสถียรอยู่เหมือนกันตั้งแต่อยู่แกมิโกนะครับแล้วก็ศิลปินไม้พิสิทธิ์พงษ์กิ่งแก้วแล้วก็เห็นทางไม้เมืองด้วยนะไม้เมืองก็มานะครับก็เป็นเหตุการณ์เรื่องของสุขภาพเนี่ยนี่แหละเราไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนมีอะไรที่แอบแฝงอยู่หรือเปล่าฉะนั้นถ้าจะให้ดีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างน้องตรงการที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาสักครู่เนี่ยก็อายุแค่เนี่ย30กว่าปีตอนที่เกิดเหตุแล้วก็ตอนนี้ก็40กว่าเนี่ยก็เป็นเนี่ยสโตรกเส้นเลือดในสมองก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนครับก็อยากจะเห็นทุกคนนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บกันนะแต่สำหรับบางท่านร่างกายก็แข็งแรงดีนะแต่พอถูกรางวัลที่1 12ล้านเหมือนกับพี่น้องชาวอัสสัมนะครับสุดท้ายคือเหมือนกับว่าอ้าวตายทันหลับแล้วนะก็หลับไปเลยนะฮะไม่ได้ใช้เงิน12ล้านเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าคือแบบตายแบบเศรษฐีอ่ะเนี่ยเสียชีวิตแบบเศรษฐีโดยเฉพาะในตอนนี้หลายคนก็กำลังลุ้นอยู่ว่าตัวเองนะฮะจะเป็นผู้โชคดีและเป็นเศรษฐีใหม่หรือไม่นะฮะแต่รางวัลใหญ่เนี่ยต้องรอตอนท้ายนะครับ
1: M-Con ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ตอนนี้ยังไม่รู้นะฮะออกตัวไหนเลขล่าง2ตัวเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวมีใครได้เหี่ยกันบ้างนะใครถูกหวยอย่าลืมบอกมิสเตอร์เอกด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวไปช่วยกินนะครับ กินไม่เยอะนะกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วแต่เดี๋ยวไงผมก็จะเชิญทุกคนมาเหมือนกันนะครับ12ล้านฉลองเศรษฐีใหม่เหมือนกันแหละ

ความถึงสายที่ช่วยผมเลือกมาที่0394714444เพลงพร้อมเพลงเก่าของหนูมิเตอร์ครับสำหรับเพลงนี้ข้างหลังผ้าขอบคุณพี่จิบแจงของนารายหรือว่าจะเป็นนาพี่หนุ่มเมืองจันทร์สาวจันทบุรีนะฮะหรือว่าจะเป็นสาวเหนือเจ้านะครับรวมไปถึงสาวอีสานด้วยนะตลอดการติดตามเราเป็นเพื่อนกันในช่วงบ่ายๆที่นี่อสมทจันทบุรีเอ็มขอจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับเห็นข่าวคราวเรื่องของยาเสพติดก็ต้องบอกว่าบางครั้งบางคลากับผลประโยชน์ที่นะฮะมันไม่คุ้มค่ากับโทษที่ต้องเจอแล้วความเสี่ยงเรื่องของแอร์สาวชาวไทยที่ถูกนะจับได้เกี่ยวกับเรื่องของการขนยาเสพติดนะฮะก็ต้องบอกว่าคือรับจ้างเหมือนกับว่ารับหิ้วของนะไปส่งปลายทางสุดท้ายของกลายเป็นแจ็คพอตนะฮะกลายเป็นเฮโรอีนกลายเป็นยาเสพติดนะครับอนาคตก็ต้องบอกว่าดับศูนย์เลยทีเดียว

0: ั้งที่นะค่าจ้างบอกว่าเธอได้ 8,000 กว่าบาทนะไม่ถึง 10,000 นะแต่ไปเจอบางเพจบางเว็บที่ลงไปบอกว่าโอ้โหเธอได้เธอทำมาเนี่ย15ครั้งแล้วนะครับก็บอกว่าเอ๊ะไหนเธอบอกไม่เคยเลยนะแล้วแต่ละครั้งบอกว่านะมูลค่าสินค้าเนี่ย10กว่าล้านนะแล้วก็ค่าจ้างครั้งละ1ล้านก็เลยว่าคือสื่อต่างๆนะฮะบางครั้งบางคราเกลียนคีย์บอร์ดบางคนจะเขียนเนี่ยเขียนเพื่อสร้างกระแสเพื่อปั่นเพื่ออะไรต่างบางคนก็เขียนตามจรรยาบรรณของตัวเองนะครับแต่ที่แน่ๆคือเรื่องของยาเสพติดมันผิดอยู่แล้วแหละนะมันผิดตรงนี้แล้วที่น่าตกใจนะเห็นใจมากกว่านั้นก็คือเธอไม่รู้ตรงนี้แหละว่าเป็นยาเสพติดสุดท้ายเธอก็ต้องมารับชะตากรรมนะครับครอบครัวก็ยังนะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันยังส่งนะทางบ้านเดือนละ 10,000 อย่างเงี้ยก็มันเป็นภัยของสังคมที่ทำลายอนาคตนะของคนที่กำลังจะรุ่งเป็นดังนะฮะเป็นนางฟ้านะครับแอร์สาวที่อนาคตไกลสุดท้ายเธอก็ต้องจบลงนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เรื่องของยาเสพติดเหมือนกันที่ทุ่งนนทรีจังหวัดตราดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นลุงบุญใช่ไหมฮะคือไปออกกำลังกายแล้วเจอหนุ่มที่นะติดยาแล้วก็ทำร้ายคุณลุงเนี่ยแล้วก็ลากใส่ซาเล้งเอาคุณลุงไปลากไปในป่ายางนะโอ้โหห่างจากพื้นที่เดิมเนี่ยเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทุบตีคุณลุงนี้ก็นะสาหัสสากันแล้วชาวบ้านก็นะหยิบมือถือถ่ายกันคือจริงๆแล้วควรที่จะเข้าไปช่วยนะไปห้ามปรามสุดท้ายนี่แหละคือยุคใหม่สังเกตไหมว่าเวลามีเหตุอะไรคนจะหยิบมือถือถ่ายอย่างเดียวนะไม่ได้มองว่าจะช่วยหรือว่าจะนะบางคนคือถ่ายแม้กระทั่งเหตุการณ์รถแก๊สรถอะไรต่างระเบิดรถอุบัติเหตุเนี่ยถ่ายยืนอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่สุดท้ายลำระเบิดขึ้นมาเนี่ย ก็กลายเป็นภัยนะฮะก็เคสจากนะหนุ่มมอสเนี่ยก็จากเรื่องของยาเสพติดซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุ่งนนทรีนะที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณลุงที่ต้องสูญเสียโดยเฉพาะครอบครัวแล้วก็ญาติญาติที่รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ในตอนนี้ขอแสดงความดีใจกับเศรษฐีใหม่นะครับผมรางวัลที่1งวดประจำวันที่1กรกฎาคม2569เอาเป็นว่าหลายคนน่าจะทราบแล้วล่ะนะครับแล้วก็ เห็นรู้สึกว่าอะไรนะรางวัลที่1 751495ใช่ไหมฮะ751495อ่ะส่วนเลขล่าง62ใช่ไหมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสำหรับผู้โชคดีเอาเป็นว่ายังไงเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตนะฮะชีวิตนี้ใครจะถูกก็นะขึ้นอยู่กับโชควาสนาแล้วก็ยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับความเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวกลับมาอยู่เพื่อนคือฟังต่ออีก1ชั่วโมงครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ีคนบอกว่าถ้าจิตใจของคนเฮาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงความทรงจำหมอกนั้นสิถูกปิดกั้นบ่ยอมรับรู้หรือสิบ่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเลยคือกันกับกรณีปักอ้อยน้องผมมันได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนสมองสมองมันปิดกั้นความเจ็บปวดและความทรงจำที่เลวร้ายที่ผ่านมา8 เดือนแล้วครับ

0: 뭐 앞에 넘는 거 같아. 근데 뭔지 엄마 내려.
1: 멍들 무터 버와러 간.
2: 짠 통. 클립 เปิด ต้อน รับ เป็น เจ้า ของ คลิป เสียง คลิป ส้ม ปม ตบ โกง ทรัพย์ สอบ เข้า พนักงาน สอบสวน ยืนยัน ความบริสุทธิ์ ใจ ไม่ เกี่ยว ข้อง ขบวน การ ทุจริตจากกรณีในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหอบหลักฐานเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีกับบุคคล3รายคือส้มกฤตผู้อยู่ในคลิปเสียงและบางแจ็คผู้เผยแพร่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ล่าสุดในพงศกรเสาทนหรือกฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในผู้เป็นเจ้าของเสียงในคลิปเสียงตบซับปมโกงข้อสอบกฤตส้มพร้อมด้วยนายยุทธพงษ์เพชรโชติทนายความส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีพฤติการหลบหนียอมรับว่าเสียงในคลิปกฤตส้มเป็นตนเองจริงไม่ใช่เสียง AI พร้อมยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำไปพาดพิงตนเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆกับขบวนการทุจริตสอบในครั้งนี้ส่วนปมความสัมพันธ์กับส้มคู่สนทนานั้นนายกฤตชี้แจงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากการแนะนำของคนอื่นและเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษและปฏิเสธเรื่องของการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆคลิปเสียงดังกล่าวถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตนพูดพาดพิงในวันนั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วขณะที่ทรงศักดิ์ยังไม่จบยืนยันเดินหน้าฟ้องในกฤตแม้ออกมาขอโทษและยอมรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังจากนายพงศกรเสาทนหรือนายกฤตออกมายอมรับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อว่าเท่าที่ทราบในกฤตได้ข้อมูลนี้กับปปช.ด้วยซึ่งเป็นไปตามคลิปที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งเมื่อถามว่าทราบแล้วหรือไม่ที่ในกฤตออกมาขอโทษพร้อมระบุว่านายทรงศักดิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายทรงศักดิ์กล่าวว่าเขาพูดไปตามทำนองแบบนั้นแต่ตนยังไม่สบายใจเพราะคนที่พูดทำให้ตนเสียหายแล้วนายทรงศักดิ์ยืนยันว่าการฟ้องการยื่นแจ้งความในกฤตก่อนหน้านี้ยังคงจะเดินหน้าต่อไปการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะมีคนนำชื่อตนไปอ้างให้เสียหายซึ่งความเสียหายคือเรื่องไม่จริงที่เกิดขึ้นจึงต้องดำเนินการกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุดมติพรรคประชาชนโหวตคว่ำวาระ1ร่างงบ70มองจัดสรรงบไม่เหมาะสมตามความจำเป็นการนำพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนร่วมแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์กล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในที่ประชุมได้แต่ละพรรคการเมืองไปหารือถึงทิศทางการลงมติในวาระหนึ่งว่าจะโหวตไม่เห็นชอบหรือโหวตงดออกเสียงแต่สำหรับมติของพรรคประชาชนยืนยันลงคะแนนไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการอภิปรายทำให้เห็นแผลเรื้อรังการคลังที่ไม่ถูกแก้ไขและรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดและเมื่อดูเนื้อหาของงบประมาณแล้วพบว่างบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลงท่วนหน้าซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลายตัวขณะที่งบประมาณในส่วนครุภัณฑ์

0: คอมพิวเตอร์และดิจิทัลกลับเพิ่มขึ้นและไม่ลำดับความสำคัญว่าจะให้ความสำคัญเรื่องใดก่อนหลังจึงทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นชอบได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
13: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
14: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
15: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้แร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคอลายที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
16: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียว

0: ียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
6: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

จำปานะครับความรักที่ยิ่งใหญ่อะไรจะสู้ทั้งรักและกำลังใจดีๆจากตัวเราเองและนี่คือหนึ่งเพลงเพราะที่ถูกทำมาแล้วก่อนนั้นดวงใจน้องปรางปรางทิพย์นะครับชั่วโมงที่3ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังหลังจากที่ปฏิตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่นี้ความเคลื่อนไหวกันต่างๆนะครับยินดีสำหรับแฟนรายการที่ถูกนะหวยงวดนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมบางคนก็อาจจะถูกลอตเตอรี่นะครับแต่มีบางคนบอกว่าถูก5บาทคูณ5บาทลอตเตอรี่ที่ไหนมี5บาทคูณ5บาท แบบนี้เขาบอกว่าเนี่ยซื้อพอได้ลุ้นกับนะเขาเอาเป็นว่ายังไงก็ยินดีด้วยผมคือซื้อแต่ลอตเตอรี่นะไม่ได้ซื้อใต้ดินนะดันไปออกนะข้างบนนะอย่าง9495อย่างเงี้ยนะฮะก็คือออกข้างบนนะครับเป็นเลขบนนะครับผมส่วนอีก4ตัวก็ยังไม่ตรวจครับเพราะตอนนี้คือทำใจอยู่ฮะทำใจอยู่ลุ้นว่า2ตัวท้ายเราถูก95ใช่ไหมนะฮะแล้วอีก4ตัวเนี่ยเราต้องลุ้นว่านะเราจะถูกไหมนะก็เลยแบบทำตัวเฉยๆธรรมดาธรรมดาเพราะว่ายิ่งอ่านข่าวคุณลุงที่ถูก12ล้านแล้วไม่ได้ใช้ตังค์นะถูก12ล้านโอ้โหหลังจากนั้นคุณลุงก็หลับไปเลยนะครับนอนหลับสบายนะฮะตายอย่างนะก็เหมือนกับว่าตายท่าหลับนะฮะยิ่งคนอีสานนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหใครถูกรางวัลที่1ไม่ธรรมดาแล้วก็ออกบ่อยนะออกบ่อย95ครั้งก่อนตอนที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครมาทำกิจกรรมที่จันทบุรีของเราก็ออก95เลขล่างคราวนี้ก็ออก95แต่เป็นเลขบนอย่างว่ามีคนบอกว่าถูก5บาทคูณ5บาทนะผมก็เอะใจให้ถูก5บาทคูณ5บาทถ้าเป็น62นี่ก็เลขล่างนะลอตเตอรี่ยังพอได้นะแต่95ข้างบนนะครับผมซื้อแต่ลอตเตอรี่ก็เลยต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่า4ตัวข้างหน้ายังไม่บอกยังไม่ดูด้วยยินดีสำหรับคนที่ถูกด้วยฮะแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่พลาด

0: โอกาสหน้ายังมีให้ลุ้นต่อนะฮะกับบรรยากาศในชั่วโมงที่3ครับบ่ายๆเย็นๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: พิเศษสำหรับคนที่ถูกหวยงวดนี้ด้วยก็แล้วกันแล้วฝากถามเพลงนี้เข้ามาด้วยฮะรวยๆปังๆ

0: แล้วก็โชคดีกันทุกๆคนก็แล้วกันนะครับสำหรับแฟนรายการชาวอสมทจันทบุรีสำหรับบางคนที่ถูกก็ขอให้ถูกทุกงวดครับสำหรับคนที่พลาดงวดนี้ก็ขอให้งวดหน้าถูกนะครับฉะนั้นอย่าท้อครับนะท้อมีไว้ให้ลิงถือลูกท้ออ่ะรางวัลงวดนี้ก็751495นะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวก็001แล้วก็980รางวัลเลขท้าย3ตัวก็มี304แล้วก็531แล้วก็เลขท้าย2ตัวก็62ยินดีนะสำหรับผู้โชคดีทุกๆคนด้วยกันละกันนะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ขอบคุณทุกเพลงทุกข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอตจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรีคุณกำลังฟังอสมท.จันทบุรีเอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมท.จันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอตจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
0: เอ็มคอตจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอตลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: Emcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิตเอ็มขอดจันทร์ 95.25
1: กับมิสเตอร์เอก

0: สามเพลงต่อเนื่องนะครับแม่มณีวันครับพี่เมาวันเขามันและก่อนหน้านั้นสามคำจากใจและกลับเวียงพิงครับหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับบรรยากาศบายๆเย็นๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะครับยินดีสำหรับผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คนเดียว23ใบคนเดียว23ใบครับ138ล้านเขาคนนั้นเป็นใครเอ่ยทำไมโชคแล้วก็วาสนาดีแล้วก็ถูกเยอะจังอะไรทำนองเนี้ยนะฮะ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ทองไว้ทองไว้ทองไว้งวดต่อไปจะเป็นของเรานะครับหนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้มานานแล้วไม่เคยหยิบมาเล่นให้ฟังนะครับไม้ไทยใจทวันครับคืนรับฝากครับ

0: อาการแบบนี้เวลาเกิดขึ้นกับใครเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทรมานครับแม้ว่าจะมีความรักแม้ว่าจะสมหวังแม้ว่าจะมีการและกันแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหอยู่ห่างไกลไม่เจอกันนะก็คงจะต้องคิดถึงกันมากเป็นพิเศษแล้วก็หลายๆคนอาจจะเฝ้ารอวันที่อยากจะนะได้เจอหน้าเจอตามีเวลาได้เจอกันอะไรทำนองนั้นมอบเป็นกำลังใจกันสำหรับทุกสิ่งทุกสายครับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆนะครับเวลาหมดลงละเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้านะครับผมก็ยังมีนะเพลงเพราะๆหรือว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆนะจากอสมทจันทบุรียังไงก็ติดตามกันได้กับเราทีมงาน M-Cod จัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงนี้นะครับผม
1: M-Cod ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: มนแคนแกนคุณอีกหนึ่งเพลงเพราะที่ถูกจองเอาไว้ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับขอความสุขทุกท่านผมมิสเตอร์เอกลาไปแล้วนะสวัสดีครับ

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียขยายผลคดีมีนาแอร์สาวขนเฮโรอีนแย้มรู้ตัวกลุ่มรับพัสดุปลายทางแล้วจับแน่ 1-2 วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก AFP ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียและ ABF สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่ทำการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการจับกุมจนถึงปัจจุบันเพื่อสาวให้ถึงต้นตอของขบวนการทั้งในไทยและออสเตรเลียประเด็นข้อต่อสู้ของนางสาวบีนาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียแต่ทางไทยไม่ได้นิ่งนอนใจจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ทางการออสเตรเลียและไทยทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากนางสาวมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ยังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาติเพื่อความรับกุมในการติดตามจับกุมในส่วนของประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลังที่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนส่งกล่องพัสดุที่แท้จริงเข้ามารายงานตัวขณะนี้เริ่มมีผู้ติดต่อให้เบาะแสเข้ามาบ้างแล้วซึ่งปปส.กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดกรองว่าใครคือตัวจริงรอมดอนชี้งบปี70ดับไฟใต้ล้มเหลวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยนายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมอภิปรายว่างบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้ตั้งหัวว่าความล้มเหลวของการบูรณาการชายแดนภาคใต้ยอดงบประมาณโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ถึง 28,400 กว่าล้านบาทตลอด24ปีงบประมาณอยู่ที่ 6.2 แสนล้านบาทที่น่าสนใจคือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้หายไปซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า10ปีแผนงานมากที่สุดคือแผนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี70คือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้8พันกว่าล้านบาทหน่วยงานที่ได้มากที่สุดคือกรมน. 4,300 กว่าล้านบาทเป้าหมายเดิมของแผนยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าปี70ความรุนแรงจะต้องยุติลงกลายเป็นว่าในปีที่สำคัญแบบนี้แผนบูรณาการดับไฟใต้หายไปการยกเลิกแผนบูรณาการเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ว่าการแก้ปัญหาล้มเหลวนายรอมดอนกล่าวว่าในช่วงหลังปี2566จะเริ่มเห็นว่ายอดงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าผ่านมา24ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากแต่เหตุการณ์ลดลงในอัตราที่ช้าลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาสำร้ายเริ่มมีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นและยังมีสถานการณ์รายวันที่หวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยน

0: ั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
3: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้แร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคอลายที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039 471 446 039 471 446เอ็มคอร์

M-Kotjan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotjan ธบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Cotton 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Cotton ธนบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้า
1: ทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: อัญชลีพรผมไปสารอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
1: พี่สายทองสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอัญครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินครับเห็นภาพไปด้วยครับ
1: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแก้ไขเสียงแป๊บหนึ่ง

0: วันนี้วันลอตเตอรี่ออก
1: ปกติถ้าท่านไม่ใส่หูฟังก็จะมีเสียงอันนี้ไม่มีเลย
0: ครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะ
0: ก็ระหว่างที่รอคุณอันก็แสดงความยินดีนะฮะท่านที่ถูกรางวัลใครถูกอะไร

0: ูดถึงเรื่อง
1: ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องวันหวยออกฮะบอกว่าใครถูกลอตเตอรี่ก็ส่งข่าวมาบอกกันหน่อยท่านผู้ฟังเราแต่ว่าถ้าไม่ถ
1: ู
0: ก
1: วันนี้วันที่1เนี่ยฮะ
0: ไม่ต้องถ้าไม่ถูกไม่ต้องบอกเพราะว่าก็เป็นพลเมืองส่วนใหญ่แล้วพอเข้าใจได้
1: เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีความคืบหน้าเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะฮะ

0: หรือว่า900กรัมนะในถุงผ้า
1: ย่าม
0: ในถุงย่ามที่

มีความคืบหน้าเรื่องแรกที่จะรายงานได้ทราบก็คือสื่อก็รายงานเหมือนกันทุกสำนักข่าวนะครับบอกว่านายกฉุนขาดสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนายกยังอยู่ฝรั่งเศสนะเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นภารกิจวันสุดท้ายแล้วล่ะสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่หน่วยปราบยาเสพติดแล้วก็การท่าอากาศยานสุกนี้วางมาตรการเด็ดขาดหลังแอร์การบินไทยลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนายกบอกว่าทุกภาพลักษณ์ประเทศกระทบเป้าดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและแผนเข้าเป็นสมาชิก OECD ปี71อันนี้เป็นประเด็นเรื่องแรกนะก็บางก็บอกว่านายกกริ้วบางก็บอกนายกฉุนขาดแต่ว่าก็นี่แหละนายกอารมณ์ไม่ดีมากแล้วก็สั่งการมานะครับแต่ว่าก็จะเริ่มได้ก็ต้องรอนายกกลับมาก่อนวันศุกร์ส่วนนอกจากนี้มันก็มีโอละพ่ออะไรอยู่

ละว่าไรเดอร์คนนี้อะไรเงี้ยเจ้าตัวก็เดือดร้อนเขาเลยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางมาที่ปปส.ให้ชี้แจงให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลมาท่านเลขาปปส.ออกมาบอกว่าผิดคนคนเนี้ยเข้ามาวันที่23แต่กล่อง

0: ใช่ๆผมดู
1: ในภาพ
0: จริงๆมันก็น่าเห็นเอ๊ะทำไมกล่องมันเราดูในห้องมันกล่องใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่มันหิ้วมาเล็ก
1: ๆถุงดำ
0: ถือมาก็ทางปปส.ก็คงจะต้องไป

0: ผมคิดว่าน่าจะสืบเนื่องมาจากวันนี้มีตำรวจของ
1: ออสเตรเล
0: ียนะครับทั้งที่เป็นตำรวจที่เขาเรียกว่าตำรวจ AFP นะฮะก็คือตำรวจแห่งสหพันธ์ออสเตรเลีย

0: เขียนว่าเป็นนั่นนะฮะเป็น
1: มีทั้ง AFP แล้วก็มีทั้ง Australia Border Force ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็
1: 2หน่วยงาน
0: ที่2หน่วยงานที่เข้ามาแล้วก็ถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: ก็คืออะไรนะนอกจาก AFP แล้วก็มี ABF Australian Border Force
1: ค่ะ
0: นะครับ ABF ซึ่ง ABF เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะดูทั้งเรื่องของ
1: ศุลกากร
0: ตรวจคนเข้าเมืองเขาจะดูทั้งเรื่องงานของตม.ของบ้านเรานะแล้วก็ดูในหน้าที่ศุลกากรด้วยดูเรื่องสัมภาระดูเรื่องการนำข้าวของเข้าออกด้วยทั้งคนทั้งของอ่ะเขาดูรวมหมดนะครับก็เห็นว่าถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อพยายามจะเซ็นหรืออะไรก็พยายามก็ไม่พูดเลยไม่มีใครทักทายหรือว่าตอบอะไรสื่อเลยแม้แต่แอะเดียวนะ
1: เขามาทำหน้าที่เขาไม่มาให้ข่าวอะ
0: ครับ
1: เขาจะพูดก็ต่อเมื่อมีการแถลงข่าว
0: หลังจากนั้นเนี่ยเลขาปปส.ก็แถลงก็กลายเป็นว่ามันมีข้อมูลที่น่าจะชัดเจนละแต่ผมก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้ทางแอร์ที่เขาพูดกันนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคุณมีนาเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสุนัขดมกลิ่นแล้วก็พบว่ามีพิรุษในกระเป๋าที่โหลดเข้าเครื่องเธอจนกระทั่งนำไปสู่การสแกนแล้วก็เปิดกระเป๋ามาแล้วเจอไอ้
1: ไม่ใช่โดนดักจับว่างั้นเถอะ
0: ใช่แต่เป็นเพราะว่าในขั้นตอนซึ่งออสเตรเลียเนี่ยทุกคนเขาทราบอยู่แล้วว่าตรวจเข้ม
1: ค่ะ
0: ตอนตม.เนี่ยเขาก็ซักเรื่องตัวตนคุณเข้มอยู่แล้วพอรับกระเป๋าเสร็จคุณจะออกเนี่ยคุณจะเจอเนี่ยฮะคุณจะเจอตำรวจ ABF เนี่ยนะหน่วย ABF เนี่ยซึ่งเขาจะมีสูตรเลยเขาจะบอกเลยว่ากระเป๋าเขาจะมีสูตรในการถามเลยกระเป๋านี่คุณแพ็คมาเองหรือเปล่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะมีข้าวของที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาจะมีคำถามที่เป็นแพทเทิร์นอยู่นะซึ่งทุกคนต้องตอบหมดต้องตอบจนเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะตอบทุกอย่างให้ไม่มีสิ่ง
1: ให้ไม่ต้องโดนเปิดกระเป๋า
0: สิ่งที่จะต้องมาเปิดกระเป๋ากันดูอีกทีอ่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าถามว่าคุณแพ็คกระเป๋าเองใช่ไหมใช่ค่ะรับฝากของไปจากใครไหมหรือไม่ค
1: ่ะของหนูค
0: ่
1: ะ
0: มีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวของคุณไหมไม่มีค่ะ อะไรประมาณนี้เขาก็โอเคโดยทั่วไปแล้วเขาก็ให้ผ่านไปได้แต่คุณมีนาเนี่ยเธอเนี่ยโอเคเห็นเขาบอกว่าตอบว่าไม่ได้รับฝากของอะไรกันจริงแต่ถามในการถามว่าแล้วมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมเธอบอกว่ามีกระเป๋าย่าง

0: ขาจะตอบว่าไม่มีก็จบกันไปอันนี้ตอบว่ามีมีปั๊บเขาก็ต้องเชิญไปที่ให้เปิดกระเป๋านั่นแหละเขาบอกเป็นที่มานะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของทางเลขาปปส.ด้วยนะแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายออสเตรเลียเขาเอามาส่งให้เป็นรายละเอียดว่าในก่อนการจับกุมระหว่างการจับกุมอะไรต่างๆเนี่ยผู้ต้องหานะก็คือตัวแอร์คุณมีนาเนี่ยได้มีพฤติกรรมอย่างไร
1: ถ้าเราไปดูใน Facebook ของปปส.เลยนะคะเขียนว่าสำนักงานปปส.เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ค่ะว่าแถลงความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสคนยาเสพติดพาดหัวเหมือนนักข่าวเขียนเลยยืนยันไรเดอร์ที่เข้าพบเป็นคนละคนแล้วก็เร่งล่าตัวบงการบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสนี่ปปส.พาดหัวเองนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาเขียน
0: นักข่าวเขาไปทำงานปปส.กันเยอะ
1: เขาแถลงเขาเขียนใน Facebook เหมือนนักข่าวเขียนเขาพาดหัวให้เรียบร้อยเลย
0: ไม่ใช่
1: เขา
0: คือพูดง่ายๆว่าพาดหัวให้เสร็จไปถึงก็ไม่ต้องไปผ่าน
1: เขาไม่ได้ใส่แค่คอนเทนต์นะคะเขาพาดหัวให้นักข่าวเลยนี่ที่ฉันอ่านจาก Facebook ของสำนักงานปปส. ONCB เร่งล่าตัวบัญชีอวตารชื่อโรสค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กำมลเลขาพร้อมด้วยนายคณิศสอนพาพีรนนท์ผอ.สำนักงานปราบปรามของปปส.ร่วมการแถลงข่าวกรณีนี้นะคะAFP ที่เราเรียกเนี่ยในปปส.เขาใช้คำว่าตำรวจสหพันธรัฐตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะ
0: ใช่ออสเตรเลียนเฟดเดอรัลโพลิส
1: เขาใช้คำง่ายๆเลย
0: ครับ
1: ตำรวจของสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเทียบเคียงภาพวงจรปิดอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ารายเดอร์รายนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยผิดวันผิดเวลาอย่างที่ว่านะคะ
0: ครับ
1: ไอ้กล่องที่ส่งกระเป๋ายาเสพติดมาเนี่ยมันเป็นลังกระดาษสีน้ำตาลส่วนไรเดอร์ที่มาแสดงตนเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีดำแต่งตัวก็ไม่เหมือนสีหมวกกันน็อกก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไรเดอร์คนนั้นโปรดมาพบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะขยายผลล่าตัวการใหญ่ต่อไปตำรวจออสเตรเลียบอกว่าในกระเป๋า12ใบมันฝังไว้แค่2ใบเท่านั้นนะคะพี่ไพศาลไม่ได้มีครบ12ใบ
0: ครับ
1: ในโหลนึงที่เอาไปอ่ะฝังไว้ในเนื้อผ้าเลยค่ะ2ใบและเขาก็กรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่าขนาดในใบนึงน่ะมีประมาณ900กรัมเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้ทำการกรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่ามียาเสพติดประมาณ900กรัมจึงคาดการเบื้องต้นว่ากระเป๋าทั้ง2ใบน่าจะมียาเสพติดรวมกันขอแก้ไขข้อมูลใหม่นะคะที่เราพูดว่าเอาเข้าไปแค่900กรัมหรือว่า1กิโลเป็น2กิโลค่ะ
0: สรุปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อมูลล่าสุด
1: นี่คือข่าวจากปปส.ค่ะขนาด1ใบที่กรีดเขย่าออกมาได้900กรัมอีกใบหนึ่งยังไม่ได้เขย่าในข่าวเขียนว่าเบื้องต้นทั้ง2ใบจะมีน้ำหนักยาเสพติดรวมกันไม่เกิน2กิโลกรัมขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการข้อมูลใหม่นะ2กิโลนะคะไม่ใช่กิโลเดียวค่ะเลขาปปส.ยืนยันว่ายาเสพติดประเภทไอซ์เฮโรอีนยา

0: าบ้าไม่ได้มีการผลิตในประเทศไทยแต่ถูกนำเข้ามาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในประเทศเพื่อนบ้านส่วนการบรรจุหีบห่อหรือซุกซ่อนลงในเนื้อผ้าเกิดขึ้นได้ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือมันก็ฟังดูดีนะว่าเราไม่ได้ผลิตแต่เราเป็นฮับในการส่งออกเลยนะคะพี่ไพศาลในส่วนผู้ว่าจ้างที่ชื่อโรสเนี่ยบัญชีโรสปปส.ไม่ปักใจเชื่อข้อมูลหน้าโปรไฟล์และกำลังเร่งติดตามผู้ใช้งานที่แท้จริงแล้วเขาก็บอกว่าเขาบูรณาการทำงานกันไม่ว่ากรมศูนย์ของเรา DSI ของเราก็ไปร่วมมือกันกับตำรวจของออสเตรเลียแล้วก็เป็นการร่วมมือกันภายใต้ชุดปฏิบัติการร่วม Task Force Storm ค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ในช่วงบ่ายได้มีการหารือกับตัวแทนจาก AFP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกมุ่งลากไส้ตัวการใหญ่และขบวนแต่ว่าในข่าวของปปส.เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องว่า
1: อันนั้น
0: มีนาเดินเข้าไปบอกเองไม่ได้บอกเองเลยนะ
1: อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเลขาท่านแถลงข่าว
0: ใช่ค่ะ
1: โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
0: ออสเตรเลียนั่ง
1: ออสเตรเลียก็ยืนอยู่ด้วย
0: ใช่แต่ว่าแปลกนะถ้าจะพาดหัวให้หน่อยก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ใส่เข้ามาในข่าวเลยแต่ข้อมูลในข่าวของคุณเนี่ยที่สำคัญ

0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: บางคนเขาไม่เชื่อเรื่องที่ว่าอยู่ๆมีนายจะไปบอกกับตำรวจว่ามีกระเป๋า12ใบมาด้วยมันผิดวิสัยมากเลยให้เราขนของผิดกฎหมายหรือเราไม่ได้ขนของผิดกฎหมายแค่เราไปเที่ยวกลับมาแล้วเราก็มีรองเท้าใหม่ๆมาสัก2คู่มีเครื่องสำอางมาสัก 2-3 ชิ้นเราก็จะไม่บอกตำรวจนะคะมันบางคนไม่เชื่อเลยว่าอยู่ๆชีจะไปสารภาพว่ามีกระเป๋า12ใบอย่างเงี้ย
5: ก็โอเคก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เห็นมันมีข่าวที่ออกมาทำนองว่าเป็นรายงานข่าวนะไม่ได้ระบุตัวตนแต่ว่าเป็นเพื่อนแอร์โฮสเตสที่ไปในเที่ยวบินเดียวกันเนี่ยให้ความเห็นว่าแปลกใจเหมือนกันที่มีนาเนี่ยดูจะไปแสดงเจตนาที่จะทำให้ในที่สุดแล้วต้องถูกเปิดกระเป๋ามีการคอมเมนต์อย่างนี้นะ
6: อ๋อพี่ได้ยินอย่างนั้นเลย
5: มีมันมีรายงานเป็นข่าวอยู่เนี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่มี

0: วตนผู้ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนจนกระทั่งวันนี้เมื่อตำรวจของทางออสเตรเลียเข้ามานะแล้วก็อันนี้มันเป็นการแถลงของเลขาปปส.อย่างเป็นทางการ
1: แล้วก็ต่อหน้าตำรวจออสเตรเลียด้วยมันจะเป็นอย่างอื่นก็ยาก
0: มันเขาคือเพื่อที่จะเคลียร์ว่าตกลงสรุปว่าที่เจอเนี่ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะว่าสุนัขดมกลิ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ตกลงเป็นเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยซึ่งทุกคนที่เขาเป็นแอร์แล้วเคยเข้าคนที่เคยเข้าออสเตรเลียก็จะทราบเลยมันมีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยปกติแล้วเราจะเดินผ่านศุลกากรเราก็จะมีเส้นแดงเส้นเขียวใช่ไหมแต่สำหรับออสเตรเลียไม่ใช่หรือคุณต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่มีแดงมีเขียวมาแล้วเขาจะต้องดักถามทุกคนเขาจะต้องดักถามผู้โดยสารทุกคนเลยนี่คำถามสั้นๆไม่กี่คำถามกระเป๋าแพ็คเองใช่ไหมครับไม่เคยเปิดใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วก็ขั้นตอนที่ทำนำไปสู่การตรวจค้นแล้วจนทับเจอเนี่ยเป็นก็เป็นว่าเธอเป็นคนที่ให้ข้อมูลเองทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเปิดกระเป๋าสรุปว่าอย่างนั้นกันแล้วกันซึ่งมันก็เลยเกิดปริศนามากมายเลยว่ามันเรื่องอะไรทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอต่อสู้คดีแล้วเธอมีโอกาสจะหลุดนะด้วย
1: ทั้งบริสุทธิ์ใจทั้งไม่รู้ไม่เห็น
0: ด้วยข้อมูลตรงนี
1: ้โดนหลอกจากเยลโลสอะไรอย่างเงี้ยสารพัดตลอด
0: ใช่แล้วก็พร้อมเลยพร้อมแบบคือถ้าเป็นคนที่รู้ว่ามีสิทธิ์ยาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคงจะต้องพยายามปกปิดให้มากที่สุดใช่ไหมแต่นี่แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็
1: ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่
0: ดีเลยเขาเก็บพงเปิดผ้าไว้หมดอ่ะว่าเธอคงยังไม่แสดงอาการที่ดูแล้วมีพิรุธอะไรนะคล้ายๆแบบใสๆซื่อๆคิดว่าไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันมีของที่ไม่ใช่ของใช้อยู่จริงก็คือเป็นกระเป๋าอะไรพวกนี้เขาอาจจะกลัวหรือไม่ปะเดี๋ยวเกือบว่าเขาบอกขอให้เปิดแล้วเจอพวกนี้แล้วบอกอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่ามีแต่ของใช้ส่วนตัวแล้วอันนี้เป็นต้อง12ใบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวแน่มีเหมือนกัน12ใบผมคิดแทนนะว่าในขณะนั้นในหัวเธอจะคิดว่าอย่างอะไรยังไงบ้างแต่มันคือที่มาที่ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นที่ทำให้เธอถูกจับกุม
1: ฟังดูก็น่าจะดีหน่อยที่เธอไม่ได้ไปรู้เห็นหรือว่าโทษก็น่าจะเบาลงอะค่ะเพราะว่าดิฉันก็ดูได้คุยกับผู้สื่อข่าวที่เขาจะตามข่าวในต่างประเทศมาโดยตลอดข่าวในต่างประเทศโดยตลอดเมื่อวานเนี้ยมันตรงกันข้ามกับที่แถลงวันนี้ก็แล้วกันใช้คำเนี้ย
0: มันเป็นกระบวนการเลยใช่ไหม
1: มันฟังดูไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็โอเคก็ไม่พูด
0: คือวันนี้เนี่ยก็มีท่านรองเลขาปปส.ท่านหนึ่งมาเป็นสุภาพสตรีไปให้สัมภาษณ์รายการของช่อง3เป็นรายการช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศทาง
1: เป็นออนไลน
0: ์เป็นในทางแพลตฟอร์มของเขาอะรู้สึกพิธีกรคุณสรยุทธ์เขาจะถามว่าเคสของคุณมีนาเนี่ยถือเป็นเคสแรกใช่ไหมที่แอร์โฮสเตสเป็นคนนำเฮโรอีนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียรองเลขาบอกว่า
1: ไม่ใช่
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกหนึ่งรายไม่นานมานี้เกิดขึ้นหนึ่งรายเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเช่นกันไม่บอกว่าสายการบินไหนแต่ถูกสกัดได้ที่สุวรรณภูมิยังไม่ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียแต่ว่าเป็นลูกเรือที่จะ
1: บินจากสุวรรณภูมิไป
0: จากสุวรรณภูมิไปออสเตรเลียเหมือนกันแต่ถูกสกัดจับได้ที่สุวรรณภูมิซะก่อนก็บอกว่าแล้วมันยังไงมีความเชื่อมโยงไหมบอกว่าเป็นเรื่องที่ปปส.กำลังสืบในเชิงลึกอยู่ว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงไหมคือใช้ลูกเรือของสายการบินลักลอบนำเข้าไปในรูปแบบซุกซ่อนอะไรต่างๆเข้าไป
1: คือในความเป็นจริงมันมีการออกคำเตือนมาอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่อังกฤษเนี่ยพลเมืองของเขาโดนจับ บ่อยขึ้นเนื่องจากเขาก็เอาพวกที่หน้าใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงการพวกนี้รับฝากของแล้วก็เดินทางกลับไปประเทศเขาก็โดนนี่ก็เหมือนกันใช้คนที่เป็นหน้าใหม่ที่มาอยู่ในวงการแล้วก็มีความดูมันจะมีความน่าเชื่อถือไม่น่าจะมาต้องขนยาเสพติดเข้ามาใช้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ค่ะพี่ไพศาลนักท่องเที่ยวอังกฤษที่ออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ด้วย

0: เมื่อวานนี้ก็มีเตือนค่ะ
1: คือนะของเราเนี่ยผมคิดว่าที่นายกเขารีบแจ้งมาเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การท่าอะไรต่างเนี่ยให้เตรียมประชุมกันวันศุกร์ถ้านายกกลับมาจะรีบประชุมด่วนเลยหามาตรการสกัดกั้นเพราะว่ามันติดกันเลยนะเพียงแต่ว่าเคสที่สองที่เกิดขึ้นติดกันเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้าออสเตรเลียกันแล้วก็บรรจุยาเสพติดอยู่ในไอ้หลอดครีมอะไรพวกนี
0: ้ค่ะ
1: นะ
0: ล่าสุดนี้นะคะ Foreign Commonwealth and Development Office ค่ะ Foreign Commonwealth and Development Office Hashtag ThailandRead our last travel advice for updated information about cannabis. ถ้าคุณอนุทินจะโกรธคุณอนุทินต้องรู้ด้วยนะคะว่านโยบายที่ทำให้คนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรได้อัปเดตคำเตือนสำหรับชาวอังกฤษที่เข้ามาในไทยเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุว่ามีรายงานว่าพลเมืองอังกฤษถูกจับขณะขนกัญชาออกจากไทยและยังพบกรณีที่ถูกจับขณะต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศอื่นๆปัจจุบันสนามบินนานาชาติหลายแห่งมีเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอาจนำมาใช้สแกนสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินผ่านสนามบินเดินทางผ่านสนามบินสถานทูตอังกฤษขอเตือนพลเมืองห้ามพกพากัญชาหรือรับหิ้วของให้ผู้อื่นขณะเดินทางคนของเขาเสียอนาคตไปเยอะมากหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลค่ะหลังจากมาเที่ยวประเทศไทยก็ทั้งรับจ้างทั้งพกของไปแล้วก็ไปเจอโดนจับในประเทศที่มีโทษรุนแรงในมาเลเซียก็มีนะคะที่ไปโดนจับในมาเลเซียเดินทางจากประเทศไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยเขาจับพวกยาเสพติดนี้ได้เยอะก็เพราะว่าตั้งแต่ปี2565ที่เราเนี่ยเริ่มมีกัญชาเสรีมันทำให้เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของไทยในรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียคือ ABF เนี่ยว่านี่คือความเสี่ยงระดับสูงค่ะเขาจัดการเที่ยวบินที่มาจากเมืองไทยให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงเลยดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาและทั้งหมดที่เขากรองตะข่ายกลางตะข่ายดักจับกัญชาเลยมีผลทำให้เฮโรอีน

0: ต่อเนื่องกันกับข่าวที่บอกว่าคุณอนุทินฉุนจัดนี่แหละอนุทินฉุนจัดแอร์สาวฮิ้วเฮโรอีนสั่งด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่ปราบยาสุกนี้วันกระทบฮับการบินแล้วก็วันการเข้า OECD ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากกัญชานั่นแหละกัญชาปี65ของคุณ
1: ซึ่งก็แปลกนะจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายหรือว่ามาตรการอะไรที่จะจัดระเบียบให้ชัดเจนนะคือคุณจะเปิดแค่ไหนหรือควบคุมยังไงต่างๆก็ยังไปปล่อยกันไปอย่างนั้น
0: แล้วพวกเรารวยกันทุกคนแล้วยังไม่ให้ปลูกกัญชากันทุกบ้านเนี่ยรวยก
1: ันไม่ได้เสรีแล้วก็พูดไปแต่ว่าในทางความจริงเราก็เห็นอยู่ร้านไอ

0: ยังมีอยู่ทุกหัวและแหงของประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยุบเลย
1: แฮปปี้อะไรของเขานะเขาจะเรียกเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ซีด
0: อะไรก็ไม่รู้แล้วเรียกกันนะ
1: แต่
0: มันยังมีอยู่หมดแล้วก็มันก
1: ็แล้วก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นความจริงด้วยที่โดนจับมากที่สุดที่ออสเตรเลียก็เพราะกลางตะข่ายดักกัญชาก็เลยได้เฮโรอีนไปด้วย
0: ผมเห็นเดินเข้าไปในร้านพวกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคนป่วยมั้งก็ถูกปกติดี
1: หมอเองหมอก็ไม่จ่ายค่ะเพราะหมอบอกว่ามาตรฐานยาทั่วโลกมันไปไกลแล้วคุณจะย้อนกลับมาใช้ตรงนี้โดยที่มันยังไม่ได้มีเดี๋ยวพูดกันก็จะโกรธ
0: พูดกันเยอะอาจารย์เดชาก็จะโกรธ
1: คนที่เขาคลั่งไคล้ก็เยอะอยู่
0: ที่เขาเชื่อถือเขาปรับดันเขาอยู
1: ่แล้วก็ส่วนยาแต่ทุกวันนี้มันยาที่ไหนล่ะ
0: ไม่ถึง 10% ของการใช้ประโยชน์เรื่อง
1: ที่คุยกับหมอจริงหมอก็ไม่ใช้หมอบอกว่าก็มันมีคู่มือในการใช้ยาที่มันได้ประสิทธิภาพอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงก็บอกก็หมอไม่ใช่เพราะหมอเป็นทาสบริษัทยา
0: 80-90% เป็นเรื่องของเนี่ยนันทนาการ
1: ไม่เชื่อไปถามเสียไหมดูสิถามนางงามนั่นก็ได้โรสน่ะ
0: ใช
1: ่ถามเสียไหมกับนางงามนั่นก็ได้เป็นป่วยเป็นโรคอะไรกันเหรอ
0: สายเขียวโดยตรงอยู่ไหม
1: เขาป่วยเป็นโรคอะไรกันนะฮะเขานั่ง
0: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นที

0: วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันครับ
6: ค่ะพูดเติมนิดนึงคือเรื่องเฮโรอีนก็เฮโรอีนนะคะแต่ว่าอยากจะฝากคุณอนุทินด้วยว่ากัญชาเนี่ยตกลงว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่า
5: อืม
6: มันก็เสียภาพพจน์นะประเทศต่างๆต้องมาไล่จับกัญชาจากประเทศไทยหรือว่าอังกฤษเองออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ไม่เห็นมีตัวเลขประเมินมาเลยนะคะที่เคยพูดว่าเราจะปลูกกัญชาได้ทุกบ้านบ้านละ4ต้น6ต้นเนี่ยแล้วมันมีคำว่าเราจะรวยจากกัญชาที่เราสามารถปลูกได
5: ้อ๋อตอนนี้ไม่พูดกันแล้ว
6: ก็อยากจะทราบ
5: ที่ปลูกกันบ้านละ10ต้นก็ต้องรีบถอนออกหมด
6: อยากจะทราบว่ามีการสำรวจไหมว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมันดีหรือว่าเรารวยขึ้นจากการปลูกกัญชาตามนโยบายของพรรคการเมืองที่สนับสนุนด้วยค่ะหรือว่าตัวเลขผู้ป่วยที่เข้าถึงยาจากกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวเลขมาดูบ้างก็ดี

0: เราจะรวยพี่ใช่ไหมที่ฉันจำไม่ผิดใช่ไหมพี่ไพศาลเราจะรวยกันทุกคนจากการปลูกกัญชากันทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คล้ายๆทำนองนั้นแต่
0: เหมือนจะพูดว่าเราจะรวยกันแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: น่าจะมีงั้นนะแต่ไอ้ตอนหลังนี่กลายเป็นว่ารวยรวยจนรวยไม่ไหวแล้วใช่ไหม
0: เออรวยจนรวยไม่ไหวแล้ว
1: รวยจนรวยไม่ไหวแล้วด้วยจากกัญชาแล้วมารวยอย่างอื่นด้วยอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ตบท้ายเรื่องของแอร์สาวเนี่ยปปส.ยืนยันว่ามีข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหมดแล้วนะข้อมูลเรื่องของยาเสพติดล็อตที่มีการลำเลียงผ่านแอร์ไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือเขาเนี่ยทางเข้าใจว่าจะเป็นข้อมูลทางฝั่งออสเตรเลียนะเขาสามารถทราบแล้วว่าใครคือผู้ที่จะมารับกระเป๋าจากแอร์มีนาแล้วอยู่ในขบวนการอะไรเป็นเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยมีข้อมูลตรงนั้นละก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของการจับกุมต่อไป
0: ข่าวที่มาเมื่อวานเนี่ยที่เขาประเมินจากข่าวจากออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยนะพี่ไพศาลมันคนละเรื่องกับที่แถลงวันนี้เลยอะพูดเหมือนกับว่าตำรวจออสเตรเลียเนี่ยรู้แล้วก็ล็อกรู้แล้วก็ล็อกแล้วก็รู้ต้นทางรู้ปลายทางรู้กระบวนการทั้งหมด
1: ใช
0: ่ข่าวออกมาแบบนี้ฮะ
1: ครับ
0: ฮะแต่โอเคจากคำแถลงก็เป็นอีกทาง
1: ก็บอกว่าผู้แทน AFP นำแฟ้มเอกสารปกสีดำก็เข้ามาด้วยเนี่ยนะผมดูเนี่ยตอนแถลงแล้วกันนะพันตุรตีสุริยาเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหาลือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวกับตัวแทน AFP และเจ้าหน้าที่ ABF นานกว่า1ชั่วโมงว่าภายหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ AFP และ ABFซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางในการดำเนินการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาที่ประเทศออสเตรเลียโดยวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันภายใต้โครงการเฉพาะกิจร่วมนะ Task Force Storm ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2559อย่างไรก็ดีการหารือในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เริ่มการจับกุมและเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของทั้งสองฝ่ายทำให้เราทราบถึงที่มาและต้นตอของกระบวนการซึ่งเรามีข้อมูลร่วมกันทั้งหมดแล้วแต่รายละเอียดอาจจะต้องขอสงวนไว้เล็กน้อยเพราะเรามีความปรารถนาร่วมกันที่จะพิสูจน์ทราบถึงสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียพันตุรตีสุริยาบอกว่าตอนนี้ในภาพรวมการดำเนินคดีกับทางนางสาวมีนาต้องเรียนว่ามาตรฐานการทำงานของออสเตรเลียนั้นเขาได้ให้ความเป็นธรรมและมีการจัดหาทนายให้กับนางสาวมีนาส่วนการขยายผลว่าใครเป็นคนส่งหรือเป็นเครือข่ายอย่างไรนั้นเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งสองประเทศจึงขอสงวนข้อมูลไว้เล็กน้อยนะส่วนกรณีที่มีประเด็นว่านางสาวมีนาแสดงเจตจำนงขอสำแดงสิ่งของที่นำพามาในสัมภาระกระเป๋าเดินทางนั้นพันตุรตีสุวิยาบอกว่าข้อที่จริงตรงนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจพบกระเป๋าที่มียาเสพติดตั้งแต่ในชั้นต้นประเด็นนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อนางสาวมีนาเดินทางมาถึงสนามบินแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางออสเตรเลียเพราะลูกเรือแต่ละคนหากใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองติดตัวมาด้วยหรือในกระเป๋ามีสิ่งของที่จะต้องสำแดงหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียย่อมมีการสอบถามทุกคนอยู่แล้วในกรณีนางสาวมีนาก็ได้ตอบว่าตัวเองนำกระเป๋า12ใบและยินยอมให้มีการตรวจสอบจึงเป็นที่มาที่ศุลกากรเข้าตรวจสอบและพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบยังไม่ได้ผลชัดเจนว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่นะพันตุรตีสุริยาบอกว่าหากถามว่าการแสดงเจตจำนงสำแดงสัพพละสิ่งของที่นำพาไปด้วยจะเป็นข้อต่อสู้ที่ช่วยให้นางสาวมีนาได้รับความยุติธรรมหรือไม่นั้นบอกว่าเรื่องข้อต่อสู้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียขณะนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจ ว่าเขาเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพ

ให้ซึ่งทางการออสเตรเลียค่อนข้างให้ความเป็นธรรมโดยแต่งตั้งทนายในการเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลการทำงานซึ่งต้องขอสมุดรายละเอียดไว้เล็กน้อยแต่มีตัวละครที่เกี่ยวข้องจริงๆที่รอที่อยู่รอรับของปลายทางส่วนจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในกระบวนการติดตามตัวของออสเตรเลีย

0: ไม่ได้ขนาดนั้นว่ามีกี่คนแต่รู้ว่ามีคนรับและคนส่งของส่วนคนส่งของคนรอรับและคนโอนเงินเราก็ต้องขยายผลให้เกิดความครอบคลุมทางด้านข้อมูลให้มากที่สุด
1: จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะคะเขารู้ข้อมูลบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งผู้รับผู้ส่งผู้ทำธุรกรรมการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยค่ะรู้ผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยแต่เรายังต้องสงวนรายละเอียดและสัญชาติไว้เพื่อความรัดกุมในการ

0: นี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดในวันนี้ของเรื่องกรณีนี้นะครับ
1: เคยอ่านบทสัมภาษณ์คุณสาไหมคะพี่ไพศาล
0: คุณสาเลยฮะ
1: ใช่ค่ะสื่อมวลชน
0: โอเพียมวอลล็อก
1: สื่อมวลชนไทยเนี่ยในยุคประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์คุณสาหลายรอบนะฮะแล้วเขาก็เล่าว่าก่อนที่เขาจะไปถึงคุณสาได้เนี่ยเขาต้องนั่งบนหลังลาไปทั้งหมด 4-5 ชั่วโมงถึงจะเจอรถแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะไปถึงฐานของขุนสาแล้วก็ตรงฐานของขุนสาเนี่ยมีลานจอดเฮลิ

ติดเนี่ยถึงปราบไม่ได้เขาก็ถามนักข่าวไทยกลับมาว่ากว่าคุณจะมาถึงที่นี่คุณมายังไงคุณนั่งลามา5ชั่วโมงและนั่งรถอีกชั่วโมงหนึ่งแต่พอคุณมาถึงนี่คุณมีเฮลิคอปเตอร์เลยคุณคิดว่าคนที่ขนยาเสพติดเขามาทางไหนแล้วคุณคิดว่าใครอ่ะ

0: ุณสาเขาก็ไม่ได้ตอบโดยตรงเพราะก็ถามว่าคุณจะปราบยาเสพติดก็คุณคิดว่าคนที่ทำยาเสพติดระดับไหนล่ะคุณมาคุณต้องนั่งรามา5ชั่วโมงแต่พอมาถึงแล้วมีหอคุณคิดว่าคนที่ขึ้นลงหอได้เป็นใคร
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: เงินมันเยอะนะเงินมันเยอะมันก็คนที่เกี่ยวข้องก็โอเคนะผมก็ต้อง
0: ไม่ใช่เงินอย่างเดียวด้วยค่ะพี่ใบส
1: ันคุ้มค่ากับตัวเงินที่เขาเกี่ยวข้องกัน
0: ค่ะโอเคมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้าง
1: มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยฮะการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังจากที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยได้มอบให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงสนทนากันสองคนคนหนึ่งชื่อกิตคนหนึ่งชื่อส้มแล้วก็ทนายความก็แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าก็รู้ว่าเป็น

0: ด็อกเตอร์นะคะพี่
1: เห็นบอกว่าไปแจ้งความเช่นกันนะ
0: ด็อกเตอร์กฤษนะคะ
1: ตนเองก็ตกเป็นเหยื่อนะฮะได้รับความเสียหายแล้วพ่อแม่นั้นก็แถลงข่าวกับสื่อด้วยเป็น
0: ด็อกเตอร์กันหมดเลยค่ะ
1: ชื่อเล่นเขาชื่อกฤษใช่ไหมกฤษ
0: จำได้ตามคุณเสาอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ใช่แต่ว่าเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งผมตรวจดูแล้วก็ออกเป็นรายการท็อปนิวส์ไปให้สัมภาษณ์

0: ิเศษเลยเปิดใจกับท็อปนิวแล้ววันนี้ก็หลังจากที่ไปเปิดตัวให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์แล้วเนี่ยวันนี้ก็พร้อมทนายก็ไปแจ้งความในรายการก็ยกมือไหว้ปลกปลกเลยนะขอโทษท่านรองนายกท่านรองนายกทรงศักดิ์อะไรต่างๆขอโทษ
1: พงศกรเสาทนหรือกริ
0: ชพงศกรเสาทน
1: เสาทน
0: ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
1: เป็นด็อกเตอร์ค่ะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
0: เนี่ยสื่ออย่างแนวหน้าเขาบอกกริชเปิดหน้ารับเป็นคนในคลิปเสียงถูกโยงคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นวันนี้พร้อมทนายเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมยกมือขอโทษทรงศักดิ์ยืนยันทรงศักดิ์ไม่มีเกี่ยวโกงสอบเจ้าตัวเองก็ขึงขังขู่ดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปเสียงไปเผยแพร
1: ่
0: ทำให้ตนและผู้อื่นเสียหาย
1: ยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีที่ทำให้เดือดร้อนนะคะส่วนกรณีความสัมพันธ์กับนางสาวการดาพรหรือว่าส้มคู่สนทนาในกริชบอกว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากคำแนะนำของคนอื่นและเคยพบกันครั้งเดียวที่สุราษฎร์ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเป็นพิเศษแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆอ้างว่าคลิปเสียงถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตัวเองพูดพาดพิงไปนั้นก็ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะคะส่วนทนายความของเขาก็บอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าในกริชเนี่ยเดินทางมาแสดงตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวนะคะก็เขาก็บอกว่าเสียงเขาจริงแต่เนื้อหาทั้งหมดที่พูดน่ะไม่เป็นความจริงถูกไหมฮะที่เข้าใจถูกป่ะคะ
0: เขารู้สึกเขาจะพยายามอธิบายว่าเป็นการล่อซื้อคือเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะช่วยทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดนเอาชื่อไป
1: อ้าง
0: อะไรต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรอยู
1: ่ค่ะ
0: ตอนนี้เขาก็พยายามจะล่อซื้อก็คือเขารู้ว่าส้มเนี่ยน่าจะเป็นคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาพยายามที่จะลวงก็คือว่าเขาก็จะพยายามพูดให้เข้าใจว่าเขาเนี่ย
1: เป็นตัวจริงขายได้ซื้อได้อะไรอ
0: ยู่ในวงที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับส้มได้เพื่อต้องการให้ส้มเนี่ยเผยไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆนะ
1: แต่ดูท่าทางตัวเขาเป็นคนเผยมากกว่าส้มนะมีแต่ส้มมาถามแล้วถามอีก
0: ก็ผมก็รู้สึกพิธีกรเขาก็ถามอย่างนั้นนะในท็อปนิวผมเข้าไปดูนะบอกเอ๊ะแต่ว่าคุณพูดจาดูแบบข้อมูลเป็นฝั่งคุณหมดเลยนะ
1: เหมือนส้มมาล่อซื้อมากกว่าถ้าให้เรียนฟังนะ
0: คุณเป็นฝ่ายเสนอคุณเป็นฝ่าย
1: ตกลงท่านคือท่านอะไรตกลงอาจารย์คณะอะไรมันเหมือนกับส้มเนี่ยเป็นคนล่อซื้อมากกว่านะ
0: อันนี้กริชนี่เขาก็ตอบพิธีกรของท็อปนิวบอกว่าเห็นไหมคุณยังเชื่อผมเลยคุณยังเชื่อแบบนั้นเพราะผมเนี่ยพยายามจะทำให้เขาเชื่อผมไม่ได้ผมก็ต้องยกเอาเหตุผลนี้เขากล่อมให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยสามารถอยู่ในขบวนการการทุจริตนี้ได้แน่นอนเขาบอกนะเนี่ยคุณพิธีกรยังเชื่อผมเลยยังเชื่อเลยว่าผมแสดงว่าผมเนี่ยพูดแล้วมัน
1: สักเซสนะ
0: กรมเขาว่าอย่างนั้นปากกะเขาว่าอย่างที่ว่าแต่ว่าแกก็แบบน้ำมันหล่อลื่นจริงๆนะดูแล้วนะวันนี้การให้สัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ดูที่เขาไปออกรายการโอ้โหลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดเลย
1: แล้วตำรวจจะเชื่อไหมคะ
0: มันมีคำถามอยู่อย่างนี้อยู่นะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยในขณะที่แกไปพูดให้ข้อมูลกันสองคนอย่างเงี้ยคลิปเคลิบมาออกเนี่ยนะตกลงมันไม่มีคดีอะไรเลยหรือไงคดีที่เขากำลังทำเรื่องการทุจริตอยู่แล้วมีคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่ในกระบวนการที่จะทุจริตเรื่องนี้สองคนคุยกันอย่างเงี้ย
1: ไม่โดนเลย
0: มันไม่เป็นพยานหลักฐานที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่ามาดำเนินคดงคดีอะไรกันเลยหรือเนี่ยมันเรื่องประหลาดมากซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะว่าปลัดจังหวัดนั่นแหละซึ่งไม่เคยละแคะระคายเลยจู่ๆเนี่ยโดนไปแล้ว 2-3 เรื่องแล้ว ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บมาละแต่ว่ากริดกับส้มเนี่ยคลิปออกมาแล้วออกมาอีกจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคลิปของเขาเนี่ย
1: ไม่โดนเรียก
0: ไม่มีเรียกตัวไม่มีแจ้งข้อหาแล้ววันนี้ก็มาปรากฏตัวเนี่ยมาเป็นโจทย์
1: ควรจะต้องเป็นหนึ่งในกระบวนการ
0: คือยังไงก็ต้องยกเว้นแต่ว่าอย่างนี้นะทั้งสองคนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือให้ปากคำกับทางปปช.และตำรวจปปป.ไปแล้วแล้วก็ถูกกันเป็นพยานไปแล้วมันผมคิดว่ามันมีกรณีได้กรณีเดียวอะเป็นอย่างเนี้ยแล้วไอ้คลิปหลุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าตั้งแต่ตอนคุยกันทีแรกเลยว่ามันไม่มีทางหรอกที่สื่อจะอยู่แล้วจะไปได้มาเองอะมันจะต้องมีเพราะไอ้หลักฐานเหล่านี้มันต้องไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้วน่าจะหลุดมาจากเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรเจตนาว่าเขากำลังชนตอแล้วเขาไปไม่ได้เขาก็เลยทั้งเขาปล่อยไปเลยเอาให้ดูเลยว่ามันเรื่องมันซัดกันรัวเนีย
1: ใครชนนะตำรวจนะฮะอ๋อหมายพี
0: ่ต้องพักกันก่อนเนี่ย
1: ค่ะค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: แปดนาฬิกา53นาทีฮะคุณอัน
3: ค่ะพี่ไพศาลพยายามจะอธิบายว่าการปล่อยคลิปของกริชกับส้มออกมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะการทำงานของตำรวจที่ทำคดีสีกากอล์ฟคือเรียกบอกว่าใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปเนี่ยมีคลิปเยอะเลยใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปให้ศึกซะปรากฏก็เงียบพอเงียบปุ๊บก็ปล่อยคลิปมาทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับว่า
2: คือไม่ยอมมีใครมาให้ปากคำหรือให้ความร่วมมือ
3: ก็เลยปล่อย
2: หัวหน้าก็ไม่ส่งลูกน้องมาถ้าในทํานองพระเนี่ยคือผู้ไงพระผู้ใหญ่ก็ไม่กดดันมาที่พระที่ถูกกล่าวหาทั้งที่ท่านสั่งการได้ท่านก็ไม่สั่งเขาก็เล่นวิธีนี้เลยทั้งเขาแฉเลยเปิด
3: และที่ถ้าเทียบกับกรณีนี้ล่ะคะเขาต้องการกดดันให้ใครส่งใครมาหรอ
2: ผมก็คิดว่าต้องมีระดับผู้ใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะในสมมติฐานนะก็คือว่าปล่อยคลิปออกมาอย่างนี้มันก็เรียกวงแตกกันเพราะข้อมูลมันก็ออกมาว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการนะไม่ใช่เรื่องทำกันแบบแอบซ่อนๆทำกันไม่กี่คน
3: 4,000 ล้านอ่ะจะหลบซ่อนได้ไง
2: อ
3: ัน
2: นี้ก็คิดว่าอ่านแบบไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนก็คิดว่าคือข้อมูลอย่างนี้มันจู่ๆมันไม่สามารถจะหลุดมาได้เพราะว่ามันข้อสมมติฐานของเราเริ่มต้นอย่างนี้ไงว่าสองคนเนี่ยจนบัดเนี้ยความผิดปรากฏชัด
3: แต่ไม่มีคดีติดตัว
2: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าเขาเนี่ยต้องไปพบเจ้าหน้าที่ครบหมดเรียบร้อยแล้วและถูกกันเป็นพยานซึ่งก็มีแหล่งข่าวก็บอกอยู่นะว่าเอาสองคนนี้ถูกกันเป็นพยานหมดแล
3: ้
2: ว
3: แต่ว่าที่นักข่าวคุยกันน่ะเปิดบันให้ดูเลยก็ได้พี่ไพศาลนักข่าวคุยกันไม่ได้พูดว่าถูกกันเป็นพยานนะคะวันแรกที่ออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าระดับบิ๊กน่าจะเคลียร์กับส้มแล้ว
2: หมายถึงว่าส้มจะไม่แชร์ไปถึงใช่ไหมจะไม่ให้การไปถึง
3: ที่นักข่าวคุยกันตั้งแต่ประมาณวันที่25ที่ผ่านมาระดับบิ๊กเคลียร์กับส้มแล้วแล้วพอนักข่าวคุยกันแบบนั้นเนี่ยเรียนก็เห็นทุกคนก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของคลิปนั้นหมดเลยแล้วก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของกริชของส้มหมดเลยของส้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้กริชก็ออกมายอมรับทำเป็นแบบเลอะเลือนเลือนรับผิดแต่เพียงผู้เดียวอะไรไปเลยคือทำให้คลิปนั้นน่ะมันไร้สาระไปเรื่องไร้สาระแบบนี้ต้องตอบเลยเพราะนั้นมีสองสมมติฐานนะคะสมมติฐานที่พี่ไพศาลบอกก็คือว่าสองคนนี้ร่วมมือกับตำรวจและกันไปเป็นพยานก็เลยไม่มีคดีติดตัวกับอีกสมมุติฐานหนึ่งก็คือระดับบิ๊กเคลียร์กับสองคนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้คลิปนี้ไร้สาระไปซะ
2: ทำให้มันดูเป็นเรื่องคนขี้โม้สองคนคุยกัน
3: ก็คนหนึ่งก็ออกมาพูดนี่ไงผมมาล่อซื้อไม่มีปัญหาอะไรก็ระหว่างสองทางเนี้ยตกลงว่าเล่นเป็นร่วมมือกับตำรวจและจัดการกับเคลียร์กับบิ๊กแล้วจบไปตำรวจก็เหวอไปทำอะไรไม่ได
2: ้ครับ
3: ส่วนตัวพี่ไพศาลคิดว่าน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าตำรวจจะไปกล้าเลยเงินตั้ง 4,500 ล้านใครก็รู้มันไม่ได้อยู่ในระดับพิชิตหรอก
2: แต่ที่จริงแน่ๆเลยก็คือว่ายังไม่มีความคืบหน้าของคดีนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้สื่อก็เจอคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แล้วก็รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลคุณอะไรเลียมประสิทธิ์ก็ถามก็ได้คำตอบตรงกันที่สัญญาว่า ั้งคณะกรรมการของมหาไทยขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงให้รู้คำให้กระจ่างภายใน7วันวันนี้ครบ7วันนะปลัดบอกว่ารออีกสัก 2-3

0: เรื่องมันไปไกลเกินไปกว่าที่จะปล่อยให้ดำเนินคดีได้ค่ะพี่ไพศาลเราดูจากวงเงินของการของกวนนี้เนี่ย 4-5,000 ล้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ร้านทองของพิชิตหรอกวงเงินมันไกลมากมันเยอะมากแล้วความเสียหายมันเยอะมากนอกจากวงเงินที่มันต้องไปกว้างไปสูงไปอะไรของมันแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของพวกเขาคือพวกที่ซื้อก็ซื้อนะคะ
1: ก็คือขายบ้านใหญ่หมด
0: คือพวกที่ซื้อก็ซื้อพวกไม่พวกชาวบ้านจริงๆก็ไปขายที่ขายนาอะไรไปจ่ายเงินอยากรู้ไปรับราชการแต่คนที่เขามีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายค่ะพี่ไพศาลคือถ้ารื้อทั้งหมดลูกหลานเขาก็โดนด้วยเพราะการเข้ารับราชการประตูที่เปิดกว้างและเข้าง่ายที่สุดคือเข้าไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคือสำนักงานเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยสถอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายลูกย้ายหลานเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ตรงไหนจะไปเป็นผู้วงผู้ว่าอะไรในที่สุดก็ว่าไป
1: กรมการปกครองไปอยู่อะไรก็ว่าไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปสอบที่อื่นเนี่ยกพ.เขาจัดสอบมันเข้ายากมากแล้วกพ.จัดสอบเนี่ยตำแหน่งไม่ได้เยอะแยะที 6,000 7,000 แบบนี้นะนี่สอบกัน 6,600 ตำแหน่ง
1: หน่วยงานมันเยอะหน่วยงาน
0: สอบกันเองทำกันเองทุกอย่างกพ.ไม่ได้มายุ่งเลย
1: อ
0: ยากเป็นข้าราชการที่ง่ายที่สุดเนี่ยมานี่เลยเพราะฉะนั้นมันยุ่งค่ะพี่เงินก็เยอะและแถมมันจะไปส่งผลกระทบถึงลูกหลานพวกเขาอีกคิดแค่นี้ก็มองออกแล้วมันจะจบแบบไหน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พักกันอีกรอบนึงครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: คือเคสนี้แทนที่จะมีความรู้สึกว่าทุกคนกระตือรือร้นที่จะลากคอเอาคนผิดมาแต่มันกลายเป็นทุกคนเด้งเชือกหนีที่ไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับตัวเองอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูเหตุปัจจัยมาแล้วมันโอ้โหวงเงินมันเยอะแล้วถ้าเกิดลื้อจริงๆอ่ะแค่คนที่มันเกี่ยวข้องลูกหลานพวกเขาก็เยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คิดตามเหตุผลแบบนี้นะ
1: ครับ
2: ท่านผู้ชมคิดไม่ตรงกับดิฉันก็ได้ค่ะค่ะ
1: เอ๊ะมันมีล่าสุดวันนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาได้เปิดเป็นผังเลยนี่ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เป็นแถลงการแล้วก็ทำเป็นผังให้ดูเลยว่าด้วยเรื่องการโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็คือเขามีระบุตัวคนอะไรต่างๆด้วยนะไม่ทราบว่าคุณอันได้เห็นไหม
2: ค่ะ
1: สรุปเส้นทางและวิวัฒนาการเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นปี2562ถึง2568ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาระบุนะจุดเริ่มต้นและการขยายเครือข่ายปี62ถึง64ก่อนนะเฉพาะสายอบรมปี2562จุดเริ่มต้นของเบาะแสพบที่จังหวัดชุมพรโดยรองโจปัจจุบันเป็นปลัดอบต.แถวอำเภอปทิวชุมพรมีคลิปเสียงต่อรองราคาซื้อขายตำแหน่งผู้บริหารในราคา 300,000 ถึง 3 ล้านบาทแม้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบแต่เรื่องเงียบหายวงเล็บในปี69สายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยาสายนักการเมืองบ้านใหญ่เข้าวินกันพรึบอันนี้เขาวงเล็บไว้นะปี69เนี่ยนะสายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยานะมาต่อกันปี2564ขบวนการเริ่มจัดตั้งเป็นเครือข่ายชัดเจนขึ้นนำโดยรองจิผอ.พิชิตและป.เอนะป.จุดเอจริงๆก็บอกว่าปลัด A ก็ปลดเรื่องไปนะป.จุด A ซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเย่นใหญ่มีการใช้สถาบันติวเตอร์และจัดอบรมสอบท้องถิ่นเป็นฉากบังหน้าโดยเก็บค่าคอร์ส 3,000 ถึง 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นช่องทางสแกนหาลูกค้าที่มีกำลังจ่ายและเสนอขายโควต้าตำแหน่งเมื่อได้ลูกค้าที่พร้อมจ่ายจะมีการส่งต่อคอนเนคชั่นไปยังนายชอช้างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเชื่อมโยงกับปลัดชูศักดิ์ในสายบุรีรัมย์ปี2567ยกระดับการทุจริตมีการเปลี่ยนรูปแบบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้จัดสอบเองเช่นสมุทรปราการและปทุมธานีและอีกกว่า50จังหวัดพบความผิดปกติในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโดยมีการระบุถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหรือแก้ไขผลสอบมีการแทรกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเข้ามาในการประกาศผลบรรจุสอบในภายหลังราคาซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ถูกตั้งไว้สูงถึง 500,000 ถึง 3 ล้านบาทต่อตำแหน่งปี 2568การล็อกโควต้าครั้งใหญ่มีการเตรียมการล็อกโควต้าสำหรับการสอบสนามท้องถิ่นปี68ล่วงหน้าตำแหน่งที่เปิดสอบมีจำนวนมหาศาลราว 6,669 อัตราแบ่งเป็นประเภททั่วไป 3,128 อัตราประเภทวิชาการ 2,312 อัตรา27ตำแหน่งและครูผู้ช่วยอีก 1,229 อัตรา18ตำแหน่งการแข่งขันและราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาร่วมวงจนโควต้าล้นและบางส่วนถูกเขี่ยตกในขั้นตอนแก้ไขกระดาษคำตอบนำไปสู่การถูกปปช.และ CIB บุกจับกุม
2: ตัวละครหลักในขบวนการที่ถูกกล่าวถึงรองจิเนี่ยเป็นเอเย่นมาตั้งแต่ปี64เคยสอบได้เป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์ ในตอนนั้นมอเกษตรเป็นผู้ออกข้อสอบทำให้มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือในการดึงดูดเด็กสอบใหม่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองปลัดเทศบาลเมืองส่วนนายพิชิตเนี่ยอดีตนายช่างที่ทำงานที่เดียวกับรองจิไต่เต้าขึ้นมาจากการสอบและล่าสุดสอบได้เป็นอันดับหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดสอบที่เชียงใหม่ตอนนั้นมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบแล้วก็ผอ.กองยุทธเทศบาลวิเชียรบุรีก็คือคนนี้แหละพิชิตเนี่ยเคยสอบได้ที่หนึ่งมาก่อนนะคะนายชอก็เป็นอดีตผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นปัจจุบันเป็นผู้ทรงค่ะเป็นผู้ทรงย่อมาจากอะไรครับพี่เป็นการผู้ทรง
1: ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลาง
2: เป็นผู้ทรงอะฮะ
1: กอทอและกอจอว่างั้น
2: ปัจจุบันเป็นผู้ทรงนะฮะ
1: ครับ
2: ถูกระบุว่าเป็นสายคอนเน็กชันใหญ่ที่รับเรื่องต่อจากกลุ่ม A ค่ะ
1: A คือ A เย็น
2: มีสายสัมพันธ์อันดีกับสายบุค่ะ
1: สายบุฮะบุรีรัมย์เปอร์ฮะครับ
2: แล้วก็เดินงานต่อหลังจากปลัดชูศักดิ์เสียชีวิต
1: แล้วก็มาปลัดชูเสียไปแล้ว
2: ใครอะคะ
1: ปลัดชูเนี่ยปลัดชูก็คือผู้ทรงคุณวุฒินี่แหละ
2: อันนี้พี่ผู้ใหญ่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้จักผมดูจากในผังนะว่าครับ
2: ปออถูกร้องเรียนว่าเป็นหน้าห้องคนสนิทของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอ้าวมีผู้ว่ามาเกี่ยวแล้วทำหน้าที่จัดสรรและเคลียร์เงินซื้อตำแหน่งสายงานผู้บริหารในจังหวัดโอ้โหแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นรองปลัดเทศบาลเป็นเอเย่นสายบุค่ะส่งต่อให้ปลัดชูซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งสนิทกับพันจ่าเอกชนินและปอพิในสหกรณ์โอ้โหข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนขอให้สำนักงานปปท.สำนักงานปปช.DSI มท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งตรวจสอบทุกประเด็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารพี่พิสารคะแต่ว่าไอ้ทั้งหมดที่เขาเขียนๆเนี่ยยังไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลยนะฮะมีแต่พวกระดับ
1: จำเป็นราชการอยู่
2: ใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยเหมือนกับไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลย
1: ก็มันจะเกี่ยวข้องก็มี
2: สาย
1: การในส่วนของข้าราชการสำนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยในสายเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็จะมีมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีซึ่งถ้าเราไปดูโปรไฟล์ของหญิงสาวที่ชื่อส้มเนี่ยก็จะเชื่อมโยงว่าเขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับ
2: มอธัญบุรี
1: ก็ดูอะไรเทคโนโลยีอะไรเงี้ยสักอย่าง
2: เขาไปตำแหน่งอะไรคะส้มเนี่ย
1: ถึงเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีนะเขามีตำแหน่ง
2: ไม่ได้มีเป็นที่ปรึกษาโดยที่ไม่ได้มีเป็นอาจารย์เป็นอะไรเลย
1: ไม
2: ่
1: ได้มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรต่างๆแต่ว่าก็คงจะมีกฎบาทมีอะไรต่าง
2: ๆแล้วก็ทำไมอธิการบดีต้องไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้ด้วยอะคะคุณสมบัติอะไรอะคะ
1: ก็ไม่ทราบได้ว่าด้วยอะไรยังไงแต่ว่าถ้าดูจากที่เขาคุยกันก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยต่างนี้ก็จะมีรายได้จากการที่ไปประมูลจัดสอบให้กับพวกราชการท้องถิ่นแล้วก็มีคนเหล่านี้คนที่แบบว่ามีเส้นสายไปถึงการเมืองไปถึงข้าราชการที่ผู้ใหญ่คอยมาประสานให
2: ้
1: ประสานให้เพราะว่ามันจะต้องไปประมูลทำไงนะสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะต้องไปติดต่อประมูลในเรื่องการจัดสอบให้ครับ
2: พี่ไพศาลได้เห็นไหมคะวันก่อนที่ฉันดูอาจารย์อะไรอะเด่นอาจารย์เจตอะไรนะเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
1: เจษดา
2: น่ะแกก็เอาข้อมูลมาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาสามารถหารายได้เองแล้วแกก็บอกว่าคุณพวกคุณเข้าใจผิดนะว่าจุฬาเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่หารายได้หรือว่ามีรายได้มากที่สุดผิดค่ะพี่ไพศาลคิดว่าที่ไหนที่มีรายได้ส่วนตัวมากที่สุดมหาวิทยาลัยที่หาเงินได้

0: เหตุผลว่าเขาไปทำ
1: อาจจะมีแอคทิวิตี้อาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรอาจจะจัดคอนเสิร์ตอาจจะบริหารโรงพยาบาลอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะตัวเลขออกมาให้ดูเลยนะคะแกโพสต์เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเขาจะมีรายได้หาเองรายได้รัฐอุดหนุนแล้วก็ยกยอดจากปีแล้วเอาเป็นว่าแกพาดหัวว่าอย่างนี้ค่ะประเด็นน่าสนใจก็จะชี้เห็นว่าจุฬามีรายได้จริงๆเหนือรายจ่ายจริงๆไม่เท่าไหร่เลยเหลือไว้พัฒนาแค่วัน 1,000 ล้านบาทต่อปีและก็ได้งบประมาณเป็นอันดับ4ของประเทศรองจากมหิดลเชียงใหม่และก็เกษตรในขณะที่หารายได้ก็เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะรองจากมหิดลมหิดลเนี่ยค่ะมีรายได้ที่หาเองถึง 62,300 ล้านมช.หาเอง 16,000 ล้านเกษตร 10,000 ล้านจุฬาเนี่ยหารายได้เองมีที่กลางเมืองนั่นแหละค่ะตั้งแต่พระราม4ชนกับอะไรนะคะพระราม1เลยใช่ไหมคะจุฬาเนี่ยมีรายได้ที่หาเองเพียงแค่ 20,000 กับ600ล้านนะคะธรรมศาสตร์เองอยู่ทุ่งรังสิตก็จริงอะหาเงินได้ตั้ง 16,000 ล้านขอนแก่น 14,000 สงขลา 11,000 ค่ะอันนี้ที่ฉันพูดแค่พวกที่หาเงินได้เป็นหมื่นล้านนะคะ
0: แต่เราไม่รู้ว่าเขาหาด้วยโครงการหรือว่าด้วยการดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะ
1: ไม่โดน 62,000 ล้าน
0: ไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียด
1: ไม่โดน 62,000 ล้านค่ะค่ะ
0: นึกไม่ออกกันนะว่าเขาจะเป็นปีรายได้
1: นึกไม่ออกหาเงิน 60,000 ล้านจากอะไรคะรายได้ที่หายเองค่ะ
0: แต่จุฬาเนี่ยเราทราบแล้วว่าเขามีทรัพย์สินเยอะเขาก็พัฒนาโครงการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขานี่มันก็มีผลตอบ

0: เรียนไปตลาดสามย่านบ่อยพอหลังสามย่านมิทาวไปอ่ะมันจะดูเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แล้วก็ข้างล่างเป็นห้องขายของอ่ะไม่เวิร์กเลย
1: มีเอกชนรับไปหมดอ่ะ
0: จนต้องมาจัดเป็นตลาดนัดวันพุธตลาดนัดวันพุธบนฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
1: ช่วงนี้ทำการโครงการค้าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไปทำไม่ถ้าทำไปทำเลค้าขายโอ้ยากช่วงนี้เศรษฐกิจย่อยแย่มากนะก็พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปร

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอัน
4: ค่ะพี่สารคะจริงๆข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่29เดือนพฤษภาคือเดือน5ใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมติกตล.ถอนวาระแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานที่เป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถอนวาระแต่งตั้งนั้นออก

0: ปรากฏที่เป็นข่าวของวันนี้ก็คือหมอทวีสินหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็รู้แล้วเหมือนไงก็ไปไม่ได้แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าโดนเบรกขนาดนี
0: ้
1: ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่

0: จะมีคดีตามมาด้วย
1: ก็มีการระบุถึงเรื่องของนายแพทย์ใหญ่สองท่านนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทางแพทยสภาก
0: ็พักใบอนุญาต
1: แล้วก็พักใบอนุญาตด้วยนะ
0: คือถึงแม้ว่าจะพักใบอนุญาตแล้วกลับมาทำงานต่ออะไรมันก็เป็น
1: มลทินนะ
0: เป็นมลทินนะ
1: จะให้ขึ้นจะปูนบำเหน็จขึ้นมามีตำแหน่งแห่งหนนี่ก็อาจจะถูกตั้งคำถามก็เป็นธรรมดาครับ
0: ค่ะตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเองต่อจากนี้ต่อไปเจอกันทุกหน่วยงานทั้งแพ่งและอาญาแน่นอนนะคะโดยที่พลตำรวจโททวีสินเนี่ยถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมขาดจากตำแหน่งเดิมก็คือแพทย์ใหญ่ตำรวจนะคะ
1: อ
0: ันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ถูกแพทยสภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคดีการพักรักษาตัวชั้น14ของคุณทักษิณเขาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยื่นใบลาออก
1: จะมาสู้หรือกอบกู้เกียรติศักดิ์ของตัวเองกันนะว่าไปคุณอันมาดูโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของบ้านเรานะเห็นคุณอันโพสต์ไหมผมดูก็มีเรื่องของ 4P
0: ใช่ไหมใช่ค่ะ
1: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแต่ของผมนี่มีที่เมื่อวานเนี่ยตกลงคุณพิพัฒน์เขาคุยกับม็อบคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลที่นำมาเนี่ย
0: คุณประสิทธิ์ชัยที่แกทำเรื่องกัญชาไม่ใช่เหรอฮะ
1: แกทำหลายอย่าง
0: แกเป็นเครือข่ายกัญชาแกสนับสนุนเรื่องกัญชาไม่เหรอตอนนี้แกทำอะไรอยู่ฮะ
1: แกรักสิ่งแวดล้อมด้วยต่อต้าน
0: ใช่เหรอคะดีเข้าใจว่าจุดยืนของแกจะสนับสนุนเรื่องกัญชานะคะก็ชื่ออะไรนะประสิทธิชัยเหรอฮะ
1: ใช่
0: นามสกุลหนูนวลคุ้นๆว่าแกทำเรื่องกัญชานะ
1: ทำหลายอย่างทำหลายอย่
0: าง
1: เป
0: ็
1: นนักกิจกรรมคุณประสิทธิชัยหนูนวลนะในนามเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่า SEC Watch นะก็
0: นี่ไงแกอยู่ชมรมเขียนอนาคตกัญชาไทยค้านนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดยันว่าประชาชนต้องมีเสรีภาพอ้าวทำกัญชาอยู่ดีๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะ
1: เครือข่ายภาคประชาชน SEC Watch SEC ก็ South East Corridor นี่แหละ
0: อ๋อเปลี่ยนจากกัญชามาดู South East อะไรนะ
1: South East Corridor
0: อ๋อระเบียงเศรษฐกิจ
1: ระเบียงเศรษฐกิจ
0: ภาคใต้อะไรเง
1: ี้ยโอเคที่เขาจะทำคล้ายๆ EEC ฮะ
0: ทำอะไรหลายอย่าง
1: ก็เนี่ยฮะเขาเจรจากันก็สรุปอย่างนี้นั้นได้5ข้อ
0: ค่ะ
1: ก็ตกลงกันว่าอย่างนี้1รัฐบาลยืนยันจะยกเลิกการเสนอพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดโดยจะมีการลงนามหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างรองนายกและตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย2จะเดินหน้าศึกษาและรับฟังโครงการแลนด์บริดจ์ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาชุดท่านรองเอกวิติโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันทั้งนี้รัฐบาลยืนยันความด้วยความยินดีที่จะเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน3เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้โดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและสนขเป็นผู้แทนหลักของภาครัฐทำงานร่วมกับกลุ่ม SEC Watch ของประชาชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจะไม่นำรูปแบบการพัฒนาของ EEC มาใช้ในพื้นที่ภาคใต้โดยเด็ดขาด 4. ทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยนายพิพัฒน์จะนำเรื่องเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและ 5. เร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดทำไมต้องมาเพิ่มในส่วนของ EEC ด้วยไม่ทราบฉะนั้นนี่ตัวแทนเนี่ยเขาโฟกัสเฉพาะในส่วนภาคใต้ของเขานะ
0: ก็เรียนเข้าใจว่าแกมีผลงานเยอะนะคุณประสิทธิชัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือ ที่ปากบลาที่ขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เทพาไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นี่เป็นผลงานของแกหมดเลยค่ะเรียนว่าน่าจะให้เสนอวิธีการสร้างความสงบทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะเพราะไหนๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาคใต้ขนาดนี้แล้ว
1: แกดูไม่ได้ดูลงไปถึงข้างล่างมั้ย
0: น่าจะให้ช่วยลงไปดูนิดนึงว่าวิธีการที่จะสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำยังไงถ้าหากว่าเราเดินเหมือนเดิมก็คืออยู่กันไปวันๆแบบนี้แล้วก็ระเบิดกันทุกวันแบบนี้มันถูกทางเดนก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะภาคใต้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะแย่ลงทุกวันทุกวันค่ะเรื่องพลังงานก็ไม่มีความมั่นคงนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็รัฐบาลเขาก็ถอยเลยนะพอม็อบมาก็เจรจาแล้วก็โอเคหยุดเลยถอยไปก่อนเลย
0: เดนก็แปลกใจเหมือนกันถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำทางภาคใต้ไม่เปลี่ยนแปลงทางภาคใต้นะคะไม่จะไม่มีผลงานอะไรเพิ่มเลยค่ะพี่ไพศาลอันนี้พูดจริงๆนะคะมันเหลือภาคใต้ที่เดียวจริงที่ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมทุกอย่างทะเลก็เหมือนเดิมทรัพยากรเหมือนเดิมคนเพิ่มขึ้นค่ะจะให้แชร์กันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะนะคะโอเคมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะคุณนัทธมนต์บอกว่า มหาวิทยาลัยมหิดลดูหลายโรงพยาบาลคนไข้มากรายคนไข้มากรายได้เยอะเป็นผลประโยชน์จากกำไรจากโรงพยาบาลด้วยอันนี้ที่ท่านผู้ชมเขียนมานะคะแต่รายจ่ายก็น่าจะเยอะอันนี้เราดูแค่รายรับส่วนจุฬาไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดเลยไม่รวมหรือเปล่านะคะ
1: แต่รถทารุณยานจุฬาเป็นของสภากาชาดไทย
0: ใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณอดุลก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันครับว่ามหิดลเนี่ยมีรายได้จากโรงพยาบาลศิริราชและรามาอาจจะไม่ได้รวมรายจ่ายค่ะ
1: ของธรรมศาสตร์ก็มีโรงพยาบาลนี่นะ
0: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีค่ะแล้วที่ฉันนะที่คิดว่ามาถูกทางมากเลยที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีคลินิกพิเศษแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบอย่างปิยะมหาราชการุณเรียนที่เรียนลาไปตอนเย็นในเรียนไปโรงพยาบาลเรียนชอบมากเลยอ่ะพี่เวสาย
1: ครับ
0: ชอบการให้บริการชอบทุกอย่างเลยชอบมาก
1: ไม่แพ้โรงไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชน
0: ดีกว่าด้วยค่ะดีกว่าด้วยใช้คำว่าดีกว่าด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ติดต่อจองน้องก็โทรมานัดระบบประกันอะไรดีทุกอย่างเลยค่ะพี่ไพศาลคุณหมอก็ดีคุณหมอดีอยู่แล้วค่ะ
1: ค่
0: าใช้จ่ายก็ถูกกว่าด้วยซึ่งก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วค่ะ
1: เอ้ววันนี้เขามีสรุปไอ้เรื่องของการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60 40นะ
0: ค่ะ
1: ก็สรุปว่า25ล้านคนกว่าเนี่ยใช้ได้เต็มวงเงินจริงๆคือ 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะประมาณ12ล้านกว่าที่ใช้ครบเลยนะ 1,000
0: ดิฉัน46บาทไม่ครบนะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ไม่ครบแล้วก็ที่ไม่ใช้เลยนะ 300,000 กว่าคน
0: พี่ไพศาลครบไหมฮะ
1: ของผมเข้าใจว่าจะอยู่ประมาณสัก300 400
0: ที่บ้านนี้ก็เหมือนกันที่บ้านนี้ก็อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะนี่ก็เนี่ยโมโหมากเลยไม่ไปใช้ครบเหลือตั้ง200
1: มันอย่างนี้มัน
0: สร้างความแตกแยกในครอบครัวนะคะพอภรรยารู้ว่าแบบสามีใช้ไม่ครบเนี่ยก็โมโหโกธากันหลายบ้านเลยค่ะ
1: ก็ของร้านที่เราไปซื้อของอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่ได้รับโครงการที่เราไปซื้อของข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องจะต้องไปในแหล่งที่เขารับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นตลาดไอ้แบบตลาดที่เป็นเขาเรียกตลาดอะไรอ่ะ
0: ตลาดนัด
1: ที่มันมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆที่ไม่ติดแอร์นะตลาดนี้นะ
0: พี่ไพศาลต้องใช้ไอ้นี่ค่ะ
1: ผมเนี่ยไม่
0: ชอบไปอย่างนั้น
1: ไม่มีพฤติกรรมแทบจะเรียกว่าไม่เคยไปเลยก็ว่าได้แทบจะไม่เคยไป
0: ต้องสั่งแก๊ปสั่งอะไรพวกนี้ออนไลน์ได
1: ้ก็เนี่ยที่ใช้ก็เพราะว่าสั่งพวกนี้สั่งแก๊ปสั่งอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่ว่าใช้บ้างก็คือได้สั่งเนี่ยนะก็แต่ว่าถ้าไปซื้อตามร้านตามตลาดนัดตามอะไรต่างๆอย่างนี้มันก็จะมีเยอะ
0: ค่ะ
1: เราต้องหาทางไปซื้อตามนั้น
0: ขอรบกวนถามหน่อยค่ะโรงพยาบาลปิยการุณอยู่ที่ไหนคะสิริราชปิยมหาราชปิยการุณค่ะอยู่ติดกับโรงพยาบาลสิริราชเลยค่ะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
1: ก็คือส่วนที่มาทางปัจจุบันนี้แต่ก่อนนั้นก็เป็นพวกอะไรนะจะมาทางคลองบางกอกน้อยนะ
0: เรียนคุ้นเคยที่สุดเลยเพราะว่าก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเก่านั่นแหละเราก็ข้ามฟากจาก
1: ธรรมศาสตร์
0: มาชอบไปเที่ยวเมืองการกันก็คือรถไฟตรงนั้นนั่นแหละ
1: เราข้ามตรงท่าพระอาทิตย์
0: ค่ะค่ะถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งค่ะ 70% 30% ค่ะ 30% ถูกกว่า 30% ค่ะ
1: ก็สรุปก็สะพัด 4.3 หมื่นล้านบาทใช้เงินที่ใช้ไปนะที่คุณรัชดาธนาดิเรกเขาแถลงเนี่ยนะฮะก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ย43,218ล้าน
0: ค่ะ
1: มีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,686,181และเกิดการใช้จ่าย

0: ย่างที่เรียนนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ได้ใช้ซึ่งก็เท่ากับถูกตัดไปเลยนะใช่ไหมฮะ
1: ถูกตัดเลยค่ะก็ดีไปก็ดีก็ประหยัดประมาณ
0: 3 แสนกว่าคน
1: ค่ะ
0: ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรกันที่ไม่ได้ใช
1: ้ก็ไปเพศแบบไม่ใช่พฤติกรรมปกติแต่แบบกดแล้วมันง่ายก็ได้ไปแค่นั้นเลยพี่ประสานคะเมื่อกี้ไหนคุยเรื่องโรงพยาบาลแล้วขอพูดเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันเราเนี่ยพูดกันบ่อยเรื่องที่อย่างเช่นราชภัฏบางแห่งก็เตรียมจะเปิดคณะแพทย์แล้วก็มีอีกหลายที่ทำท่าว่าจะเปิดโดยอ้างว่าแพทย์ขาดแคลนวันนี้มีสกู๊ปในหนังสือในสื่อกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าแห่เปิดคณะแพทย์ต้องตอบก่อนนะว่าแพทย์ขาดจริงหรือว่าแท้จริงขาดแฝงและเขาก็ทำคีย์โน้ตว่าคีย์พอยต์นะคะบอกว่าควรแห่เปิดคณะแพทย์ใหม่หรือไม่พอ.ส.ว.ร.ส.นะคะมองว่าสัดส่วนแพทย์ต่อคนไทยไม่ได้ขาดรุนแรงเชิงปริมาณแต่มีปัญหาซ่อนเร้นซ่อนอยู่โจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนเตือนให้ระวังเรื่องคุณภาพมาตรฐานเสี่ยงจะไม่ผ่านประเมินระหว่างทางที่เด็กยังเรียนไม่จบแล้วก็ย้ำรัฐว่าไม่ควรอุดหนุนงบประมาณกรณีเรียนเพื่อเข้าระบบธุรกิจเห็นด้วยค่ะและทุกวันนี้กำลังคนสุขภาพเนี่ยต้องมองภาพรวมทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะมิติสภามหาวิทยาลัยคสช.เร่งยกร่างยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพกระตุกว่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศกับเรา2คนนะคะในช่วงที่2จนถึง2ทุ่มนะคะดีเจกล้วยๆจะแรมสัพพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดีเจด้งจามอนกิจสวภาคครับ
3: ทักทายคุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาจาก95ของเรานะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็เกือบ100คนแล้วนะคะ
4: ใครอยากเป็นเศรษฐี
3: ชั้นสี่ชั้นสี่
4: แล้วเป็นไหมล่ะวันนี
3: ้ซื้อเลยสักตัวไม่รู้จะลุ้นกับอะไรคือแบบ
4: เลขคือเรานะ95ก็
3: มีก็เพิ่งวันเกิดไปไงใช่ไหมล่ะ
4: เออ95
3: ออกตลอดเลยนะช่วงใกล้ๆวันเกิดเออบอกเขาหน้านะไว้เขาหน้านะ
4: ครับผมนะฮะส่วนเลขท้าย2ตัวนะ62
3: คุณโจคุณเกษมคุณโจว่าใช่ค่ะเฮโรอีนไม่ควรมีในประเทศด้วยนะก็มันผ่านมาจากที่ด้งบอกตอนนี้มันมาจากริมประเทศของเรา
4: เพื่อนบ้านเขาเพิ่มกำลังการผลิต
3: ใช่คุณปุญญวัฒน์คุณเก๋คุณอเกนนะคะ
4: ครับ
3: เออ
4: ใครถูกหวยมาเลี้ยงข้าวแล้วหน่อยวันนี
3: ้คุณสมหวังคุณสมจิตอ่ะเดี๋ยว
4: ครับผม
3: มาดูกันนะคะอ่ะไปข่าวกันเลยค่ะ
4: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มาดูเรื่องของตอนที่เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามิถุนายนเอ๊ะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะที่มีเรื่องของการร้องว่าเอ๊ะไปพิมพ์บัตรใบลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อสีชมพูเนี่ยทำไมข้างใต้มีบาร์โค้ดมันจะไม่เป็นความลับไหมอะไรเงี้ยก็มีการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญกันไปไงใช่ไหมล่ะมีการไปร้องวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งแล้วล่ะมีประชุมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่นางสาวณัฐธิดานิโครทางกรูนนะคะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าการกระทำของกกต.เนี่ยแล้วก็สำนักงานกกต.นะคะที่ไปจัดพิมพ์รหัสบาร์โค้ดนะคะไว้ที่บัตรส.ส.บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัสแค่ QR code เท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นความลับไหมเป็นการละเมิดสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องแล้วก็เอกสารประกอบเนี่ยไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นนะคะแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรนะคะกรณีนี้เนี่ยก็เลยไม่เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยไม่รับคำร้องนี้คือตีตกไปเออก็จะจบแล้ว
4: ครับ
3: ไอ้ปมบาร์โค้ดเนี่ย
4: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้ก็มีอภิปรายงบประมาณกันอยู่นะครับใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
4: วันนี
3: ้สุดท้ายใช
4: ่ไหมใช่ครับคุณชวนหลีกภัยครับนี่นะฮะมือเก๋าเลยนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายนะครับบอกว่ารัฐบาลควรจะต้องเพิ่มงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทได้แล้ว
3: นั้นเป็น6 7 8อยู่ไง
4: 6 7 8 9นะครับ
3: จะมีคนถึง100มั้ยคนหนึ่งร้อยก็ได้พันมีหนึ่งร้อย
4: ต้องมี
3: น
4: ะฮะทีนี้ควรจะปรับขยับไปเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะต้อง 1,000 บาทนี่นะครับก็เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณรายจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตั้งไว้ที่ 65,000 ล้านบาทนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจาก600 700 800 900นะครับทีนี้นะครับทุนชวนบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตเพียงแต่เขาไม่ใช่ข้าราชการนะครับไม่มีบำเหน็จบำนาญวันหนึ่งเมื่ออายุมากคนเหล่านี้ควรจะได้มีหลักประกันเล็กๆน้อยๆนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตนเนี่ยภูมิใจ ได้เริ่มนะครับเริ่มทำเมื่อตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะเมื่อก่อนเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีฐานะยากลำบากเศรษฐกิจประเทศในขณะตอนนั้นไม่ดีก็เลยแจกกันเนี่ยนะฮะตอนยุคนู้นนะยุคคุณชวนเป็นนายกน่าจะปีไหนพี่โหนายกครั้งแรกนะ
3: 30กว่า38
4: เออในตอนนั้นให้ที่คนละ200ถึง300บาทนะครับพอเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็มาถึงคุณยุคของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็ขยายให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กันทุกคนนะเป็นที่มาว่าตั้งแต่60ก็เริ่มที่600บาทนะเขาบอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยฝากรัฐบาลด้วยนะครับเขาบอกว่าควรจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทได้แล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรเนี่ยเคยศึกษาตัวเลขไว้แล้วบอกว่าทำได้ไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลมากเกินไปนะเมื่อตัวเลขออกมาที่ 6.4 หมื่นล้านนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวทางเดิมเพราะฉะนั้นขอให้ไปทบทวนว่า 1,000 บาทควรจะได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี
3: ้
4: โอ้นี่ครับพอเท่าแม่เท่านี่ปรบมือให้นายหัวชัวร์เลยครับ
3: เราวันนี้ไม่กี่ปีเราก็เป็นแม่เท่าแล้ว
4: เชียร์เชียร์เชียร์นะครับฝั่งนู้นบอกเดี๋ยวรอท่านมาเป็นเดี๋ยวท่านดูดีว่าท่านจะได้ไหมนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: อันดับ8ขอเตือนคนที่ชอบปวดหัวบ่อยๆเนี่ยนะคะหวังว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าบางคนบอกเอ๊ะเป็นมะเร็งสมองไหมเป็นอะไรไหมอย่างพี่เนี่ยเป็นปวดหัวบ่อยๆแล้วพี่ก็ปรากฏว่าก็ในที่สุดก็คือพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีเคสหนึ่งคือเป็นผู้ชายชาวสเปนเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่ามีอาการปวดหัวเรื้อรังนะครับผลสแกนสมองเบื้องต้นพบรอยโรคที่ไม่ชัดเจนแต่ทีมแพทย์ก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งสมองที่แพร่กระจายไหมนะก็เลยตรวจด้วยเครื่อง MRI ในความละเอียดสูงเนี่ยก็ไม่พบเนื้องอกนะคะแต่พบตัวอ่อนไปพบตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดหมู อยู่ในสมองเอออ
4: ย่างน้อยการปวดหัวก็ทำให้เกิดประโยชน
3: ์
4: นะไม่ได้เป็นตัวสุขภาพแล้วรู้ว่าเจออะไรเน
3: า
4: ะ
3: ว่าเป็นภาวะพยาธิตัวตืดหมูเข้าสมองก็บอกแม้ผู้ป่วยจะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะแต่อาจจะติดเชื้อจากการกินไข่ของพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้วไข่เนี่ยก็ฟักเป็นตัวอ่อนเจาะผ่านผนังลำไส้ไปถึงไปสร้างในถุงน้ำแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงไปถึงสมองเลยอ่ะซึ่งแตกต่างจากการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกไม่ทั่วถึงที่มักทำให้พยาธิเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้นะผู้ป่วยโรคพยาธิตัวตืดหมูในสมองเนี่ยจะมีอาการปวดหัวชักวิงเวียนหัวนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดลำบากบางรายถึงขั้นความจำเสื่อมเลยเขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงแล้วก็เกิดอาการชักต่อเนื่องซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยระบุบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโรคนี้ประมาณ 2,800,000 คนต่อปีโดยพบมากที่ภูมิภาคเอเชียอเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปตะวันออกค่ะชายชาวสเปนคนนี้เวลารู้ว่าเป็นพยาธิตัวตืดอยู่ในสมองเนี่ยก็เลยได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิแล้วก็ติดตามดูแลอาการนะคะโอ้แต่ก็ดีหมายถึงว่าไม่เป็นอะไรที่สมองนะก็ดีก็ได้รับการฆ่าเชื้อไปว่าปวดหัวตลอดเนี่ยคนที่ปวดหัวตลอดเนี่ยบางทีคิดว่าตัวเองเป็นโรคเป็นนี่ไปตรวจเถอะแล้วอย่างพี่เนี่ยเป็นประสบการณ์เลยคือปวดหัวนานๆแล้วก็ไม่เคยไปสแกนจนคือสแกนจนตัวเองเป๋ไปแล้วอะอาเจียนจนแบบว่าเดินไม่ตรงทางแล้วอะนั่นคือ
4: ปล่อยไว้นาน
3: ปล่อยไว้นานคือนึกว่าตัวเองเป็นอะไร
4: นี่คือไงพี่กินพาราแล้วก็
3: กินแล้วแล้วกินพอแต่ออกคือมันไล่ระดับการระงับความระงับความปวดเนี่ยสูงขึ้นไงจากพาราธรรมดาจนเป็นยาแก้ปวดที่แรงขึ้นแล้วก็หยุดกินแล้วมันก็ปวดอีกอ่ะกินทุก4ชั่วโมงเลยนะเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วแหละจนแบบแล้วหมอเขาก็ไม่เอาพี่เข้า MRI นะสแกนไหมนะ
4: ก็แสดงว่าอย่าชะล่าใจนะ
3: จริงคนที่ปวดหัวเนี่ยคือบางทีแบบไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะไปบอกหมอเลยว่าอาการแปลกปัญหาไม่เจอปุ๊บก็นี่แหละเดี๋ยวหมอจับเข้าสแกนสมองเองอ่ะ
4: เวลาจะลาหัวหน้าอ้างแต่ปวดหัวอย่างนี้แกจะส่งผมไป MRI ไหมเนี่ยแล้วลางานแต่ปวดหัว
3: มันต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างพี่ตอนนั้นนะพี่ไม่อยากทำอะไรไม่อยากมาทำงานลาโอ้ยตอนแรกหัวหน้าพี่ก็ว่ามันเป็นซึมเศร้ามันขี้เกียจหรือเปล่าวันนี้พี่เป็นถึงขั้นนั้นเลยจริงผ่านมาหมดแล้ว
4: อย่าชะล่าใจกันคุณผู้ฟัง
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: เมื่อวานเล่าที่ลพบุรีว่าลิงแหกกรงออกมานะ กรง2ชั้นนะครับที่ทางจังหวัดเนี่ยนะฮะจับลิงไปไว้รวมกันออกมาเนี่ยนะล่าสุดเห็นบอกจับกลับเข้าไปแล้ว130ตัวแต่ยังไม่หมดหัวโจกน่าจะพาพวกหนีอยู่นะฮะ
3: หัวโจกพาพวก
4: เอ้ยหัวโจกยังจับไม่ได้
3: ขนาดนี้
4: อยู่ตามหลังคาบ้านคนบ้างล่ะดาดฟ้าไปคุ้ยขยะกันนะฮะเกลื่อนเมืองสกปรกไปหมดนะครับก็เห็นว่าเดี๋ยวต้องใช้มาตรการเด็ดขาดก็คือยิงยาสลบทีละตัวละเล็งเลยฮะอยู่บนหลังคาใช่ไหมซุ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คือตอนนี้เขาใช้เอากรงใส่อาหารแล้วไปล่อก็จะได้แต่พวกลิง

0: อาหารตามที่เจ้าหน้าที่วางดักไว้นะครับเห็นทางเทศบาลนะครับกับทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยนะครับแจ้งว่าน่าจะจับได้ภายในวันศุกร์นี้ทั้งหมดเลยนะลิงทั้งหมดที่ออกมาเพ่นพ่านอยู่นะที่ตัวเมืองเทศเขตเทศบาลลพบุรีตอนนี้เนี่ยจะต้องกลับเข้ากรงเนี่ยภายในวันศุกร์นะครับตอนนี้เห็นว่ามีบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยนะครับ อยู่ที่บริเวณรอบๆในเขตเทศบาลที่มีกรมนะฮะสถานอนุบาลที่เขาไปตั้งไว้เนี่ยเสียหายประมาณ15ครัวเรือนรวมถึงโรงพักด้วยนะครับสภ.ท่าหินก็ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุลิงหลุดนี่เหมือนกันนะฮะตอนนี้เขาไปซ่อมกรงบริเวณจุดรอยต่อบริเวณมุมหลังคากรงนะฮะที่เป็นร่องที่ลิงเขาเขย่าจนมันเกิดช่องโหว่แล้วพวกเขาพุ่งตัวออกมาได้เป็นร้อยตัวเนี่ยนะฮะไปซ่อมละเมื่อวานเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลยกกรงมานะพี่ก็บางจริงๆนะ
1: เ
0: ออกรงมันบางอ่ะแต่เขาคงเอาไปเชื่อมให้มันแน่นน่ะนะฮะทีนี้ก็คงต้องหามาตรการละอย่าประมาทพี่หัวโจกกรง2ชั้นเอาไม่อยู่นะครับอ่ะก็นักท่องเที่ยวเวลาไปอาจจะบอกว่าเออมันไม่เหมือนลพบุรีเลยอ่ะมันไม่มีลิงตรงพระปางอ่ะพระปาง3ยอดไม่มีลิงมันไม่ใช่อ่ะนะครับเออแต่คนลพบุรีบอกว่าลองมาอยู่สินะครับอยากจะจับกลับเข้าไปให้หมดอ่ะก็เดี๋ยวดูนะครับวันศุกร์นี้เจ้าที่กำลังพยายามอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันพรุ่งนี้นะคะจะต้องฝนตกหนักมีฝนตกหนักอีกแล้วตกหนักมากนะคะถล่มอย่างหนักเหนือที่อีสานแล้วก็ภาคใต้ 80% นะคะ 1-3 กรกฎาคมนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่า 1-3 เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณไทยนะคะแล้วก็
0: ภูเก็ตนะพี่นะ
1: ใช่ตอนนี้
0: ภูเก็ตน้ำท่วม
1: ไป
0: ตรง
1: 2-3 เมตร
0: ธนาคารสแตนดาร์ดที่เขาไปถ่ายรูปกันเลย
1: จุดเช็คอินจุดเช็คอินตอนนี้เมื่อช่วงเย็นเขาบอกลงแล้วนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังฝนตกหนักนะคะแล้วก็เมื่อเวลา4โมงนะ16นาฬิกาเนี่ยมีพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนระยะต่อไปค่ะโดยช่วงวันที่4-6กรกฎาคมจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ก็บอกพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยแต่ว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้ผลกระทบฝนตกหนักมากเลยนะคะมีดังนี้ค่ะภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้นี่มีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอันนี้ฝั่งอันดามันป่ะเนอะฝั่งอันดามัน
0: ครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกรรชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsar

0: ริงเวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโลกทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: เอาใครมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านนะก็ระวังเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะฮะมันมายนะพี่เขาบอกน่าจะลักษณะแบบว่ามีการป้ายยากันด้วยนะเออป้ามุ้ย
10: แต่เรื่องป้ายยาเนี่ยเคยได้ยินนานแล้วนะ
9: เ
10: หมือนพี่สาวพี่เขาเหนือเคยแบบใส่มีสร้อยทองไปตลาดอ่ะ
9: อ
10: ยู่ดีกลับมาสร้อยทองก็ไม่มีอยู่ในตัวแล้ว
9: นี่ก็ทองหาย
10: อ๋อเป็นกรณีนี้หรอ
9: นี่ก็ทองหายเหมือนกัน
10: รอ
9: เออนะครับ
10: เออ
9: แต่มันมีขั้นมีตอนนะมันเหมือนทำเป็นขบวนการนะฮะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะได้ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับเหตุการณ์เกิดที่นครพนมนะครับป้าม่วยเนี่ยอายุ52นะเป็นชาวอำเภอนาทมนะฮะถูกมิจฉาชีพเอาทองไป4 บาทนี่ก็200,000กว่าเนาะเออนะครับเกือบ300,000นะยุคนี้นะฮะป้าม่วยบอกไม่รู้ตัวเลยสงสัยว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันต้องมาป้ายยาแกแน่ๆเลยแกถึงยอมถอดสร้อยทองให้ไปโดยที่นี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าไปถอดให้ตอนไหนนะครับป้ามวยเล่าว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
10: มาเป็นกลุ่มใช่ไหม
9: มาถึงบ้านมาเป็นกลุ่มเลยนะครับมากันนะ 3-4 คนนะมาถึงเนี่ยนะครับวางแผนมาเป็นอย่างดีมาติดต่อขอเช่าที่1ไร่นะบอกว่าจะเอามาตั้งโครงข่ายโทรศัพท์วางสายเคเบิลนะฮะตกลงกันเช่าเดือนละ 4,000 บาทแต่ก็ยังไม่ได้สรุปกันสักพักไอ้กลุ่มนี้ก็บอกป้าไปดูที่อีกแปลงนึงหน่อยสิพอดีติดต่อไว้เหมือนกันห่างไปเนี่ย2กิโลก็ชวนไปป้าก็ไปดูที่เขาอ้างว่าคือที่ของป้ากับที่ของคนนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเอาที่ผืนไหนดีนะนั่งรถไปดูกันป้าจะได้เห็นด้วยแล้วแล้วเดี๋ยว
10: ไปดูเลยเหรอ
9: ก็พาขึ้นรถไปพอไปถึงที่แปลงนู้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีเหมือนเป็นหน้าม้าคนหนึ่งเนี่ยยืนรออยู
10: ่
9: แล้วก็บอกว่าตกลงไม่เอาที่ฉันเหรอเนี่ยนะฉันขายเลยไม่ต้องเช่านะครับวางมัดจำตรงนี้เลยขายราคาถูกกว่าท้องตลาดสมมติว่าขายกัน1ไร่เนี่ย 100,000 นี่เขาขายครึ่งเดี๋ยว 50,000 นี่สมมติขึ้นมานะนะครับป้าก็เห็นพฤติกรรมทั้งหมดมีการวางมัดจำกันสดๆตรงนั้นเลยนะ 500,000 บาทให้เห็นก่อนเลยนะไอ้กลุ่มนี้มันคงเตรียมกันอ่ะนะครับก็วาง 500,000 ป้าก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยสรุปมันจะมาเอาที่ตรงนี้มันจะไม่เอาที่ฉันแล้วนี่หว่ามันก็เหมือนมันทำให้เห็นอ่ะนะครับทำให้เห็นทีนี้พอวางเงินมัดจำ 500,000 เนี่ยนะฮะหนึ่งในแก๊งคนร้ายเนี่ยบอกว่าอุ้ยยังขาดอีก 50,000 ทำไงดีอ่ะคุณป้าครับ ขอยืมเงินคุณป้าก่อนได้ไห
10: ม
9: เออถ้าป้าไม่มีเนี่ยขอยืมทองคุณป้าแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเอาแล้วเอามาคืนให้เลยและตอนนั้นแหละเป็นจังหวะที่ป้าบอกว่าไม่รู้ตัวแล้ว
10: ไม่รู้ตัวแล้ว
9: ทอง4บาทในตัวนั่นแหละหายไปน่าจะโดนป้ายาเนี่ยตอนที่มันมั่วๆกันน่ะว่าจะมาขอยืมได้ไหมครับจะนู่นนี่นั่นอะไรเออมีการให้เอาเงินมาตั้งให้เห็นอะไรกันตอนนั้นน่ะแกก็ไม่รู้ตัวแล้ว มารู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทองหายไปแล้ว4บาท
10: โอ้โห
9: เออนะฮะ
10: ตอนนี้แต่พี่สาวพี่ตอนไปตลาดกลับมาก็ร้องไห้บอกไม่รู้ตัวจริงๆเค้าพูดอย่างเงี้ย
9: ไม่รู้ตัวเหรอ
10: ไม่รู้ตัวจริงๆมีป้ายามันมีจริงด้วยเหรอ
9: เออมันก็ตะล่อมไปเรื่อยนะบางทีมัน
10: แล้วมันหลายคนด้วย
9: ในบางเวลาน
10: ะ
9: มันอาจจะป้ายคุณป้าเนี่ยตั้งแต่ตอนดูที่ตัวเองแล้วแต่รอให้ยาออกฤทธิ์หรือเปล่าก็เลยทำเป็นพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นเออ
10: ใช่
9: ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เขาได้ทะเบียนรถมาละนะครับของคนร้ายนะตำรวจนะกำลังติดตามตัวอยู่นะครับฝากด้วยนะฮะที่นครพนมนะครับ
8: มหานครรอบทิศอันดับ 4
10: นะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมีการหารือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของกุ้งนะคะที่มาเลเซียค่ะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็บินไปที่มาเลเซียไปคุยหาเลยกับทางดาโตเซรีโมฮาเมดซาบูนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางทหารมาเลเซียค่ะเพื่อหารือกันถึงที่มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งจากประเทศไทยนะคะโดยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็คุยกันแล้วแล้วก็ตกลงว่าจะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยนะคะเพื่อให้สามารถนำเข้าแล้วก็ส่งออกได้ตามปกติคาดว่าถ้ามีการเร่งตามการหารือเนี่ยกระบวนการตรวจสอบจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันค่ะแล้วก็ยังมีการคุยกันถึงเรื่องที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยทางมาเลเซียรับปากนะคะว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียได้โดยเร็วนะคะสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียก็เลยมีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการหารือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติเดี๋ยวก็ขอใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะในเรื่องของสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยไม่เกิน30วันจะรู้ผลค่ะ
9: ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: วันนี้มีอุทาหรณ์อีกอันนึงนะในเรื่องของการเดินทางนะพี
10: ่
9: นะเขาบอกว่าระวังคนมาแชร์น้ำหนักมาขอแชร์น้ำหนักกระเป๋านะครับเนี่ยฮะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเคยโดนจับขังที่ฮ่องกงมาแล้วเพราะคนแปลกหน้าเนี่ยมาขอให้ช่วยแชร์น้ำหนักกระเป๋ากันหน่อยได้ไหมเออนะครับ
10: ก็แปลกหน้าเหมือนกับไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต่ว่าคือเข้ามาเออลองดูใช่ไหมเออคือเหมือนแบบ
9: บางคนไทยคนไทยใจดีอ่ะพี่
10: มาทำความรู้จักกันมาเคยแบบมาคุยเห็นแล้วแหละว่าไอ้คนเนี้ยคิวเอ้ยสงสัยมันน้อยๆว่ะเดี๋ยวไปฝากเขาดีกว่าน
9: ะครับคุณซินดี้นะฮะเธอชื่อซินดี้อายุ31เองนะเคยเล่าให้ฟังว่า2ปีก่อนเลยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของเป็นเพื่อนของเพื่อนเข้ามาตีสนิทในการเดินทางในทริปเดียวกันเจอกันที่สนามบินเข้ามาตีสนิทเลยนะครับ
10: คือ
9: ควร
10: ตัวนี้นั่นนั่น
9: เออเจอที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมาหลอกบอกว่าเราอะน้ำหนักกระเป๋าเกินช่วยหน่อยได้ไหมแชร์น้ำหนักกันได้ไหมถ้าเกิดว่าคนละ23โลใช่ไหมสองคนเนี่ยก็จะได้46เธอไม่ถึงนะมาช่วยเราขอแชร์กันหน่อยได้ไหมด้วยความที่บอกเธอก็ไว้ใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนเดินทางไม่ได้เฉลียวใจนะครับเออเธอบอกว่าก็ยอมให้แชร์พอเครื่องลงที่ฮ่องกงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับเห็นเขาบอกว่าเปิดออกมาเนี่ยมีกัญชาอยู่ในกระเป๋าที่มีชื่อของเธอพ่วงอยู่ด้วยนะครับ
10: ที่คนนั้นเขาก็ขอฝากเนี่ยนะ
9: ใช่มาขอร่วมแชร์กันอ่ะเพราะมันก็นั้นมันก็ต้องมีชื่อตามบอร์ดที่พาสของเธอด้วยนะครับโอ้โหเขาบอกไอ้มิจฉาชีพตัวจริงคนนั้นเนี่ยไหวตัวทันนะฮะเออมันจะหนีออกจากสนามบินแต่สุดท้ายตำรวจก็ตามจับคนนั้นไม่ได้นะคร
10: ับ
9: ตามจับไม่ได้นะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยมันขึ้นว่าเธอเนี่ย เป็นคนโหลดกระเป๋าที่มีกัญชาเพราะฉะนั้นต้องโดนด้วยนะครับต้องโดนด้วยโ
10: อ
9: ้เขาบอกตอนนั้นกลัวมากนะร้องไห้ทุกวันเลยอาจจะต้องติดคุกที่ฮ่องกงตอนนั้นใน10ถึง25ปี
10: ค่ะ
9: นะกฎหมายบ้านเขาแรงเธอต่อสู้คดีแล้วก็ถูกคุมขังมา13เดือน
10: อ๋อก็ยังถือว่า
9: 3เดือนจนมีนา67นะครับทนายความเนี่ยแจ้งว่าฮ่องกงเนี่ยเขาถอนฟ้องเธอแล้วแล้วก็ยกฟ้องเธอเนื่องจากหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินชี้ชัดว่าเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพคนนี้เข้ามาตีสนิทมาหลอก
10: แต่กว่าระยะเวลาจะ
9: ก็13เดือน
10: การก็13เดือน
9: คุกก็13เดือน
10: แต่ก็ยังดีไม่โดนถึง10 25ปีนี่แหละค่ะ
9: ทาหอนทาหอนครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ2
10: นี่แหละค่ะกำลังจะบอกว่าวันนี้เฟซบุ๊กนะคะเพจเฟซบุ๊กของกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ย้ำเตือนเลยว่าห้ามอย่าให้รับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดเลยโดยทางกรมการกงสุลนะคะบอกว่าไม่ว่าจะได้ให้ค่าตอบแทนหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุเนี่ยนะคะโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าข้างในอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเช่นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะแล้วก็การครอบครองหรือการขนยาเสพติดของในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทั้งกัญชาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีโทษเยอะนะนี่ก็เป็นการมาย้ำเตือนกับทางกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศว่าอย่าไปรับหิ้วของไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมาย
9: ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ1
9: อ่ะอันดับ1นิดเดียวแล้วกันนะครับนะฮะระยองเนี่ยนะครับใครอยู่ที่ระยองระวังนะตอนนี้เนี่ยนะฮะทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงและปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนานะครับประกาศว่าทั้ง2อำเภอเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้านะครับมีคนโดนกัดไปแล้ว3รายแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงสัมผัสเชื้ออีก1รายนะครับก็หวั่นจะระบาดกันในพื้นที่นะครับเดินแถวนั้นระวังหมาด้วยนะ
10: ค่ะ
9: นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้เจอกัน 20:00 น
10: ค่ะ
9: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
8: มหานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
13: ท้องเสียปวดท้อง
14: แน่นท้อง
13: มองหาย
15: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
16: พุทธศักราช2569ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั้ง77จังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้ประกอบ

0: ความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือมีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีอันเป็นการปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ซีรี
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
14: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับกันนะคะในวันค่ำคืนนะคะของวันพุธนะคะคุณผู้ฟังพุธที่1กรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นยังไงโชคดีมีชัยกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะถูกเลขถูกสลากถูกเบอร์อะไรกันบ้างไหมนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยซินะคะกับทาง Facebook Live ได้เลยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วช่องทางนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะคะแล้วก็ทักทายรายงานตัวกันมาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะหลังไมค์วันนี้กับแป้งโกะคนสวย02-2481366นะคะก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะ3เพลงนะคะสำหรับต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะคิเรโดนรักนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะ4ปีที่คอยจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะนะคะจากพี่แคทเธอรีนมารสีนั่นเองนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsa
0: เอาละค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆเลยนะนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะถึง4ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต่อกันไปเรื่อยๆเลยทั้งคืนเลยนะคะดูซิว่าทาง Facebook Live นะคะมีใครมาแล้วบ้างนะคะทักทายกันหน่อยเนาะทาง Facebook Live รถไฟมารอแล้วค่ะนี่แหละค่ะสวัสดีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะพี่ลาวันพี่เรืองนิดค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ฮักพ่อกำกานะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะพี่ฮักบอกถูกปั่นหัวมากกว่าครับหมายถึงว่าไม่ได้ถูกสลากใช่ไหมถูกปั่นหัวพี่ตั้มกระต้อบอกว่าไม่อยากจะพูดครับวันนี้ไส้แตกเลยครับนะคะอุ้ยแต่เขาออกเบอร์ขึ้นเราอีกแล้วนะใช่ไหมรางวัลที่1นี่495นะนี่ขึ้นเรานี่เบอร์เลข95นี่เขามาแรงนะคะนี่ต้องตามกันทุกงวดเลยนะพี่ปัดใช่ไหมคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมพงษ์ค่ะนะคะแล้วก็พี่สุนีนะคะพี่วันวิสานะคะพี่ยุทธนาด้วยนะคะพี่พัชราสุขร้วนนะคะพี่บุญเรือนนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่าพี่จรันทองบัวนะคะพี่มนพไรเดอร์รังสิตด้วยค่ะนะคะพี่จรันนะคะพี่รักประพันธ์ผาลบด้วยนะคะพี่สุรยุทธบอกเราถูกหวยถูกละเอียดเลยคือยังไงถูกหวยละเอียดถูกหวยยังไงละเอียดงงพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตุ้มรามินทราบอกว่าไม่เคยได้ไปกันคืนเลยพี่ตุ้มไปด้วยค่ะนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรันทองบัวทักทายกันแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่วิจิตค่ะจากพี่จิตด้วยนะคะหมดหรือยังนะแล้วก็ยังมีพี่วันนี้ทักทายแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่รักประพันธ์ผ่าลบแล้วด้วยนะคะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะช่วงค่ำๆแบบนี้ก็จะมาทักทายกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะฟังจากทางวิทยุเอาเนาะนะคะก็ทักทายไปยังคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คนที่กำลังฟังอยู่ที่ผ่านเครือข่ายจันทเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M Card Radio Network ทั้ง14สถานีกันด้วยนะคะวันนี้วันที่1แล้วนะคุณผู้ฟัง1กรกฎาคมนะคะตอนนี้เงินเขาเรียกว่าอะไรเงินไทยช่วยไทย Plus เข้าแล้วนะเตรียมตัวนะคะเตรียมรวยกันได้เลยนะคะรถไฟออกแล้วนะมีพี่ทิพย์พรด้วยนะคะน้องเบลเบดก็มาแล้วนะคะพี่ตามบอกว่าไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีเสมอนะคะเอาล่ะพี่วิรัตด้วยสวัสดีด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ระเป๋าสมปองนะคะจากพี่จ่อยนั่นเองค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะทักทายทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่กันก่อนนะอุ้ยเสียงอะไรอะเมื่อกี้นี้เสียงไรลั่นนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: สินเจือครับ
0: อุ้ยชื่อน่ารักจังเลยอะชื่อเหมือนเห็ดเลย
2: ใช่ไหม
0: เห็ดเห็ดหลินจือใช่ปะเนี่ย
2: ครับ
0: อันนี้คือชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือว่าชื่อเขาเรียกอะไรนะชื่อฉายาหรือไง
2: ชื่อฉายาครับ
0: อ๋อเหรอคะฉายาว่าหลินจือทำไมอะทำไมถึงฉายาเป็นเหมือนเห็ดเลยอะ
2: โอ้พอดีชอบทานเห็ดครับ
0: เหรอแล้วชอบทานหลินจือด้วยป่ะ
2: ก็พอได้ครับ
0: มันไปหาที่ไหนอะเห็ดหลินจือเนี่ยมันมีแต่สารสกัดอะไรอย่างงี้เนาะ
2: แต่ช่วงนี้เห็ดไอ้นั่นออกดีนะครับ
0: เห็ดอะไรคะ
2: เห็ดโคนครับ
0: ใช่ไหมขายดีใช่ไหมช่วงนี
2: ้ใช่ครับ
0: ราคาดีเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นะคะก็ต้องลองไปหาซื้อมาขายไม่ใช่ซื้อมากินนะซื้อมาขายเพราะราคาดีมากเลยช่วงนี้เนาะ
2: ครับ
0: นี่น่าฟังจากเสียงแล้วน่าจะต้องเด็กกว่าพี่พิมพ์แน่ๆเลยใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่
2: ตอนนี้อายุ44แล้วครับ
0: เท่าไหร่นะ
2: 44ครับ
0: จริงป่ะ
2: เกิด24ครับ
0: อุ้ยจริงเหรอคะทำไมเสียงเด็กมากๆเลย
2: อุ้ยขอบคุณครับ
0: อายุ14หรือ44เอาดี
2: ๆเกิด24 44ครับ
0: 44แล้วใช่ไหมก็เรียกพี่ละถูกแล้วพี่หลินจือนะคะตอนกลางวันทำงานอะไรหรือเปล่าคะ
2: ตอนทำเกษตรคร
0: ับ ทำเกษตรใช่ไหมแล้วกลางคืนนี่คือพักผ่อนแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ทำเกี่ยวกับอะไรเกษตร
2: มีสวนไผ่แล้วก็สวนปาล์มครับ
0: ว้าวเสียนะเนี่ย
2: ไม่ครับไม่เยอะครับ
0: พอมีเนาะพอได้เนาะ
2: คร
0: ับ นะคะไม่เคยคุยกันมาก่อนเลย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเคยโทรมาหน้าไมไหมคะ
2: ไม่เคยครับครั้งแรกครับ
0: หรอแล้วช่วงคนอื่นๆก็ยังไม่เคยใช่ไหม
2: ครับ
0: หรอฟังมานานหรือยังคะเนี่ย
2: ก็นานแล้วครับ
0: นานแล้วแต่ยังไม่เคยโทรหน้าไมเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ว
2: ัน
0: นี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้คุยกันวันนี้พี่หลินจืออยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ต้องมีสักวันครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
0: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พี่หลินจือนอนหลับฝันดีนะ
2: เช่นกันครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆที่โทรมานะไมค์โทรมาบ่อยๆนะคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณสายชีวิจัยนะคะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณเจ้าขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ร้องเพลงน้องดีมได้ด้วยนะคะก็มาพบกับผลงานเพลงต่อไปกันเลย
1: นี่แหละอยากให้ฟังกันยาวๆไงเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่น้องดรีมสุภการเนี่ยมาร้องเอาไว้นะคะบอกมีแฟนค่ะมาร้องเอาไว้ในงานมหานคร Family Bobe Square นะคะเมื่อวันที่23มีนาคมปี2551นั่นเองนะคะน่ารักเนาะพูดภาษาเหนือด้วยนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงแดกคนชื่อเจี๊ยบนะคะจากพี่สายันนะคะก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่กูดจันทบุรีนั่นเองนะคะจัดให้เลยนะคะต่อจากต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตจักรพันธ์เลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งให้ทราบกันนิดนึงเนาะกับเรื่องราวของกิจกรรมนะคะกิจกรรมฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสะกดช้าๆให้ฟังก่อน CHEER แล้วก็จุดนะคะแล้วก็ MCOT.NET นะคะลองเข้าไปเว็บไซต์นี้ดูเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยค่ะซื้อบัตร Mcot Superfan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะจะได้รุ้นรับของรางวัลนะคะอู้หลายรางวัลเลยนะคุณผู้ฟังรางวัลที่1เลยนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon

ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่คุณผู้ฟังเข้าไปเชียร์กันได้รุ้นรางวัลด้วยนะคะเอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

าหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุก

0: บ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะกับโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายนะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะว้าวแล้วเขาแจกกันไปแล้วด้วยนะคะ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทส่วนครั้งที่2ค่ะแจกไปแล้ววันที่16มิถุนายนที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายด้วยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุนะทั้งในแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะใครยังไม่ได้เคยซื้อนะรีบไปซื้อเลยนะคะสลากออมสินทั้งแบบใบสลากจะไปซื้อที่ธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อสลากดิจิตอลได้เหมือนกันเนาะในแอปพลิเคชันนะคะพิมดาซื้อไว้แล้วล่ะเรียบร้อยเตรียมตัวลุ้นรับละ10ล้านนะคะเดี๋ยวรอเลย16กรกฎาคมนี้ค่ะนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วยังเหลืออีก1ช่วงนะคะยังเหลืออีก2เพลงเลยล่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่ทอมดันดีนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้แล้วทิ้งเบอร์โทรกลับด้วยถ้ามีสายโทรกลับไปเตรียมตัวรับสายกันด้วยนะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะทำบุญร่วมชาติทำบุญไว้เยอะเผื่อจะได้มีโอกาสโชคดีกับเขาบ้างเนาะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครบเดือนแรกเงินสะพัดกว่า 43,200 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนหนุนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดการใช้จ่ายรวม 43,218.39 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,686,181 รายและเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้ากว่า 1.03 ล้านร้านค้าสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศทันทีโครงการเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์เมื่อวันที่1มิถุนายน2569โดยมียอดใช้จ่ายรวม 2,039.74 ล้านบาทก่อนที่ยอดใช้จ่ายจะขยายตัวต่อเนื่องจนมียอดสะสม 43,218.39 ล้านบาทภายในเดือนแรกสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการและการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว 1,073,146 ร้านค้ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการ 1,035,299 ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนและร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นเจรจาไทยมาเลราบลื่นคาดไม่เกิน30วันส่งออกกุ้งได้ตามปกติลุ้นเปิดตลาดเนื้อและหมูเพิ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกรณีที่มาเลเซียและงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการตรวจสอบสารตกค้างเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนายสุริยะกล่าวว่าหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันคาดว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน30วันและจะทำให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียสามารถกลับมาดำเนินการที่ตามปกตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูของไทยไปยังประเทศมาเลเซียโดยฝ่ายมาเลเซียรับปากจะเร่งกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสาเหตุที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยเป็นผลมาจากการที่มาเลเซียยกระดับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไม่ได้เกิดจากการตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพของกุ้งไทยแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศและทำให้สินค้าการเกษตรกลับมาดำเนินได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นทรงศักดิ์ยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดหากรู้มีช่องโหว่ตรงไหนต้องเข้มบังคับใช้กฎหมายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ว่าส่วนตัวมองว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดซึ่งยิ่งเรามีข้อมูลการเล็ดรอดของยาเสพติดตามแนวชายแดนยิ่งต้องไปเฝ้าระวังจึงมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้มีการใช้คำถึงขั้นว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดนายทรงศักดิ์ตอบกลับทันทีว่าเป็นทางผ่านไม่ได้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันมันดีมันไม่สามารถผ่านไปได้ยกเว้นมีช่องว่างที่ปล่อยปละละเลยซึ่งในหลักการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ววันนี้หากมาดูตัวเลขของราคายาเสพติดราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากมีปริมาณมากราคาจึงถูกจึงขอย้ำว่าต้องดูเรื่องโทษว่าเบาไปหรือไม่จึงทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและต้องมาถอดบทเรียนเรื่องนี้ส่วนมีการเสนอกฎหมายเพิ่มโทษหรือไม่นายสุงศักดิ์กล่าวว่ามีการพูดกันอยู่ในหลายเวทีแต่ต้องไปแก้ตัวบทกฎหมายคนที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดแต่ก็ยังกลับเข้าสู่วังวนเดิมเท่ากับตัวเลขยังไม่ได้ลดลงจึงต้องไปถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองได้ครับ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะชั่วโมงนี้ใครยังอยากฟังเพลงอะไรยังพอมีเวลานะลองส่งมาบอกกันได้นะคะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้1สายหน้าไมค์ผู้โชคดีเขามารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลว่า
0: ฮัลโหลใครคะเนี่ย
3: ญาติและ
0: พี่ชาติและพี่ชาติอยู่ไหนอะคะบ้านอยู่ไหน
3: อยู่ประจวบใช
0: ่อยู่ประจวบนี่คนประจวบนี่เขาพูดภาษาใต้กันแล้วหรอ
3: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมอยู่เพชร
0: อยู่เพชรใช่เหมือนเคยคุยกันแล้วเน
3: า
0: ะ
3: ผมอยู่เพชรแต่ว่าผมทำงานอยู่ที่ประจวบนี่
0: อ๋อก็เลยแบบว่าสำเนียงจะออกเนอร์ๆปนใต้ๆหน่อยอย่างนี้เหรอ
3: ไม่
0: เลยใต้เลยใช่ป่ะ
3: มันออกเนอร์หรือแหละ
0: อ๋อออกเนอร์ไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมรักเธอเม็ดใจ
3: ต้องร้องไว้สิต้องร้องไว้สิ
0: เนี่ยพี่ชาตินี่พูดแบบว่าเป็นสำเนียงเหน่อๆแต่ว่ามันปนกับแบบสำเนียงใต้อยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่ไหมที่ผมนี่อยู่เพชรบุรี
0: อยู่อำเภออะไรคะ
3: ผมเป็นลูกครึ่ง
0: เป็นลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งอะไร
3: โซ่ง
0: ครึ่งอะไรนะ
3: เป็นลาวโซ่ง
0: ลาวโซ่งเหรอคะแล้วลาวซ่งเขามีภาษาเป็นของเขาเองไหม
3: มีอยู
0: ่เหรอลองพูดภาษาลาวซ่งให้ฟังหน่อยซีแนะนำตัวเป็นภาษาลาวซ่งให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: คือสุชาติ
0: อ๋อเหรอมีภาษาลาวซ่งด้วย
3: ต้องไปทำพิษาอยู่
0: บางคนเขาก็เป็นลาวซ่งเหมือนกันใช่ไหมเขาก็ฟังออกเนาะ
3: ใช่พี่ถาเขารู้อยู
0: ่อ๋อพี่ถาแกก็เป็นลาวซ่งเหรอหรือว่าแกฟังออกหรือว่ายังไง
3: แกน่าจะฟังออกเพราะว่าแกร้องเพลงอยู่
0: อ๋อเหรอคะ
3: เนี่ยผมอยู่เขาย้อยนะจริงๆอ่ะ
0: อ๋อเพชรบุรีเขาย้อยเขาวังเขาย้อยอะไรแถวๆนั้นเนาะ
3: ใช
0: ่นะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
3: ก็ข้อไปแล้วว่าจะถามว่าจะถามจินดาเนี่ยว่ามีนิทานอะไรฟังบ้าง
0: นิทานเหรอมีได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะนิทานอ่ะท้ายชั่วโมงนะรอนะอย่าไปไหนนะ
3: ไม่ต้องรอแหละ
0: รอแหละนะ
3: แต่ว่าจะถามมีปัญหาถามจินดาหน่อย
0: อะไรเอ่ย
3: อะไรเท่าไร
0: อะไรเท่าไรอะไรเท่าไรอะไรเท่าไรแขนถูกไหมถูกไหมอ
3: ะไรนี
0: ่แขนป่ะ
3: อะไรนี่
0: อะไรนี้คืออะไรอ่ะเฉลยเลย
3: ไม่เฉลยดิเฉลยไปก็ไม่ได้ดิต้องสร้างกินด่าเขา
0: ก็นี่ไงตอบว่าแขน
3: ถ
0: ูกไหมตอบว่าแขนถูกไหมหัวถูกไหมหัว
3: ใช่ไ
0: หมอันนี้คือไงเราต้องมานั่งเล่นตอบปัญหาอะไรเอ่ยกันเนี่ยเนาะเหงานะลักษณะพิชาติจะเหงานะเนี่ย
3: ช่วงสี่โมงก็ผมฟังวิญญาณช่วงสี่โมงนะ
0: ค่ะช่วงสี่โมง
3: บางทีจินดาชอบถามอะไรถามนู้นถามนี้บ้าง
0: ช่วงสิบโมงใช่ไหมมีคำถามไง
3: ใช่
0: นะอยากเลยอยากถามกลับอย่างเงี้ยเหรอ อะไรเท่าไหร่ก็หัวสี่หัวเท่าไหร่ไง
3: ฮะ
0: หัวไงหัว
3: ฮะ
0: ถูกไหม
3: ไม
0: ่ไม่ถูกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตอบเนาะได้ไหม
3: อะไรเท่าไหร่เน
0: ี่ยได้เดี๋ยวกลับไปคิดก่อนนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
3: ฮะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ก็ขนและ
4: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่ไหม
3: ไม่ได้ครับ
4: เออได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอไปใครไหม
3: จัดทุกเสียงทุกสายเลย
4: ได้เลยนะคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วใช่ไหม
3: จ้า
4: วันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วคืนนี้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีนะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ชาตินะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อน
3: จ้ะ
4: ขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
3: อะไรนี่
4: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตร
4: พริกกะเหรี่ยง
3: พริกกะเหรี่ยง
4: ตาพันท้ายนรสิง
3: ห์ราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียวเลย
4: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่ออะไร
4: ผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวันเลย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการ
3: สาเหตุของอาการขัน
4: นี่แหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ซาที่โทรมาหน้าใหม่นะ
3: ครับผม
4: ค่ะหลับฝันดีนะ
3: รอฟังนิทานอยู่นะ
4: ได้รอเลยนะ
3: จ้า
4: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่ชาลูกขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คุณผู้ฟังมารอดูกันว่าพาเรทชุดนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาทายกัน

0: องราวเกี่ยวกับอะไรใครทายถูกบ้างนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้อยอะไรน้อยนะเป็นผู้น้อยเป็นผู้น้อยนะคะเป็นคนมาที่หลังนั่นแหละเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งแทนคือแฟนน้อยนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะแล้วก็ตามมาด้วยชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้จากพี่จินตลาภูลาภวาสนาเกิดมาเป็นได้แค่น้อยเนี่ยเขาร้องไว้แบบนี้นะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะจากพี่ตะกะแตนชลดานะคะและรักควรมี2คนจากพรจตุพรฟิชเจอริ่งกับเนยประสวรรค์นั่นเองนะคะ4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับน้อยเกี่ยวกับมือที่3ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็เป็นเรียกเราอยู่ในตำแหน่งน้อยอ่ะเนาะก็จะเป็นการแต่งเพลงหรือว่าร้องเพลงสื่อสารออกมาในมุมที่เราเนี่ยเป็นมือที่3นะคะทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาล่ะค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะมีใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟในชั่วโมงแรกบ้างเอ่ยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมาแล้วนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวดีๆมาแล้วค่ะมาแล้วรถไฟขบวนที่2นะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะที่มาในรอบดึกๆแบบนี้อ่ะมาหลังไมค์ก่อนหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างนะคะพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดกาญพี่จำนงหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุพันยายแสงบางนาทหารชายแดนหนองจานพี่กุดจันทบุรีพี่วันชัยจากชะอวดและพี่สมโน่นสูงนะคะนี่รักทายแบบพิมดาหลังไม้ต้องมีจังหวะด้วยเคาะจังหวะด้วยเป็นยังไงล่ะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะวันนี้มีใครบ้างลูกคิตตี้วังว่านะคะบอกว่าอะไรลูกคิตตี้รอไปรถไฟกับแม่พิมดานะครับนี่มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะคะมีพี่สาวคำเจ้านะคะพี่ตีนะนะคะแล้วก็พี่สาวคำทักทายแล้วนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงทางนี้นะคะพี่เชฟพงษ์เจนี่อร่อยซอย59นะคะมีพี่มีมีพี่เรดมี่นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่จินดาเหลาชัยพี่ดาวนะคะพี่สมจิตพี่สว่างพรหมแก้วพี่สุริยุทธ์สมรอัคนีนะคะพี่นายคำอะไรอ่ะนายคำผวนเหรอหรืออะไรนะคะพี่นอแนะพี่นอแนะมาทางช่องทางนี้ด้วยนะคะวันนี้ถูกใช่ไหมถูกเลข62นะคะดีใจด้วยนะคุณแม่ประนอมสบายดีนะคะใช่ไหมคุณแม่ประนอมตามสั่งสบายดีแม่ประนอมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุรยุทธ์มีใครอีกไหมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยตอนนี้พี่สมชายไทยประณีตนะคะพี่ตั้มกระต๊อบบอกยังอยู่ครับพี่เล็กยินดีอ้ําแก้วด้วยพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมนะพี่วิจิตบอกว่าพิมดาทำไมวันนี้ไม่เข้าไปในทางช่องบ้าน TikTok บ้างเลยนะไลฟ์แล้วพี่เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็มีใครไหมมีอีกไหมหมดแล้วล่ะเนาะประมาณนี้เนาะนะคะช่วงค่ำๆจะอยู่กันประมาณนี้แหละไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะหมดแล้วเนาะพี่อะไรอีกพี่เล็กยินดีเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วค่ะทักทายพี่นินจาจากจังหวัดเลยด้วย

0: นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเนาะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องอาร์มชุติมานะคะฟิชเชอริ่งกับน้องสแน็คอัจฉรีมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ฮาบ่ฮักกันตอนไหนเศร้าจังเลยชื่อเพลงของเขานะคะชื่อนี้นะคะจากน้องอาร์มชุติมาค่ะกับน้องสแน็คอัจฉรีนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยน้องอาร์มชุติมาเนี่ยเขียนเองเลยนะเพลงนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยออนนุสนะคะก็ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนาะอยากฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรืออยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนศิลปินก็ขอเข้ามาได้นะคะหลายๆช่องทางเลย SMS ก็ได้หลังไมค์ก็ได้นะคะโทรมาขอเยอะๆนะจอกีวีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรี

0: ราท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้เลือกจากหลังไมค์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: พลงนี้ค่ะตีสามจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะนะคะแล้วก็มีคนขอเข้ามาด้วยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าได้ฟังแล้วนะคะน้องฟ้าใสก็มากรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะก่อนหน้านั้นมีอย่าใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากาด้วยนะคะสัปดาห์นี้เข้ามาใหม่ค่ะอยู่ในฮิตที่14นะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณขอเข้ามาทางหลังใหม่ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงที่ติดชาร์ตนะคะเปิดได้ฟังแล้วเรียบร้อย2เพลงต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงที่ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้ครูเกษียณแล้วสองคนผู้ที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้การเล่นกอล์ฟมากเมื่อฝ่ายหนึ่งป่วยหนักค่ะอีกฝ่ายหนึ่งจึงไปเยี่ยมและเอ่ยปากว่าเพื่อนรักถ้าเอ็งตายไปด้วยนะเอ็งช่วยมาบอกข้าหน่อยนะว่าบนสวรรค์นี่มันมีสนามกอล์ฟหรือเปล่าเพื่อนคนป่วยรับปากหลังจากที่เขาตายไปแล้ว 3-4 วันเขาก็ไปเข้าฝันเพื่อนซีของเขาว่าเพื่อนรักข้ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกเองข่าวดีก็คือบนสวรรค์มีสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมมากแล้วข่าวร้ายล่ะอีกฝ่ายหนึ่งถามข่าวร้ายก็คือข้าส่งชื่อเองลงแข่งขันอาทิตย์หน้าจ้ะนะอาทิตย์หน้าตามมานะเออนะตามขึ้นอยู่บนสวรรค์ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
3: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: อาล่ะค่ะเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณกันด้วยกับทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเพลงนี้พี่วอนขอมาอ่ะเขาขอบ่อยแล้วล่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเปิดให้เขาหน้าเอ็นดูวันนี้พิมดาก็เลยเปิดให้ทันไฟเก่าจากพี่เบิร์ดธงชัยคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะรักนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงค่ะ

0: นับสนุนโดยทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: าราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะจะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ทักทายกันนะคะกับวันที่1กรกฎาคม2569นะคะเดือน7แล้วอ่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะเราผ่านครึ่งปี69มาอย่างเป็นทางการแบบ official แล้วนะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยเรื่องงานเพลงพร้อมมาฝากเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะคะจะกี่เดือนกี่ปีนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ด้วยเสียงเพลงพร้อมนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงพร้อมจากศิลปินสาวใต้นะคะเริ่มต้นมากับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะคะงานจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะคะก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆเลยเพลงนี้นะเพราะว่ามีการผสมภาษายาวีนะคะเข้ามาในเพลงด้วยนะคะโนวีตาฮูกะตอกิโตกะเซกามูนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวตรังยังคอยงานของน้องตาลชยาพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครูหมอโนราเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะโอ้วันนี้หลายๆที่ฝนตกอีกเช่นเคยในช่วงนี้มันหน้าฝนนะคุณผู้ฟังนะเดือน6นะคะมาเข้าสู่เดือน7นะคะก็ยังฝนตกอยู่เนาะนะคุณแม่ธัญวิชาบอกว่าลาดพร้าวฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็น่าจะทั่วถึงนะคะในเรื่องของฝนเทลงมานะคะ เอาล่ะนะวันนี้เริ่มต้นนะคะเดือนที่7นะคะก็ขอให้เป็นอีก1เดือนที่ดีของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันนะคะทักทายอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่ติดตามรับชมรับฟังตอนนี้ด้วยทางออนไลน์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หลายคนถามเข้ามานะคะเวลาเห็นในไลฟ์ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะได้ฟังทางไหนได้บ้างก็นี่แหละค่ะหลักๆเลยก็ทางวิทยุนะคะอสมท.นะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะ FM 95นะคะส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนในเรื่องของเมกะเฮิรตซ์นะคะจะมี95เหมือนกันก็มีบางคนก็จะเป็น100กว่ากว่านะคะอันนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้ถ้าเกิดว่าหาทางหาหมุนแล้วยังไม่เจอนะคะในออนไลน์ก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าโหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้อันนี้สะดวกมากๆนะคะ Mcord Connect นะคะไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครนะคะแต่ว่ายังฟังรายการอื่นๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากหนึ่งช่องทางของเราที่สามารถเข้ามาพูดคุยกับดีเจนี่แหละนะคะทุกชั่วโมงเราก็จะไลฟ์ไปด้วยคุยไปด้วยฟังเพลงไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะทางเพจ Facebook LTM FM 95นะคะทักทายสมาชิกกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะพี่โสพลพี่เล็กยินดีนะคะคุณแม่บอกว่าลาดพร้าว71วันนี้ฝนตกนะจ๊ะแล้วก็พี่อิสเรศพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะวันนี้ดีแล้วแหละที่เรียกน้องลูกโหนดเพราะว่าเปิดมาด้วยเพลงใต้นะสวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่เอกอินทิราพี่ฤทธิ์อินอักษรบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยสมาชิกใหม่ครับนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะทักทายนะคะมาทักทายใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ของ DJ ด้วยขอบคุณมากๆนะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายการฝากกดติดตามด้วยพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่ไพศาลพี่แดนชัยนะคะทักทายจ้ะพี่สุนิสาพี่สุยตาพี่นางหนูวันนะบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยเรียบร้อยพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่นารีแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็พี่เบลเบดพี่เอสุดหล่อพี่โสภา คุณแม่ธนชพรนะคะพี่เบเบดพี่มาดาพี่โอภาสพี่เสาคำตัวนะเจ้ามาแวะมาทักทายก่อนเข้านอนอินเนอร์นะคะแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเอาน้องไบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่วันเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยล่ะยังมีอีก1ช่องทางด้วยกับทาง SMS นะคะโอ้โหมาเวลาตรงเวลาเป๊ะเลยนะเขามีกลอนมาฝากด้วยฟังลูกทุ่ง95แล้วความจิตเหรอนี่หนูอ่านตามนี้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันอื่น จากพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะขอบคุณมากๆเลยนี่เอาหาใช่ไหมตอนแรกเริ่มมาแบบอุ๊ยซึ้งอ่ะกินใจมากๆหลังๆเริ่มหาแล้วก็มีข้อความน่าจะเป็นน้องแชมป์นะบอกอยากขอเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนนะครับรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยแล้วก็ล่าสุดจากพี่วิภาด้วยนะคะกับเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายชิลฮิวใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์จองสายบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับสายอ่ะเมื่อกี้ฟังงานเพลงเพราะๆจากศิลปินสาวตา

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการคนกันเองนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
2: สวัสดีครับน้องสาวลูกตาลคนสวย
1: ก็คนกันเองจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
2: ครับผม
1: นี่เป็นแฟนรายการประจำเลยวันนี้อยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมไหม
2: อยู่ศรีสะเกษครับอยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมครับ
1: จ้าฝนตกไหมคะศรีสะเกษครับพี
2: ่โอ้ยสองวันก่อนตกหนักว่าจะท่วมท้องไร่ท้องนาแล้วครับ
1: หรอโอ้โหหนักถึงขนาดแบบน้ำท่วมเลยเหรอคะพี่วิทยา
2: เกือบจะท่วมแล้ว
1: เกือบจะท่วมเออ
2: นะขอมอบนิดนึงนะครับ
1: จ๋า
2: ขอมอบให้แฟนเพลงผมนิดนึงนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะมอบเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เพลงอะไรดี
2: ดอกไม้กับก้อนอิฐของเสรีรุ่งสว่างครับ
1: โอเคดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะอ่ะอยากมอบให้ใครเชิญได้เลยค่ะ
2: ว่าให้หนุ่มว่าเจอทูนหนุ่มโซกระเจนหนุ่มดำนะเจอจะคิดว่านแพงหนุ่มคุ้มค่ำวังเห็นแล้วก
1: ็จ้ะ
2: น้องใหม่ไพบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสรงทาบสาวบ้านน้องชงลงโบเชษันนิมักดองหนุ่มคุ้มค่ำวังเห็นหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสร้างแล้วก็สาวโซโฟใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคลื่น95อยู่นะครับ
1: โอ้โหนึกว่าแร็ปเปอร์นะเนี่ย สุดยอดเลย น่ารักจังเลยจำชื่อเพื่อนเพื่อน
2: ผมดีใจที่ได้พูดกับคนสวยครับ
1: โอ้ยินดีมากๆค่ะเช่นเดียวกันค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยขอบคุณพี่วิทยามากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับดอกไม้กับก้อนอิฐคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะกับเพลงดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะบอกชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์อยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชันไหนของใครก็

ฝากกับแป้งๆหลังใหม่ได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่านะคะอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาใส่หน้าไมค์ก็ได้แต่อยากฟังเพลงเฉยๆก็ฝากเพลงไว้ได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาเราจัดให้แน่นอนนะคะ2ชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวเปิดให้เยอะๆเลยนะคะ ตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานฝนฟ้าอากาศนะคะ พี่สุพจน์บอกประจวบคีรีขันธ์ฝนตกไม่มากค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกหลายข้อความเลยเดี๋ยวมาว่ากันต่อแต่ว่าช่วงนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมของเราดีกว่านะคะตอนนี้หลายๆคนก็โอ้โหอดตาหลับขับตานอนนะคะทำอะไรล่ะดูบอลจ้ะนะคะโอ้บอลโลกนะคะช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเป็นคอลูกหนังนะคะเรามีกิจกรรมดีๆด้วยเหมือนกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะไปลุ้นรับของรางวัลมาดูของรางวัลว่ามีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัลนะคะตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher อีก5รางวัลนะคะรวมมูลค่ารวมนะคะ2,600,000 บาทโอ้โหนะคะใครที่สนใจนะคะกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไปนะคะนะคะฟุตบอลโลกก็นะเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันจริงๆเนาะนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็เหมือนเป็นเราดูเขาออกกำลังกายแล้วเหมือนเราได้ออกกำลังกายไปด้วยนะ ได้ไหมเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยเราเห็นเขาไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยเราดูในคลิปใน TikTok อะไรเงี้ยเราเห็นเขาเต้นเราก็นะคะเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วย จริงๆคนหาเวลานะคุณผู้ฟังออกกำลังกายบ้างขยับร่างกายบ้างไม่ต้องหนักบ้างก็ได้นะคะแค่แบบว่าอาจจะเดินอะไรเงี้ยเดินสัก1กิโล2กิโล3กิโลอะไรเงี้ยแบบทุกวันให้ร่างกายมันแบบว่าได้ขยับบ้างนะคะนะคะเป็นการรักษาสุขภาพให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะสุขภาพที่ดีนะคุณผู้ฟังนะคะออกกำลังกายทานอาหารที่ดีอาหารที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ว่าเป็นอาหารที่จากธรรมชาติไม่ต้องปรุงเยอะอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ชอบแหละชอบความแซ่บก็ต้องมีบ้างก็บาลานซ์ละกันคุณผู้ฟังนะคะให้มันสมดุลนะคะสวัสดีพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่วิจิตด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกว่าทักทายนะคะน้องลูกตาลเพิ่งจะกลับมาจากดูหนังตะลุงเหรอโอ้โหอยากดูบ้างนะกำลังฟังวิทยุอยู่โอ้อยากดูบ้างเลยหนังตะลุงนะคะแล้วก็มีพี่สุพจน์นะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ณรงค์นะคะทักทายจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่สมยศพี่อชิระบอกว่าอยู่นครพนมอากาศดีดีว่าสั้นนะคะพี่วรรณภาพี่บุญมีด้วยแล้วก็มีพี่เคนะคะพี่เคสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ไม่ใช่ลุงต๋อยลุงต๋อยน้องในบอยนะคะน้องในบอยพี่หนูเพียรด้วยแล้วก็พี่เล็กสีประดับนะคะบอกว่านอนฟังท่ามกลางสายฝนอยู่ที่พังงาโหโรแมนติกสุดๆไปเลยพี่อำนาจนะคะทักทายเข้ามาด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันเนาะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะมีเมื่อสักครู่นี้เห็นเพิ่มเติมเข้ามาเอาหายไปไหนแหละเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้อาจจัดให้เลยกันละกันเพราะว่าเตรียมไว้แล้วนะคะงานเพลงของพี่ดาวมยุรีนะคะกับแนวหลังอย่างคอย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดหนึ่งงานเพลงหวานๆของบิวพงพิพัฒน์ให้กันละกันนะคะช่วงหลังวันนี้ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นนะเพราะว่าพี่บิวก็มาร่วมกิจกรรมนะคะกับทางลูกทุ่งมหานครของเราในหลายงานในหลายคอนเสิร์ตด้วยนะคะเพลงนี้เป็นหลายเพลงที่ไม่ใช่หลายๆเพลงหลายคนน่ะคิดถึงเขาแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ค่ะหวงค่ะบิวพงพิพัฒน์นะคะกับบันทึกการแสดงสดในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลที่ให้มานะครับผมขอบคุณจากดอกไม้สวยๆจากคุณแม่คุณพี่ทุกคนเลยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: วันนี้รักวันนี้ลืมนะคะสายันสัญญาค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่กิมเฮงพิษณุโลกนะคะจัดให้เลยอ่ะล่ะตอนนี้ 22:54 นะคะชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จากงานเพลงของพี่โพสุวรรณพันธ์ให้นะคะกับมาดามาลีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อค่ะคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาคุยกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยที่022481366ค่ะ
2: เมียงชะมูเด็กหญิงมาลีรอยประโคนโนอัมปื้นประโคนชัย

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:02 น.นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงนี้รับสายหน้ามาอีก1สายด้วยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะพี่สุนทรนะ
5: คร
4: ับ
5: ใช่คร
4: ับ ค่ะรอนานเลยพี่สุนทรโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเนาะ
5: ใช่ครับ
4: หรือว่าแอบนอนไปแล้ว
5: คิดว่าไม่ได้แล้วคร
4: ับ อ๋อค่ะได้คุยกันยังไม่นอนเนาะ
5: ยังครับ
4: โอเคค่ะตอนนี้พี่สุนทรโทรมาจากแถวไหน
5: จากจังหวัดมหาสารคามครับ
4: มหาสารคามเนาะ
5: ครับ
4: ค่ะฝนตกไหมครับวันนี้
5: ไม่ตกครับ
4: ไม่ตกเลยหรอ
5: นิดหน่อยๆคร
4: ับ อ๋อกระปิดกระปอยหรอ
5: ครับ
4: พี่สุนทรกับตาเราเคยคุยกันหรือยังคะหน้าใหม
5: ่เคยคุยแล้วครับ
4: ค่ะ
5: ครั้งนี้ครั้งที่3ครับ
4: ครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะคะโอเคสัญญาณชัดเจนเน
5: า
4: ะ
5: คร
4: ับ ค่ะปกติพี่สุนทรฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
5: ก็ฟังทั้งวันนะครับ
4: ฟังทั้งวันเลย
5: ค่ะเริ่มตั้งแต่คุณศรีวิไลคุณโด่งแต่ 4-5
4: ค่ะ
5: แล้วก็มาคุณวาสุ
4: ค่ะ
5: น้องอุ้มแล้วก็มาคุณสิรินทา
4: จ้ะ
5: แล้วก็มาดีเจหมี
4: ค่ะ
5: แล้วก็มาน้องโอ๊ตนะ
4: จ้ะใครอีกใครอีกหนูกำลังจดคะแนนเลยเนี่ยโอ้โหความจำดีมาก
5: แล้วก็มาตอนเย็นนี่ก็มาเนี่ยครับอะไรนะลืมชื่อแล้วว
4: ันนี้ก็เหมือนจะเป็นพี่ดงเหมือนกันอีกรอบหนึ่งตอนเย็นด้วยจะเป็นช่วงข่าวใช่ไหมคะตอนเย็นเนาะแล้วก็มาวันนี้น่าจะเป็นพี่พิมพ์ไหมพิมพ์ดามาแทนเนาะ
5: วันนี้พิมพ์ดามา
4: จ้า
5: แล้วก็ช่วงตีสองก็คือน้องเมย
4: ์เอาทำไมข้ามไปล่ะ
5: แต่ช่วงน้องเมย์นี่ช่วงนี้ช่วงมีบอลน้องเมย์ไม่ได้มา
4: อ๋อมาจัดรายการอยู่ค่ะแต่ว่าต้องฟังทางออนไลน์เพราะว่าวิทยุจะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะโอ้
5: แล้วก็ทุ่มเงินสี่ทุ่มนี่ก็น้องลูกตาลสังวัชามคร
4: ับ ขอบคุณมากมากค่ะเอาอย่างนี้ก็ไม่มีพักเลยสิก็คือฟังยาวเลยพี่สุนทรนอนตอนไหนคะเนี่ย
5: ก็นอนเที่ยงคืนนะคร
4: ับ อ๋อไม่ถึงว่าก็คือฟังถึงเที่ยงคืนก่อนแล้วก็นอนก่อนพักก่อนตื่นมาอีกทีตีห้าฟังพี่สี
5: คร
4: ับ โอ้โหสุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะคะที่จำแบบว่าไม่ได้แค่ชื่อดีเจนะช่วงเวลาจัดรายการด้วยนะเนี่ย
5: คร
4: ับ จำได้หมดเลยโอเคแสดงว่าติดตามฟังมายาวนานแล้วนะ
5: ครับ
4: ค่ะถึง10ปีไหมคะพี่สุนทร10ปีได้ไหม
5: ยังไม่ถึงคร
4: ับ ยังไม่ถึงหรอ
5: 4 ปีกว่า
4: โอ้4 ปีกว่าๆนะคะโอ้ได้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะวันนี้ค่ะ1งานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะพี่สุนทร
5: 16ย่อนๆของน้องตาลนี่แหละครับ
4: โอ้โหพี่สุนทรจะบอกว่าวันนี้มีเขาเรียกว่าใจตรงกันกับพี่สุนทรมีคนที่แบบว่าใจตรงกันก็คือพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีเขาว่าแนะนำ16หย่อนๆมาด้วยเหมือนกันก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
5: ครับ
4: ค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: สุดยอดขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เลยกับ16หย่อนๆนะคะ
5: คร
4: ับ ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
5: คร
4: ับ สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: เอาล่ะนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรดเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สีผ้า
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงเพราะๆหวานๆเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับ16ย่อนๆ นะคะงานเพลงของคุณดีเจจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้นฉบับนะคะต้นฉบับคือคุณแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงนี้คำร้องทำนองโดยสมเสียนพานทองหรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองแล้วก็ตอนมีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์นะคะ The Man City Lion Project แล้วก็ได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะหวานๆเลยจากน้องเปาวลีพรพิมลค่ะแล้วก็มาที่เสียงที่ใครๆหลายคนคิดถึงนะคะกับเทพีของใครวิรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีเธอจะบอกรักใครหญิงทิติการนั่นเองนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆที่ฝนตกนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะน้องออมบอกสระบุรีตกอยู่นะคะสุโขทัยด้วยอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณภูมินบอกว่าที่ร้อยเอ็ดกำลังตกเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนรายงานฝนฟ้าอากาศเข้ามานะคะจังหวัดตากรอฝนอยู่ร้อนมากเหรอคุณบุ๊กนะโอ้โหนะคะแล้วก็มีที่ปทุมบอกว่าตกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปแล้วหยุดไปละนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วเนี่ยอากาศเย็นสบายนอนหลับสบายดีจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนะเอาแบบว่าขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่นะทั้งเย็นกายเย็นใจกันไปเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่วรเมธนะคะบอกอยากฟังถนนค้นฝันของพี่ตะกะแตนชลดาแล้วก็ทักทายพี่สุรีด้วยนะคะหลายคนบอกว่าเปิดดีเจเปิดเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนี่คือจะบอกรักแฟนรายการเราบอกใช่รู้ได้ไงอ่ะรู้ใจกันจริงๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยติดค้างกันมาหลายวันแล้วคือหาไม่เจอนะเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยเปิดอะไรเงี้ยนะต้องขอสารรูปเลยสารภาพกับคุณผู้ฟังเลยนะคะพี่อนันต์จากโคราชนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลงอ้อมแขนคนธรรมดาของพี่เอชยามิชัยอ่ะวันนี้เตรียมมาให้แล้วจัดไปเลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของน้องธัญญาชัชยานะคะก็รอบนี้มากับเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คำร้องทำนองโดยกันค่ะกันปรีชาวุฒิคุณและเรียบเรียงโดยปริวัติสุวรรณชัยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงซึ้งๆจากน้องธัญญากันบ้างว่าจะเป็นยังไงกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: อีกหนึ่งเพลงเพราะๆเลยนะคะฝากกับคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะงานเพลงซึ้งๆนะคะโอ้โหทั้งคำร้องทำนองเลยคุณผู้ฟังเมโลดี้นี่สวยมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่น้องธัญญาชัชยาหรือว่าหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับธัญญาอาสยามนะคะเขาฝากมานะคะขอกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ธัญญาชัชยาค่ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงของพี่ต่ายอรไทยนะฮักพอเป็นพิธีนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาแล้วก็ฝากมาทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราเนาะตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะคะนะสัปดาห์ล่าสุดกับฮักพอเป็นพิธีฮิตที่16ลงมานิดหน่อยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่14นะคะแกรมมี่โกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีกหนึ่งงานเพลงจากแกรมมี่โกเลยก็แล้วกันนะคะหลายๆคนก็ยังนะฟังอยู่ทุกวันนะบางคนนะฮิตที่10ของเรากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินด้วยค่ะ2เพลงนี้กับเพลง

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

รักเธอเสมอนี่ค่ะสนีวสันนะคะแนะนำมาจากพี่สุชาติประจวบนะคะฝากมาทางหลังไมค์จัดให้เลยกับช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้กับสายฝนนั้นชุ่มฉ่ำงานเพลงจากพี่เวสป้านะคะติดฝนความคิดถึงวันนี้เจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆบาย

0: ขณะนี้เวลา24
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
0: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
0: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: โลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
14: รายงานทุกความขึ้น

0: ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 น.ถึง 17 น. 30 น.
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับเกมในครึ่งหลังฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายอังกฤษกับเดียคองโกอังกฤษตามหลังอยู่0-1นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขัน ไปจนถึงนัดชิงไม่ต้องรอนะ
8: ครับ
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับ
8: อ
7: สมทชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ในการโหวตทีมโปรดนะครับบัตรแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดแค่20บาทรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัล นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทส่วนรางวัลที่2ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์จำนวน24รางวัลแล้วก็บัตรกำนันทองนะครับหรือว่าโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับ
8: ครับผมส่วนอังกฤษกับเดียคองโกกลับมาลงสนามในครึ่งหลังแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ

0: การออกสตาร์ทครึ่งหลังมาสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ใน45นาทีแรกครับเดียคองโกนำ 1-0 นะครับประตูจากแบนซิเปนก้านะครับในนาทีที่7นะครับส่วนท่านที่ขอผลบอลฟินแลนด์เข้ามานี่ HJK นะครับนำ US 1-0 โดยที่ทั้ง2ฝั่งนี่เหลือ10คนในสนามด้วย
1: นะครับครึ่งหลังบุกก่อนนะครับเดียคองโกโอ้โหแล้วจังหวะไปถึงเส้นหลังของวันบิซาก้าอังกฤษยังเคลียร์บอลออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ดีทางเดียคองโกตัดฟาวครับกลางสนาม
0: เดียคองโกอาจจะขึ้นเกมมาน้อยก็จริงแต่ว่าเวลาขึ้นมาที่หวาดเสียวนะครับ
1: ถึงเส้นหลังตลอดนะ
0: แนวรับอังกฤษนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ
1: บอกจุนมาบรรยายที่99เนี่ยโดนนำเลยอังกฤษ
0: นะ
1: แรงมากเลยนะครับบอกว่าคืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีจุนภาคไม่สนุกเลยแบกอีกแล้ว
0: ขนาดนั้นเลย
1: ครับบอกมาที่เกมดีกว่าครับทีมชาติอังกฤษกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่ออีก45ทีนะคุณจุนนะ
0: ครับกริดอาร์แล้วครับเซตบอลขึ้นมาในแดนของเดียคองโกครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังนี่เอ็มบาซี่เองจะเหนียวเหมือนในครึ่งแรกหรือเปล่านะถ้าเหนียวเหมือนในครึ่งแรกนี่โอ้โหงานเหนื่อยของอังกฤษเลยครับ
1: มาดูเก้ครับริมเส้นด้านขวาเปิดเข้าไปโดนโขกทิ้งมาครับทางเอ็มเบนบ้านะครับเป็นทางตูนเซเบ้นะครับที่โขกมาเมื่อสักครู่อ้าวอังกฤษแย่งบอลได้หน้ากรอบเขตโทษเอลเลสเดอร์สันให้ทางเบลลิงแฮมแต่ว่าแรงเกินไปครับออกหลังไปแล้ว
0: ให้แรงไม่หน่อยเลยครับแล้วจังหวะจูดวิ่งไปนี่ตูนเซเบ้ก็บังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับเป็นบอลตั้งเตะจากประตูของเดียคองโกแม่มาซัวกูจังหวะที่โดนบีบแล้วเสียการคลองบอลแถวๆริมกรอบเขตโทษตัวเองนะครับเกือบจะเจอทางเอลเลสเดอร์สันเล่นงานครับพยายามจะแทงให้กับทางจูบเลี้ยงแฮมแต่ไม่ได้อ้าวแต่โนนี่ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วครับโนนี่มาดูเอเก
1: ้วันบิซาก้าเสียบอลแล้วครับเดคันไรส์เอาบอลไปได้เดคันไรส์ย้อนหลังกลับมาให้นิโก้ไรรี่โอไรรี่ให้ไปริมเส้นด้านซ้ายนะครับแบรดฟอร์ดเจอกับวันบิซาก้าหลายขนาดเส้นไปอูไรรี่ถึงเส้นหลังโดนจิ้มบอกหลังครับเสียลูกเตะมุมนะครับ
0: เอาละครับได้เตะมุมทางฝั่งซ้ายครับแต่อังกฤษเวลาได้เปิดจากด้านข้างมานี่ก็ถือว่าอันตรายนะในเกมนี้นะครับทั้งลูกโมงของจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็จังหวะที่มีบอลไปโดนแถวๆหัวเข่าของเอสลีคอนซ่านี่ก็เกือบเข้าประตูครับ
1: ทีมที่เชียร์ไปหมดแล้วโอ้โหเยอรมันญี่ปุ่นเอกวาดอร์เหลืองติดสงสัยจะไม่รอด นะครับข้อความอ้าวยังมีเวลาอีกตั้ง40นาทีให้ลุ้นครับมาดูเตะมุมลูกนี้ของอังกฤษเปิดมาเสาสองโอ้โหยังเป็นมาซูกูนะครับที่โขกบอลทิ้งไปได
0: ้โอ้โหบอลมันโค้งมาจะหาทางจูบิลแฮมอยู่แล้วครับที่เสาไกลครับมงตัดไปได้ก่อนครับมาซูกูโอ้โหจูนี่เสียดายเลยครับยังได้เป็นเตะมุมของอังกฤษครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเปิดจากทางฝั่งขวานะครับ
1: เตะมุมของเดแคนไรส์ครับจะกดรีโมทได้เหมือนตอนอยู่กับอาร์เซนอลไหมเอามาดูเตะมุมของอังกฤษยกมือให้สัญญาณเตะยังไงมีการชนกันในเขตโทษเคนกับใครครับกับ
0: เอ็มเบนบ้า
1: เอ็มเบนบ้าครับเชนเซอร์เอ็มเบนบ้ากับเคนครับชนกัน
0: นี่ก็อดีตกองหลังของนิวคาสเซิลนะครับเชนเซอร์เอ็มเบนบ้าปัจจุบันนี้ก็อยู่กับลิวนะครับ
1: เคนผักกระเด็นเลยคู่แรกก็นิโก้ไรดี้กับวันบิซาก้าคู่สองนู่นด้านหลังนี
0: ่เป็นบ้าเนี่ยป้องเลยว่าเขาโดนผลักนะฮะ
1: เตะใหม่ครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษโอ้โหเปิดไม่ดีครับเสาแรกซิเปนก้าให้กับเอ็มบูกูจัดโต้ไม่ได้ครับเดคันไรไปแย่งบอลกลับมาบอลอยู่กับโนนี่มาดูเอเก้ โอ้โหปะทะกันผู้สินให้เล่นต่อเลยครับเอ็มบูกูเอ็มบูกูด้านขวาเพื่อเรียกบอลอยู่โอ้โหดีนะเนี่ยถ้าจ่ายหลุดออกไปทางขวานี
0: ่โล่งได้เลยนะครับวานบิสาก้าถ้าบอลไปถึงเขาเนี่ย
1: เอาละครับอังกฤษโต้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเข้าเขตโทษแรดฟอร์ดยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้าข้างตาข่ายโอ้บอลมุมนี้เนี่ยมองว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าลูกยิงด้วยซ้ายของแรดฟอร์ดเข้าข้างตะข่ายครับ
0: โอ้โหนี่กะหักข้อยัดเข้าเสาแรกนะครับจังหวะในกรอบเขตโทษด้านซ้ายของทางแรดฟอร์ดครับโอ้แต่ว่ามันเข้าหน้าต่างครับโอ้แล้วจังหวะปะทะกันเจสเปนกับยอนวิซ่าผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับแล้วเดียร์คองโกเก็บบอลได้จริงๆถ้าจ่ายออกขวาให้กับทางวานบิซาก้าได้นี่หลุดเดี่ยวนะครับแต่อังกฤษดักไว้ได้และเกือบจะตีเสมอได้ด้วยนะครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายของแรชฟอร์ดเมื่อสักครู่นี
1: ้ไรซ์ครับให้มาตอนนี้เนี่ยบอลแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับคือถ้าบอลไปถึงเคนน้อยเนี่ยก็โอกาสที่จะได้ประตูของอังกฤษก็น้อยลงไปด้วยนะครับบอกพี่ๆคิดว่าดาวรุ่งบอลโลกรอบนี้พี่ชอบใครใครเด่นสุดนะครับ
0: โอ้โหดาวรุ่งเหรอเด่นสุดเหรอขอนึกก่อนนะ
1: ยังไง
0: ขอนึกแป๊บหนึ่งเด่นแบบเตะตาเลยท่านนึกเร็วๆนี่ผมยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวขอไล่ดูทีละทีมก่อน
1: เปิด
0: พี่เอกมีนึกออกไหม
1: ข้างหน้าครับเบลลิงแฮมสับไปสับมาอยู่แล้วโอ้โหเกือบเข้าประตูอีกแล้วครับแต่ยังเป็นเอ็มบาซี่ครับที่ปัดออกมาได้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับทีมช่างกรี
0: กอ๋อผมนึกออกแล้วบัวดี้ไงโอ้โหนั้นเด่นจริงอายุบัวดี้แล้วตอนนี้นี่โอ้โหเนื้อหอมสุดๆนะครับมิดฟิลด์ของทางโมร็อกโก
1: โอ้โหตอนนี้โลกรู้จักโบชินย่าไปแล้วใช่ไหมรู้จักเอลอยลูกไปแล้วต้องรู้จักประตูของโกอีกสิวันเนี้ย
0: โอ้โหนี่คือ2เซฟซ้อนๆนะครับยิงของทางด้านของชุดมาก่อนกายัดเสาแรกปัดได้แล้วยังปัดได้ทีนึงแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยก็เอเมบ้าจริงๆก็เคลียร์ได้นะครับแต่ว่าเอมบาซี่ก็เอาชัวร์ครับปัดทิ้งไปก่อน
1: เอาแล้วโอ้โห
0: วันนี้อะไรก็ดูไม่เป็นใจอังกฤษเหมือนกันนะจังหวะทำประตูไม่ค่อยได้เนี่ย
1: ดวงจะไม่เข้า
0: เอออัง
1: กฤษนะครับวันนี้โอ้โหเอ็มบาซี่เหนียวนะฮะ
0: โอ้โหพี่เอกบอกเมียยังไม่เหนียวเท่านี้นะเวลาขอตังค์
1: นี่แน่โอ้โหแรดฟอร์ดขึ้นโคแม่แต่ผ่านมา53นาทีครับโทมัสทูเคิลก็ยังไม่มีแม่ไพ่ใบที่2ที่3ลงมาเปลี่ยนในเกมรุกนะครับก็ยังคงมั่นใจกับผู้เล่นชุดเดิม
0: จังหวะมงมันโหดไม่หน่อยครับมงแล้วไปโดนเหลี่ยมใต้บอโด่งข้ามคานออกไปเยอะครับมาคัตแรชฟอร์ดโอ้โหพี่ดูลูกเปิดด้านข้างแบบนี้นะถ้ามีเทรนด์มานะส่วนทางชูนเมื่อกี้ยิงฉลับโอ้โหจริงมัน
1: แหลบแล้วนะ
0: มันมีโอกาสจะเป็นประตูสูงมากนะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็ยังปัดได้วันนี้นี่ถ้าจบตรงนี้ Man of Match ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเลโอนาร์โด เอ็มบาซี่แน่นอน
1: ไม่อยากจะคิดถ้าอังกฤษตามเยอรมนีกับฮอลแลนด์ไป
0: โอ้ช็อกเลยนะโอ้แฟนอังกฤษช็อกเลยนะโอ้นี่หวังถึงแชมป์นะครับแม้ว่าการเรียกตัวจะดูแบบขัดใจก็เหอะ
1: เอายังเวลาเหลือเยอะนะครับสเปนครับเยสสเปนวนกลับหลังมาคือก่อนเกมเนี่ยอังกฤษก็ไม่มีทั้งฮูริสเจมที่เจ็บนะครับ
0: จาเรลควอนซ่าก็มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าทั้งคู่มีชื่อสำรองนะครับ
1: วางขึ้นมาริมเส้นด้านขวาโนนี่มาโดเก้เอาบอลลงเจอกับมาซูกูโยกแล้วให้สเปนส์เอเลียสแฮซันกลับไปที่เดิมสเปนบังอยู่นะครับเสียบอลแล้วครับเจสเปนมาซูกูบอกว่า สบายครับบังไว้ดึงเวลาไปอัดซะเลย
0: โอ้โหแม่จากจะเอาแค่ทุ่มกลายเป็นดีครับบอออกหลังไปลุ้นตั้งแต่จากประตูเลยครับมาซัวกูอินฟานติโน่นั่งอยู่ข้างหน้าของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับ
1: ผมคุณโกคุณแก๊ปบอกว่าผมเลิกพนันมา3ปีแล้วครับดูบอลไม่สนุกเท่าเดิมแต่ไม่เสียตังค์อาจดี
0: น่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
1: เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับบอกชอบครับภาพแบบนี้สนุกดีไม่ง่วงเก่งจัดชาวซาอีนะครับก็คือดีอาของโกนี่แหละนะฮะคืออย่างแวนบิสก้าเนี่ยคุณจุนตอนยู20เนี่ยเหมือนยู20จะเล่นให้เดียคองโกแล้วเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมช่างปิดแล้วก็กลับมาเล่นเดียคองโกในชุดใหญ
0: ่
1: นะฮะหลายๆคนก็มีเชื้อสายเดียคองโกอยู่แล้วนะครับ
0: ชุดวันนี้21นะไปเล่นอังกฤษ
1: มาดวยเก้ให้มาที่สเปนเอเลียตแอนเดอร์สันแรดฟอร์ดครับมาที่อูไรรี่ถ้าเล่นแบบนี้นะแล้วแพ้จริงๆนะไม่เหลือคุณจุน
0: โอ้ถูกเคิร์ฟยับแน่นอน
1: เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมีเพื่อนเรียกอยู่ด้านขวาครับสเปนซ์ให้กับทางมาดูเอเก้เปิดเข้าไปไม่ดีเลยครับก็ไปติดที่ทางอักเซลตวนเซเบ้แรดฟอร์ดโยกแล้วโอ้โห
0: ตายพระคุณสมคุณลุ้นช่องเปิดหลุดออกหลังไม่ดื้อเลยครับมาคัดแรดฟอร์ดเอามือปิดหน้าเลยครับรู้ตัวเองครับว่า
1: ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าพริ้ดเหมือนจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอังกฤษยังไงยังไม่มีฝั่งนี้เป็นฝั่งเดียของโกนะยังไม่เห็นนักเตะมายืนรอเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอะไรนะยอนวิซ่าครับเอาจับบอลพลาดครับออกหลังออกข้างไป
0: จ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนเกี่ยวไม่ทันครับอังกฤษได้ทุ่มอังกฤษตอนนี้ก็ต้องพยายามเร่งทุกจังหวะเลยครับกำลังเข้าสู่ช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมสกอร์ยังตามหลังอยู่นะครับครึ่งหลังนี่อังกฤษโอกาสยิง2ครั้งนะครับเดียคองโกนี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับในครึ่งหลัง
1: อ่ะทีมเส้นด้านขวาครับโนนี่มาดุยเก้เจอมาโซกูคืนหลังอีกแล้วเจ็ดสเปนคือโดนประกบแน่นๆจี้ติดๆเนี่ยอังกฤษเอาละครับเสียบอลโดนโต้ซะแล้วครับซีเพนก้าคนทำประตูขึ้นนำมองด้านขวาแต่ว่าแหมให้ทางวิซ่าจ่ายพลาดครับแล้วอังกฤษไม่หยุดให้ด้วยครับทีเมื่อกี้เจ็บไม่หยุดเล่นเองใช่ไหมโดนซะหน่อยแหมอังกฤษแฮร์รี่เคนเนี่ยจะจ่ายไปด้านไกลเลยเขาจะให้กับแรดฟอร์ดบอลเนี่ยไปติดทางตุนเซเบ้ครับ
0: แต่ครึ่งหลังแฮร์รี่เคนนี่ดูเงียบๆไปนะพี่เอกนะ
1: จริงๆถ้าเป็นผู้เล่นบิ๊กเนมขนาดนี้แล้วฟอร์มเงียบๆเนี่ยคนเป็นโค้ชไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนคือใคร
0: อ่ะแต่เนี่ยจะเปลี่ยน2คนละมีทางบุคโยซาก้ามารออยู่อีกคนนึงแอนโทนีกอร์ดอน
1: ซีเปนก้าซีเปนก้ายังได้บอลในเขตโทษครับยังจ่ายไม่ได้คืนกลับมามาซูกูเปิดไปติดเอเลสแอนเดอร์สันมูตุซามิให้กับทางวันบิซาก้าเอ็มบูกูครองบอลไว้นานนะครับก็เผาเวลาไปเรื่อยวนกลับมาด้านนี้เปิดยาวไปแล้วครับมูตุซามิ
0: จะเปลี่ยนนะครับอังกฤษอย่างน้อยๆ2คนครับที่กำลังจะถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นมาคัตแลชฟอร์ดหรือเปล่าเพราะมีแอนทิกอร์ดอนอยู่นะครับรวมไปถึงโนนี่มาดูเอเก้ด้วย
1: น่าจะเปลี่ยน2ฝั่งนั่นแหละครับนั่นแหละครับแรดฟอร์ดเอาแอนทิกอร์ดอนลงมาแทนแรดฟอร์ดนะครับ
0: ก็ตามตำแหน่งครับเปลี่ยนซ้ายขวาครับในเกมรุกครับ
1: แล้วก็บุคยุสก้าครับจะลงมาเล่นแทนทางโนนี่มาดูเอเก้ครับ มีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับทั้งสองคนนิโก้ไรรี่ให้ทางซ้ายครับแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนให้ไรรี่ถึงเส้นหลังเปิดหักเข้ามาตรงกลางติดที่มูตุซามิเดคแคนไลท์โคกลับมาตรงกลางอีกทีนี้ก็ติดที่เอ็มเบนบ้าแล้วบอลโต้กลับของเดียคองโกครับริมเส้นด้านขวาโอ้โหจ่ายติดทางแอนโทนีกอร์ดอนครับออกข้างไป
0: แอนโทนีกอร์ดอนนี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับโอ้โหเครียดเลยครับโทมัสทูเกอร์ยืนโวกเวกโวยวายที่ข้างสนามครับ
1: บอกฝากถึงพอสุเทพถ้าให้คู่นี้ภาคบอลโลกทุกคืนเลยต้องจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวลุงส่งเช็คเปล่าไปให้เขียนเองจากลุงป้อม
0: ลุงป้อมต้องจ่ายค่าพยาบาลนะไม่ต้องจ่ายค่าตัวกับถ้ามาทุกคืนเนี่ย
1: สิเอ็นก้าโอ้โหพาบอลตัดเข้าในแล้วยังเป็นบอลของเดียคองโกมูตุซามิให้มาที่ซิเปนก้าซ้ายมาทางซาดิกี้ครับลองยิงไกลเลยก็ติดอีกครับไม่ได้กลัวเลยครับเดียคองโกโอ้โหนี่คือมามืดของจริงเลยนะฮะทางเดียคองโกถ้าพวกเขาผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนี่เปิดมาติดบล็อกได้ลูกเตะมุมครับ
0: พี่ว่าระหว่างเดียคองโกเข้ารอบ16ทีมกับปารากวัยเข้ารอบ16ทีมอันไหนน่าช็อกกว่า
1: ช็อกทั้งคู
0: ่โอ้คือคุณล้มอังกฤษล้มเยอรมันนะแต่ปารากวัยสำเร็จไปแล้วเดียคองโกต้องอยู่ตรงนี้ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติครับพวกเขาจะรักษาสกอร์ตรงนี้เพื่อเข้ารอบได้หรือเปล่า
1: เอาละดีอ่ะคองโกลงยิงโอ้โหดีนะแฉลบแล้วมันไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหมีโอกาสลุ้นอีกเหมือนกันนะครับเอ็มบูกู
0: โอ้โหเข้าซ้ายยิงแฉลบศีรษะเอเลียตแอนเดอร์สันครับมงสกัดทิ้งออกไปได้เป็นเตะมุมทางฝั่งซ้ายครับคนเปิดเป็นซิเปนก้าวันนี้เด่นนะครับซิเปนก้าเวลาบอลอยู่ที่เขาน่ากลัวนะครับ
1: โอ้โหกองเชียงปิดเองเครียดครับโดนเตะมุมอีกทีเสาไกลบุกโยซาก้าเก็บบอลได้ครับแต่เสียบอลคืนกลับไปให้เดียคองโกนะครับเซนเซลเอ็มเบนบ้านะครับ
0: จะฟ้องเอาฟาวสิไม่ว่าอะไรครับเดียคองโกจะเปลี่ยนบ้างครับเอาเอ็มบูกูออกครับเปลี่ยนตัวแรกนะครับหมายเลขที่ลงมาหมายเลข13นะครับเมชักเอเลียครับดาวเตะจากอารัญญาสปอร์ครับในตุรกีนัดนี้เป็นนาที่71นะครับของเจ้าตัวเคยอยู่ในลีกสวิตเซอร์แลนด์กับยังบอยส์ด้วยนะครับ
1: สเปนครับให้บุกุโยซาก้าซาก้าย้อนหลังกลับไปที่เอเลียสเอเนสันซ้ายครับนิโก้ไรรี่แอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนเจอวันบิซาก้าไอแมงมุมนี่ไม่ให้ผ่านเลยครับโอ้โหคอนซ่ามาสเปนยอดมาโอ้โหเคนโดนเกี่ยวล้มลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือไปชนกันล้มเฉยๆโอ้โหนี่ตัวใหม่ที่ลงมานะครับยังแรงดีอยู่ครับเอเลียผู้สินให้อังกฤษได้ฟาวครับนิโก้ไรดี้ไปโดนดึง
0: จังหวะสปีดแล้วเหมือนไปเสียหลักล้มไม่เองนะครับพอจะกลับไปแย่งบอลกลายเป็นทำฟาวนิโก้ไรดี้ไปครับเอเลีย
1: เอเลียแอนเดอร์สันครับให้มาตรงกลางเบลลิงแฮมริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนเจอกับวานบิซาก้าแล้วกระชากหนีเปิดเข้ามาติดเอ็มเบนบ้าโอ้โหคองโกเองก็เน้นเกมรับแล้วก็รอโต้กลับหาจังหวะเหมาะๆนะครับอังกฤษนี่เกมรุกมันก็มีทางเดียวนะครับออกริมเส้นกระชากแล้วพยายามจะโยนเข้ามา การทะลุทะลวงตรงกลางนี้ไม่มีนะครับตัดเข้าในทางบูโยซาก้าพยายามจะเปิดก็ติดอีกเจสเปนไปเบียดแย่งบอลมาได้เข้าเขตโทษเจออมรูซามีตวัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหก็ยังไปติดที่มูเกาโอ้ซีเปนก้าผู้สินยังไงครับให้ฟาวก่อนนะครับเหมือนยวนวิซ่าจะโดนทำฟาวไปก่อนแล
0: ้
1: ว
0: แล้วก็กวักมือเรียกเอสลีคอนซ่ามานี่ไอ้นุ่ม
1: ไอ้นุ่มใครเด่นสุดผมว่าโจนาธานมาโจนาธานทาจากเยอรมัน
0: ไม่ให้ดาวลุ่งแล้วโจนาธาน
1: เด่นไหม
0: เด่นนะฮะยิงจุดโทษข้ามคานไง
1: ยิงข้ามไปดาวอังคารนะฮะเมสซี่เลยครับดาวลุ่งฮะวัย39กดไปแล้ว6ประตู
0: โอ้โหไม่เรียกดาวลุ่งแล้วนะฮะ
1: บอกว่าโลกนี้มีนักเตะมากกว่าโดเมสซี่นะครับ
0: ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะส่วนอิสมาอิลไซบาลีนี่ก็ทางการกับไบแอนมิวนิกแล้วนะนี่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็กำลังฟอร์มเด่นกับโมร็อกโกเลยนะครับตัวเกมรุกจาก PSV เวลเล่นด้านข้างได้เล่นกองหน้าได้นะครับตัวลุกได
1: ้โอ้โหบอลอังกฤษเองไม่ได้โอกาสลุ้นทำประตูเลยนะครับตอนนี้เนี่ย
0: ใกล้เคียงสุดในครึ่งหลังก็จังหวะยิงฉลับของจู๊ดนะที่ยังไปติดเซฟเอ็มบาซีนอกนั้นโดยรวมนี่ก็ยังไม่ได้จ่าสักเท่าไหร่อ้าวซาก้าจับบอลหลุดออกไปเองอีกไฮเดรชั่นเบรกครับ67นาทีแล้วนะครับอ้าวแล้วโอ้แฟนอังกฤษกระสับกระส่ายแล้ว
1: คือเกมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย โอ้โหเคนเองบอลก็ไม่ถึงเขาเลยครับแล้วเนี่ยกล้องก็ต้องจับมาที่ผู้รักษาประตูเลยครับเดียวเนลเอ็มปาซี่คือเซฟเป็นพลวันเลยครับมันขนาดยิงแฉลบมาตรงกรอบพี่ยังย้อนกลับมาปัดได้นะครับบอกชอบฟังช่องนี้เลยครับแต่ช่วงบอลลีกไม่เห็นภาคเลยนะครับ
0: บอลลีกเราก็ภาคนะแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้นะ
1: ครับแล้วก็แท็กติกเขายังใช้ได้อยู่หรอถึงได้เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับแฟนอังกฤษไปรอสนามบินแล้วนะครับแล้วก็เตรียมแพ็คกระเป๋าได้แล้วสิงโตคำรามนะคุณปภาพันธ์บอกสวัสดีคุณเอกคุณจุนนะครับถ้าเสมอแล้วยิงจุดโทษพี่เอกว่าใครจะมีโอกาสชนะมากกว่าเสมอแล้วยิงจุดโทษเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะ
0: เรายังไม่เห็นคุณภาพในการยิงจุดโทษของดิอาคองโกเราก็บอกยากนะว่ามันดีมากน้อยแค่ไหน
1: หีดิบคองโกเหนียวก็ยังมาต่อยนะครับคู่ชิงในฝันคือเดียคองโกกับเคปเบิร์ด
0: เคปเบิร์ดผมว่าไม่น่ารอดอาเจนนะไม่น่าพลิกล็อกนะ
1: บอลไม่มีทรงเลยออกข้างอย่างเดียวนะครับอังกฤษจะตกรอบไม่ได้นะครับคองโกมาแน่นะฮะโอ้โหทูเคิลตกรอบเละแน่นะมีถามมา7โมงใครผ้าโอ้ผมจำไม่ได้จริงๆนะขออภัยจริงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้
0: เคปเบิร์ดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับเดียคองโกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าไขว้กันมาเนี่ยซึ่งโอ้โหคือถ้าจะมาเจอกันเนี่ยเดียคองโกจะปราบอังกฤษจะปราบเม็กซิโกส่วนเคปเบิร์ดจะปราบอาร์เจนตินาโอ้แต่ว่าโอ้โหคู่ชนะระหว่างอาร์เจนกับเคปเบิร์ดเอาจริงก็ไม่ได้ยากมากนะพี่เอกนะในรอบ16อ่ะเพราะมันคู่ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต์พี่นึกออกไหมมันมองได้นะเคปเบิร์ดว่าถ้าสมมติว่าพลิกล็อกปราบอาเจนได้ขึ้นมาเนี่ย
1: สายอาเจนน่ะอาเจนนี่คือทางสะดวกเลย
0: ใช่มีโอกาสทะลุเข้ารอบ8ทีมสูงมาก
1: เมสซี่เนี่ยถ้ายังฟิตนะยังฟิตแบบน
0: ี้ยังเล่นได้อย่างนี้นะ
1: 10ประตู
0: พอโ
1: ลครั้งเนี้ยอย่างน้อย
0: คืออาเจนถ้าเอาจริงๆถ้าจะกลัวนู่นน่ะไปอาจจะไปกลัวในตอนเป็น
1: รอบรอง
0: อาเจนไปกลัวรอบ8นี่แหละจะเป็นบราซิลหรือเปล่าที่มีโอกาสจะเจอกันเจสเปนโดนถอดออกแล้วครับในช่วง20นาทีสุดท้ายเอาเอ็มชีเอเซ่ลงมาครับเอาเลยครับเสริมเกมลุกลงมาครับทางด้านของทูเคิลอยู่ไม่ไหวแล้วครับทูเคิลบอก
1: ตูเคอร์บอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้ยังไง
0: บ้านนี้มันน่ากลัวโอ้โหเดียวของโกมันน่ากลัวนะครับ
1: คืออังกฤษหัวคุณจุนเหมือนจะให้เดคแอนไรส
0: ์ไปเล่นแบ็คขวาหรือเปล่าอืมแล้วดูจากตำแหน่งที่ลงมาเนี่ย
1: นี่นะครับมาให้เดคแอนไรส์เล่นแบ็คขวาจริงๆนะครับก็หลายๆครั้งในฤดูกาลนี้เนี่ยหรือในช่วงที่อาร์เซนอลมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเขาก็เล่นแบ็คขวาได้นะครับเอาเอเบเรชีเอเซ่ลงมาเล่นตัวรุกเพิ่มให้ไรส์เล่นแบ็คขวาแล้วบุโกโยซาก้าก็เล่นริมเส้นด้านขวาครับคงหวังพึ่งลูกครอสริมเส้นด้านขวาจากเดย์แคนไรส์แบบนี้เคจับบอลได้ในเขตแล้วแม่วนกลับหลังมานี่ครับพอให้ไรส์เนี่ยมายืนด้านขวาเนี่ยคือเคนได้จับบอลในเขตโทษทันทีเลยนะครับ
0: จังหวะโยนไปเสาไกลนี่เกือบจะถึงศีรษะอันที่กอดดอนแล้วนะครับวันบิซาก้ามงตัดได้ก่อนยังได้เตะมุมทางซ้ายครับอังกฤษ
1: คือลูกครอสด้านข้างของติดเนี่ยคือจากเจสเปนเนี่ยแทบไม่มีเลยก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยแล้วนะครับอังกฤษเอาละครับมาได้ลุ้นจากลูกเตะมุมคือจูดเบลลิงแฮมเอามือป้องปากสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ
1: นะแต่ถ้าจังหวะมีปัญหาเถียงกันกับคู่ต่อสู้นี่แล้วไปป้องนี่โดนเลยนะฮะเตะมุมของกริดเดคไลท์ได้โคกโอ้โหแต่ยังเป็นเดียวของโกครับที่ช่วยกันเคลียร์บอลออกมาได้เอเซ่โดนดึงกระจายเลยครับนี่เสียฟาวล์ครับนี่เป็นก้า
0: เอาละครับกริดพยายามจะกดดันนะครับอย่างต่อเนื่องดูว่าจะทวงคืนได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งจะกดดันฝั่งเขานะครับ
1: ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษครับลูกตั้งเตะนี่ก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้ความได้เปรียบให้เยอะเปิดเข้ามาแต่แนวรับของเดียวของโกยังเคลียร์มาได้เอลิสแอนเดอร์สันไอแอนโทนีกอร์ดอนเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โห
0: เปิดได้หน้าผิดหวังครับโด่งออกอีกฝั่งไปเลยครับแฮร์รี่เคนโวยเลยครับคือวันนี้เห็นฟอร์มของเอมเบอร์ซี่ก็เหนื่อยใจแทนอังกฤษเลยครับเหมือนกินวากาบายาชิเข้าไปครับจะเอาคายาเบ้ลงมาครับมิดฟิลด์จากวัตฟอร์ดจริงก็ถูกคาดการณ์ว่าจะลง3ตัวจริงนะครับคายาเบ้
1: จังหวะทุ่มนี่ช้าไม่ได้ครับผู้สินคอยคอยนับอยู่ตลอด
0: ชวนวิซ่าโวยว่าโดนทำฟาวผู้สินไม่ว่าอะไรครับ
1: นิโก้ไรรี่ครับพาบอลเลยครึ่งสนามมาแล้วริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับให้มาที่คอนซาเอซีคอนซามาริมเส้นด้านขวาเอาละครับทางเอเซ่เอเซ่ให้เข้ามาเดย์แคลไลท์ถึงเส้นหลังยอดกลับเข้ามาเสาไกลมีเก็บบอลได้ครับกอร์ดอนกอร์ดอนยอดกลับเข้าไปแฮร์รี่เคนโค้งเรียบร้อยครับอังกฤษตีเสมอ1ประตูต่อ1ทำได้ครับอังกฤษ
0: โอ้โหเอาจนได้ครับนาทีที่74ครับแฮร์รี่เคนมาปัดได้ครับเอ็มบาซี่แต่ว่าคราวนี้มันปัดไม่พ้นนะครับโอ้ประตูที่4ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับของแฮร์รี่เคน
1: โอ้โหคือพลาดแป๊บเดียวครับครั้งเดียวยืนกันประกบแฮร์รี่เคนห่างเป็นประตูเลยครับอังกฤษมาแล้วครับ1ต่อ1
0: แหมหายไปในครึ่งหลังแต่มาปุ๊บก็มีชื่อเป็นคนทำประตูครับจากทางขวานะครับเดคแคนไลส์เติมเข้ามาในสุดเส้นหลังด้านขวาตากไปเสาไกลให้กอร์ดอนพักอกแล้วก็ตวัดมาให้แฮร์รี่เคนครับหนีตัวประกบอย่างตนเซเบ้มาครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับทางด้านของเอ็มบาซี่พยายามปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่พ้นครับ
1: โอ้โหเคนเนี่ยจริงๆยืนอยู่เสาไกลแต่ย้อนครับวิ่งย้อนกลับมาหนีตัวประกบกลับมาหม่งนี่ครับตัวเซเบ้ตามไม่ทันแล้วจริงๆปลายมือของเอ็มบาซี่ก็ถึงบอลด้วยแต่ปัดไม่ออกครับ
0: โชคเลยครับโชคเลยทางทูเคิล
1: ก็ป รับแท็กต้องบอกว่าปรับแท็กติกได้ผลนะเพราะว่าดันเอาเดคแอนไรส
0: ์มาเล่นแบ็คขวาเติมมาน่ากลัวนะพี่เอกนะ
1: คือแล้วก็ทู่สีชัยเจสเปนที่เจาะไม่เข้าอยู่ตั้งนานนะครับ
0: เอาละครับทางเดียวของโกเอาซิเปนก้ากับมูเกาออกนะครับเปลี่ยนอีก2ครับมีคายเยมเบ้ที่เมื่อกี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามอีกคนหนึ่งเป็นบอนกอนด้านะครับที่ถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูโมเมนตัมต่อจากนี้ครับหลังจากตีเสมอได้ล้างกฤษจะเป็นยังไง
1: เอ็มปาซี่ครับประตูเดียคองโกเนี่ยเป็นพระเอกอยู่ทั้งเกมนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแหมลูกโขกเนี่ยเขาก็ไปได้ถึงปลายมือแล้วนะครับ1-1แล้วครับอังกฤษตีเสมอประตูแฮร์รี่เคนเนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่75นะครับ
0: แบบนี้ก็น่าจะทำให้อังกฤษเองก็ลดความกดดันไปเยอะนะพี่เอกนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะอาศัยโมเมนตัมตรงนี้ที่ตีเสมอได้พยายามบดแล้วกดดันทางเดียคองโกได้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับ
1: บอกว่าอังกฤษเดี๋ยวก็ยิงได้ครับบดไปเรื่อยๆเอายิงได้จริงๆนะครับโอ้โหเบลลิงแฮมเอาบอลลงได้บอลมาอยู่ที่แอนโทนีกอร์ดอนพยายามจะเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อหาจังหวะยิงแต่เป็นบอลโต้ของทางเดียคองโกโอ้โหพิกฟอร์ดออกมาเร็วครับ
0: เก่งจังเลยอ่านจังหวะนี่ถ้าไม่ออกมานี่มีโอกาสยวนวิซาถึงบอลก่อนนะ
1: นี่ถ้าปัดดีๆก็ไม่ต้องตามหลัง
0: ถ้าประกบดีๆซิเปนก้าไม่วางก็ไม่ต้องมาเสียประตูแรกแล้วอังกฤษอ่ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องดูว่าทิศทางแนวทางการเล่นของเดียคองโกจะยังเน้นรับรอสวนหรืออยากจะลุ้นไปด้วยเลยนะครับในอีก10 กว่านาทีเนี่ย
0: อาจจะเน้นให้ไปยื้อๆไปสักต่อเวลาหน่อย
1: เรื่องกิจไม่อยากยืดเยื้อนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเอาไปขึ้นด้านขวาบอนกอนด้าตัวรุกตัวใหม่ของทางเดียคองโกนะครับที่ลงมาแทนซิเปนก้าก็เป็นทางเทโอบอนกอนด้าริมเส้นด้านขวาของกิจครับบุโกโยซาก้าซาก้าเปิดเสาไกลกอดดอนไม่ถึงครับติดที่วันบิซาก้าให้มาแฮร์รี่เคนคืนแล้วลองปั่นเสาไกลโอ้โหไปตกบนหลังตาข่ายนะครับลูกปั่น
0: ดีดีบอลตกช้าไปหน่อยครับจังหวะยิงของเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะออฟฟิเชียลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปั่นด้วยขวาเลยครับแต่บอลมันมุดช้าเกินครับไปมุดหลังผ่านประตูไปแล้ว
1: บอกบราซิลเชียร์เดียคองโกขาดใจเลยมาทางด้านซ้ายแม่ยังเป็นเดคันไรส์วันนี้เล่นดีนะของอังกฤษเนี่ยดีสุดของอังกฤษนะผมดูแล้วเนี่ย
0: ครับคือบอลอยู่ที่เท้าเขาน่ากลัวจังหวะเปิดบอล
1: มาสุกูครับให้มาตรงกลางวิซ่าออกมาทางซ้ายครับให้เอเลียโดนบุกโยซาก้าครับช่วยตัดบอลออกข้างไปได้ครั้งหนึ่ง
0: เอาจริงบุกโยซาก้าลงมาก็อาจจะยังคุกคามเกมรับของเดียคองโกได้ไม่เยอะนะ
1: ตูนเซเบ้ครับเล่นกับทางหมายเลข25ที่ลงมาใบนะครับคายเยมเบ เอดูคายเยมเบ้นะครับขึ้นมาอังกฤษริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนไปเองโดนเอ็มเบนบ้าขวางมิดเลยครับไปไม่ได้
0: แฟนบาร์ซ่าเริ่มเป็นห่วงแล้วเอ๊ะถูกต้องไหมเนี่ยเอาแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ย
1: คิดยังไงเนาะ
0: แพงเกิน
1: งงมาก
0: ผมยังตกใจเลย
1: อ่ะบอลมาอยู่ริมเส้นด้านขวาครับบูโกโยซาก้ากำลังเข้าเขตโทษเจอกับมาโซกู ย้อนหลังไปเดแคนไรส์เปิดเข้าไปตรงกลางติดที่ตุนเซเบ
0: ้มีขอผลยู10ยู10เท่าไหร่19เข้ามาเดี๋ยวดูให้นะฮะ
1: เหลืออีก10นาทีครับจะจบเกมครับอังกฤษกับดีอาคองโกยังเสมอกัน 1-1 จูดเบลลิงแฮมออกไปด้านซ้ายมาแล้วครับเส้นหลังจูดจูดโยกโยกถึงเส้นหลังแล้วเปิดอัดเข้าตรงกลางโอ้โหเกือบไปครับเอ็มเบนบ้ายังเคลียร์ทิ้งเอเลียตแอนเดอร์สันให้กับแอนโทนีกอร์ดอนเปิดโค้งเข้า

0: ิดจากด้านข้างนะครับได้ผลนะครับอังกฤษก็พยายามจะเปิดมาใส่ทางด้านเดียคองโกครับสเปนนำ 1-0 นะครับใน U19 นำเดนมาร์กอยู่เอ้าอันนี้ก็ดอนล้มลงไปมีจังหวะปะทะกับผู้เล่นเดียคองโกแต่ผู้สินก็เห็นได้เปรียบแล้วครับให้เล่นต่อไปเลยครับ
1: บูกายุซาก้าเจอกับมาซูกุให้ตรงกลางเอเซ่เล่นกับไรซ์ครับทำชิ่งถึงเส้นหลังแล้วครับบูกายุซาก้าเปิดด้วยขวาไม่ถนัดเท่าไหร่แต่บอลตกที่เขตโทษโอ้โหหัวทิ้งออกมาโอ้เอเมนบ้ากวักมือเรียกเพื่อนขึ้นมาแล้วข้างหน้ามาร์กเกฮีครับยังโคกคืนหลังไม่ได
0: ้เอาจริง
1: เป็นคอนซ่าเลยครับ
0: แบบนี้ก็อันตรายนะไปบุกใส่เขาแล้วทางฝั่งเดียคองโกทิ้งพวกยอนวิซ่าไว้ด้านบนนิดเปิดไปแล้วให้ยอนวิซ่าวิ่งไปกับกองหลังอังกฤษนี่น่ากลัวนะครับ
1: โดนมาแล้วแมนยูก็โดนมาแล้วแบบโต้กลับแบบนี้น่ากลัวนะครับเล่นเอมเบนบ้าออกไปริมเส้นด้านขวานะครับวานบิซาก้าคาเยมเบ้เอเลียย้อนมาบุตุซามีนะครับโอ้โหเอาบอลลงได้เอเลียเจอกับไรซ์ไม่ผ่านเลยครับกลับมาตัวเซเบ้ครับให้เอ็มเบนบ้าเอาละครับเดคแคนไลท์ตัดบอลได้วนกับหลังให้เอเลียสแอนเดอร์สันเปิดมาริมเส้นด้านขวาครับบูกาโยซาก้าเลี้ยงจี้ตัดเข้าในโอ้โหแต่เพื่อนไม่มาเลยครับบีโลนลุม4ต้องวนคืนกลับมาที่เอเลียสแอนเดอร์สันมาร์กเกฮีออกไปด้านซ้ายครับทางแอนโทนีกอดอนกลับมาจูดเบลลิงแฮมคือนักเตะเดียของโกเองก็รู้พิษสงบอลแถว2จังหวะยิงของอังกฤษนะครับคือพอมีตัวพักแถว2ปุ๊บประกบติดเลยง้างไม่ได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าโดนชนแล้วครับ
0: มีบอนกอนด้ามีเอเลียนะครับทางบอนกอนด้าลงทางขวานะครับเอเลียทางซ้าย
1: เคนโอ้โหเคนจะสับเข้าในแต่ว่าโดนทางทวนเซเบ้นะครับที่ดักเอาไว้ได้ไม่พ้นอันตรายเอเลียแอนเดอร์สันเปิดไปเสาไกลได้โคครับทางกอร์ดอนบอลลอยโด่งเข้ามือเอ็มปาซี่สบาย
0: เปิดแบบนั้นก็โมงลำบากเลยครับแล้วก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนถูกเขาอาจจะบอกว่าแหมไม่ต้องโยนขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นๆก่อนจอห์นเทอร์รี่มาดูครับมีจัสตินฟิลด์ด้วยนะ
1: ซาดิกี้มาซาดิกี้ออกไปทางซ้ายเอเลียครับเอเลียลองยิงเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยครับ
0: จัสตินฟิลนี่ปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่กับทางแคนซัสซิตี้ชีฟส์แล้วนะครับอดีตควอเตอร์แบ็กของชิคาโกแบร์ครับแต่ว่าแจ้งเกิดกับแบร์ไม่ได
1: ้กอร์ดอนบอกเล่นให้แร็กดูครับว่าเล่นยังไงข้อความบอกไม่น่ามีจุดโทษคู่นี้น่าจะจบในเวลาจูดเบลลิงแฮมเข้าเขตโทษเบลลิงแฮมยิงติดเซฟเอ็มปาซี่อีกแล้วว่ายังกินเอ็มปาซี่ไม่ได้
0: หน้าหังมาวันน
1: ี้หน้าหังนาเคนยิงเข้าประตูแล้วครับ2-1เอ็มปาซี่ยืนงงเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวันนี้
0: โอ้โหจังหวะนี้นี่แฮร์รี่เคนเก่งเหลือเกินครับโอ้ยิงเสยเพดานตะข่ายครับเอ็มปาซี่ได้แต่ใช้สายตาเซฟครับนาทีที่86อังกฤษแซงนำ2-1
1: โอ้โหแทบจะหมดแรงกันเลยทีเดียวครับนักเตะ
0: โอ้โหมันจะไปเซฟยังไงนะครับแฮร์รี่เคนยิงแบบนี
1: ้คือต้องบอกว่าคือพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองครับคือปล่อยให้เคนจับและพลิกบอลหันหน้าเข้าหาประตูนี้หายทันที
0: โอ้ประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโหเก่งจริง

0: ครับสงสารเดียคองโกจริงๆโอ้โหผมเอาใจช่วยเดียคองโกนะเนี่ย
1: โอ้โหนี่ไงสเต็ปขึ้นมาแล้วแฮร์รี่เคนเกมใหญ่ๆนี่จังหวะที่ลุยเข้าไปจูเบลแฮมเอมบาซี่อุตส่าห์เซฟแล้วนะครับ
0: yeah.
1: กอร์ดอนเก็บบอลได้พยายามจะเลี้ยงแล้วจังหวะเลี้ยงมาเนี่ยให้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนนี่แตะหนีแล้วก็ตัวหูงจริงยิงไม่ง่ายนะครับจังหวะแตะหนีแนวรับของทางเดียคองโกมา2คนครับโอ้ทั้งเอมเบมบ้าทั้งตัวเซเบ้แล้วยิงด้วยขวาครับโอ้โหเสยเข้าไป
0: คือต้องบอกว่าคนที่พลาดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเซเว่แหละครับเพราะว่าขยับช้าแล้วก็พุ่งเข้าไปบล็อกลูกยิงของเคนช้าประกบห่างด้วยนะครับเนี่ยครับประมาทนิดเดียวนั้นเองเผลอแป๊บเดียวครับต่อให้เขาหันหลังแต่แตะออกไปหามุมยิงเนี่ยคุณจุน
1: คือคุณภาพระดับแฮร์รี่เคนนะ
0: สุดยอดครับดูไม่ได้แพ้อังกฤษแฮร์รี่เคนอะบอกเลยครับดียาคองโกเนี่ย
1: โอ้โหแฮร์รี่เคนมาถูกช่วงครับก้าวขึ้นมาในช่วง15นาทีสุดท้ายและยิง2ประตูครับลุ้นแฮตทริกครับแฮร์รี่เคน
0: แล้วคือจะไม่ยอมน้อยหน้าพวกดาวยิงด้วยกันเอ็มบัปเป้กด2ฮาแลนด์ก็ยิง
1: ตอนนี้นี่ยิงเท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ละ5ประตูตามหลังเมสซี่กับเอ็มบัปเป้1ประตูแต่ต่อจากนี้อังกฤษจะเล่นยังไงจะบุกต่อหรือเปล่าแต่จะหรือจะเน้นคลองบอลแล้วเพราะว่าเหลืออีก2นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาได้ประตูที่ต้องการไปแล้วนะครับอังกฤษ
0: เอ้ามูตุซามีจ่ายมาก็ติดคายาเบ้ครับอังกฤษต้องรักษาสกอร์นำไว้ให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งเดียคองโกเองอ่ะพวกเขาจะเล่นรับไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเล่นเกมบุกแล้วอาจจะเข้าทางอังกฤษก็ได้นะครับถ้าดันกันสูงแบบนี้โอ้โหแฟนอังกฤษ
1: ผมงอไปหลายเส้นครับแฟนอังกฤษแต่แฟนอังกฤษที่เป็นขาจรบอกยังไม่พอครับพี่เราต้องการอีกหนึ่งประตู
0: เอามีมาอีกไคเยมเบ้หนึ่งนะครับจะเปลี่ยนเอามาสกูออกนะครับแล้วก็ยอนวิซ่าแล้วก็ส่งตัว2ตัวสำรองลงมาใหม่ครับ
1: มีทางด้านของมาเยเล่นะครับฟริสตันมาเยเล่เป็นกองหน้าวัย32ปีนะครับแล้วก็โจลิสคายัมเบ้ครับเป็นผู้เล่นเกมรับจากเก๋งในเบลเยียมครับวัย31ปี
0: เอคันไรส์ให้มาที่เบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมออกไปทางริมเส้นด้านซ้ายเลยครับเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวโดนอัดล่วงไปผู้สินให้ขึ้นมาเอเลียสแอนเดอร์สันให้มาตรงกลางครับชูตเบลลิงแฮมนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับน่าจะมีอย่างน้อย 4-5 ทีนะคุณจุนนะ
1: ครับผม
0: แฮร์รี่เคนได้บอลนอกเขตโทษเคนลองยิงเลยครับโอ้โหข้ามคานไปไกล
1: แหมกำลังมั่นใจครับแต่มั่นใจเกินครับโอ้ยิงโด่งไปเยอะเลยแฮร์รี่เคนจังหวะนี
0: ้ข้อความมาบอกว่าอังกฤษทรงนี้เหรอบอกตรงเจอเม็กซิโกอ่ะเหนื่อย
1: แต่จริงนะบอลที่มันดูทุลักทุเลแล้วยังเข้ารอบไปได้นี่ก็ประมาทไม่ได้เอาเหมือนกันนะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมที่แอตแลนต้า
0: ฟอลคอน
1: อุ้ยได้เหมือนกันนะฮะ NFL
0: ผมเอกโยมาเรื่องหัวฮะ
1: นี่เอกโยเย
0: มาดูจังหวะของเดียของโกโหโดนแอนโทนีกอร์ดอนรวบได้ฟรีคิกนะครับ6นาทีในเกมนี้ครับเดียของโกจะกลับมาได้ไหมครับจะพากันไปยื้อไปถึงต่อเวลาได้หรือเปล่าครับ
1: แต่พวกทางเอเลียทางบนก่อนหน้าลงไปนี่ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทนะเอเลียกับเอกเลียไหนน่ากลัวกว่า
0: เอกเลียสิครับ
1: ครับผมจอห์นสโตนครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนทางเดคลายส์ครับแบบนี้อาจจะถ่างเอสซิคอนซ่าไปเล่นขวาหรือเปล่า
0: คือไม่คิดว่าอาจจะโดนในช่วงทดเจ็บเลยเหรอ
1: ปิดเกมฮะปิดเกม
0: ไม่ผมว่าเดคแคนไรก็ควรจะเก็บไว้ไหมอ่ะ
1: เพราะเขาเล่นดีนะวันนี้จังหวะการโยอะไรเขาเผื่อเหลือเมื่อขาด
0: ไปถึงจุดทงจุดโทษก็ยังได้ประโยชน์เนี่ยเนี่ยทูเคิลประมาทเนี่ยอ่ะริมเส้นด้านซ้ายครับเดียคองโกเอ็มเบนบ้ายอดเข้าไปโอ้โหบอลแม่เห็นท่าพิกฟอร์ดกระโดดแบบนี้แล้วนึกถึงเกมกับลิเวอร์พูลเลยอ่ะ
1: ดึงดึง
0: ไปควักบอลกลับมาให้ลิเวอร์พูลยิงไง
1: โอลิเก้เออโอ้โหดูครับจังหวะประตู 2-1 นี่สุดๆครับสปีดบอลนี่94กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: เขามีชิปในลูกบอลไงเขาวัดได้แล้วตอนนี้โดนดึงนิดนึงนะครับยังไปได้อยู่บอลริมเส้นด้านซ้ายเอเลียเจอกับคอนซาตบัดเข้ามาตรงกลางแล้วผู้สินเป่าฟาวทางเดียคองโกครับคายเยมเบ้นะครับที่ลงมาใหม่ตัวสำรอง
1: โอ้แล้วเหมือนจะเจ็บด้วยครับทางโจลิสคายเยมเบ้โดนปะทะเข้าไป
0: บาปไหมครับ
1: ยังไม่ถึงกับบาปนะโอ้แต่ก็เกือบบาปครับ
0: อ่ะอังกฤษผ่านเข้าไปเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปจะไปเจอเม็กซิโกนะคุณจุน
1: ครับผม
0: โอ้โหดูแฟนเบียร์คองโกจะร้องไห้แล้วอ่ะ
1: โอ้โหแต่มาถึงตรงนี้ได้ด้วยการเล่นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าน่าประทับใจนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจอความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนจริงครับที่ทำให้ตอนนี้พวกเขาตามหลังแล้วก็มีโอกาสกำลังจะตกรอบ
0: ก็นี่ให้ดูอีกทีครับแตะบอลนี่ยังหันข้างให้ประตูอยู่นะครับเคนแล้วก็ตวัดยิงคือเข้าช้าครับต้องผมมองว่าเป็นการประกบห่างของตัวเซเบ้แล้วก็ขยับช้าเกินไปครับคือถ้าบล็อกเร็วๆเนี่ย
1: คือถ้าไม่คุมห่างอ่ะผมว่ามีโอกาสยิงติดบล็อกได้
0: ติดบล็อกไงเนี่ยแค่พลาดจังหวะที่จังหวะเดียวนี่มาดูต่อครับอังกฤษเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวเข้ามุมแล้วเหรอพี่ไม่เปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับเอเลียสแอนเดอร์สันเข้ามุมดีกว่าเอาจะตอกลูกส้นให้โดนเขาออกก็ตอกออกไปเองเลยครับ
1: ตอนนี้ก็เน้นผลแล้วครับทางอังกฤษไม่ต้องไปเล่นเสียงใดๆครับ
0: ตัวเซเบ้ให้ไปบอลกันได้ครับคือหลังมายังไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูตีเสมอนะครับทางเดียคองโกซาดิกี้ครับให้ไปที่เอ็มเบนบ้ากัปตันทีมจัดโยนเข้าไปลุ้นในเขตโทษเอาละครับไปติดที่คอนซา
1: สากากับบังดีแล้วครับเรียกทุ่มให้กับอังกฤษได้โอ้โหเดซิเบอร์ก็เสียดายเลยครับอุตส่าห์นำแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ได้กำลังเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับในจังหวะที่พวกเขาโดนตีเสมอแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางอังกฤษที่ความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนเองด้วยนะครับที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำได
0: ้แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้นะครับในเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆก็กลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษแล้วนะครับคองโกเนี่ยเดียคองโกเนี่ยบอลยังไม่จบวิซ่าโดนอัดจากทางด้านหลังครับเสียฟรีคิกเอาแล้วเราจะต่อกันถึงเช้าไหม
1: จริงๆต่อก็ดีจริงๆคนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยเป็นทางมาซัวกูกับมตุซามี่นะ
0: ไม่ใช่
1: ว
0: ิ
1: ซ
0: ่
1: ายังอยู่นะครับ
0: เพราะว่าตอนแรกนี่ขึ้น
1: มาเป็นยอนวิซ่าเอาแล้วโอ้โหตรงนี้นี่ยิงแม่นๆนี่อังกฤษขนลุกได้เหมือนกันกัดเล็บแล้วครับแฟนบอลอังกฤษจังหวะฟรีคิกหน้ากลัวของทางเดียคองโก
0: หาแล้วครับจังหวะบีบหัวใจโอกาสสุดท้ายในเกมนี้แหละครับของเดียคองโกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ทดออกมาเนี่ย5นาที40กว่าวิแล้วนะครับจะทดกัน6นาทีอังกฤษก็ต้องตั้งกระแพงครับเดี๋ยวดูว่าโอ้โหโยฮันวิซ่าครับโยฮันวิซ่า ฟรีคิกครับมีตัวไปแทรกในกำแพงผู้สินก
1: ็ให้เรียกว่าไปขีดว่า
0: อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปในเขตกำแพงเอาละครับฟรีคิกของยูอันเวซ่าครับเดียร์คองโกจะลุ้นในช่วงเขาเจ็บปั่นฟรีคิกอู้หูยข้ามคาน
1: อุ้ยเหมือนจะฉลาบหรือเปล่าไม่น่าฉลาบแล้วครับแหมผู้เล่นของโกรีบไปเอาบอลมาตั้งแฮงกริดครับโอ้โหไม่เฉียวเฉียวตัวนี่ก็ไรลี่ไปนิดเดียวเต็มไปด้วยความกดดันแฟนบอลอังกฤษแล้วก็จบเกมครับ
0: อ้าวคุณจบแล้วคุณไม่พูดต่อเหรอ
1: ก็ผมเห็นพี่พูดขึ้นมาผมเลยหยุดได
0: ้ผมอ้าวเฉยๆเอาจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับเฉือนเอาชนะทีมชาติเดียร์คองโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับโอ้โหเป็นเกมที่ประทับใจนะแล้วก็สนุกมากๆครับเดียร์คองโกก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเลนซิเปนก้านาทีที่7นะครับอังกฤษมาแซง2ประตูครับได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนนะครับก็ยิงตีเสมอนาทีที่75แล้วก็ประตูชัยมาจากเคนเหมือนกันนาทีที่86นะครับ
1: ซึ่งแฟนอังกฤษบอกไม่พอครับพี่แค่2ประตูต่อ1ก็รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะเจอกับเม็กซิโกนี่จะเป็นวันที่5กรกฎาคมนะเล่นกันที่สนามเอสเตก้านะครับที่เม็กซิโกซิตี้นะก็เรื่องของเสียงเชียร์แล้วเม็กซิโกนี่เป็นทีมที่
0: เชียร์มันอะ
1: ฟอร์มดุมากๆแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้พี่เอกลงสนามไม่4เกมเนี่ยเม็กซิโกของฮากิเล่เนี่ยชนะทุกนัดแล้วไม่เสียประตูเลย
0: ยังคลีนชีทอยู่ด้วย
1: 5ตัวนะครับ
0: เกมล่าสุดก็เอาชนะทีมเอกวาดอร์มาได้นะ
1: ครับผม
0: 2ประตูต่อ0แฮร์รี่เคนยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติอังกฤษอยู
1: ่
0: วันนี้เนี่ยเดินเข้ามาปลอบทางเอ็มบาซี่เลยครับโอ้โหนายแน่มากนายจะอยู่ในความทรงจำของเรา
1: โอ้โหนายแน่มาก
0: ครับ
1: โอ้โหส่วนถุงเกินนี่โอ้โหโล่งอกไปเยอะเลยไม่นั้นกับอังกฤษลำบากแน่นอนครับถ้าสกอร์จบด้วยการแพ้เนี่ยมาสู่กูมาคุยกับเดคลายส์นี่เพื่อนเก่าสมัยเวสต์แฮมนะครับ
0: ครับก็มาคุยกันเอามือป้องปากแบบนี้คุยได้นะ
1: คือถ้าต่อให้เป็นคู่แข่งกันแต่คุยในลักษณะว่าเป็นในบรรยากาศที่ดีไม่เป็นไรนะครับ
0: ตัวบัสซูเคิลรอดตายไปนะฮะวันนี้เนี่ยพิกฟอร์ดเนี่ยเจอลูกยากลูกนั้นลูกเดียวแล้วก็เป็นประตูเลย
1: อันนี้คุณวนกลับมาบูลลี่ประตูทีมผมอีกแล้วนะ
0: ผมเห็นประตูจอมลุกหลิกลุกหลิกของคุณเนี่ย แล้วผมใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จังหวะเตะเปิดกรงเปิดเกมดูมันไม่นิ่งเลย
1: สุดท้ายก็ชนะนะ
0: เอาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอังกฤษเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประกบออกมาได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับปารากวัยจะพบกับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะครับคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
1: ลูกปากไหมฝรั่งเศส
0: เฮ้ยก็ไม่แน่นะโมร็อกโกก็
1: เสียวแค่โมร็อกโกแต่ว่าปารากวัยจะต้านได้เหมือนที่ต้านเยอรมันไหม
0: ดูแล้วยาก
1: ตัวฉีกตัวสำรองนี่โอ้โหกากเลือดอ่ะ
0: ดูแล้วยากเพราะว่าอย่างเกมกับสวีเดนน่ะเอาจริงๆนะคุณจุนผมเห็นกองหลังสวีเดนน่ะขนาดกองหลังคุณยังต้องใช้ลินเดลอฟอยู่เนี่ยคุณจะเอาพวก
1: คือเสียดายนี่ไงไอสเคียนไปเจ็บแล้วก็ต้องเรียกว่าลงในซีซั่นนี้ไม่ได้แล้วประกันหลังตัวหลัก
0: ไอเราก็ไม่ได้บูลลี่ลินเดลอฟแหละแต่เพียงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นกองหลังที่อยู่ในช่วง
1: พีค
0: ลามอ่ะในช่วงพีคอ่ะจะไปเอาเอ็มบัปเป
1: ้โอลิเซ่เดมเบล่แบตเล่บาโคล่า
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: ไหนคุณจะมีโอ้โหตัวสำรองทีเด็ดอีกหลายคน
0: เอาไม่อยู่
1: ผมยังมองว่าฝรั่งเศสมีโอกาสแชมป์สูงมากนะปีนี้
0: ใช่
1: พี่ว่าถ้าจะมีทีมไหนที่มาหยุดฝรั่งเศสจะเป็นทีมไหนอ
0: าเจนไง
1: โอ้โหแต่ผมว่าถ้าฟอร์มฝรั่งเศสเกมลุกแบบนี้ก็กลัวแทนอาเจนนะ
0: อาเจนไงหรือไม่ก็สเปนอ่ะ
1: ผมยังชอบฝรั่งเศสมากกว่า
0: คือสเปนน่ะไม่ดีเท่าตอนยูโร
1: เกมลุกยังเฉยๆอยู
0: ่ยังไม่ได้เด่น
1: ยังไม่ได้ว้าวอะไรเงี้ย
0: ไม่หวือหวาเท่าท็อปฟอร์มเท่ายูโรดังนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจะดูเหนือกว่าเพียงแต่ว่าในสายเนี้ยในสายบนเนี่ย าจจะบนจะล่างก็ไม่รู้แหละสายของที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดที่ยังเหลืออยู
1: ่สเปนโปรตุเกส
0: โปรตุเกสจะรอดคุย
1: โมร็อกโก
0: นั่นแค่นี้เอง
1: ผมว่าเบลเยียมผมกลัวว่าจะโดนเซเนกัลวันนี้ด้วยเกม
0: ไม่เหนือบากกว่า
1: ไม่เท่าไหร่เกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมากมาย
0: ฝรั่งเศสเนี่ยรอบรองเป็นอย่างน้อย
1: ใช่
0: นะครับส่วนอีกสายดึงเนี่ยข้างล่างเนี่ย
1: บราซิลกับนอร์เวย์นี่นอร์เวย์จะมีเซอร์ไพรส์บราซิลไหม
0: ที่วันนั้นผมคุยไง คุณจุนจำได้ไหม บราซิลเนี่ยรอบน็อกเอาท์ยังไม่ชนะทีมจากยุโรปเลยนะนับตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลก2002อ่ะ2006
1: แพ้ฝรั่งเศส
0: รอบเพราะฝรั่งเศสใช่ไหม2010ก็แพ้ฮอลแลนด์2014ตกรอบน็อกเอาท์เพราะแพ้เยอรมัน
1: โอ้โหแพ้เละด้วย
0: แพ้เละถูกไห
1: ม
0: ตกรอบรอง2018ก็แพ้2018น่าจะแพ้โครเอเชียมั้ง
1: ใช่แพ้โครเอเชีย
0: จุดโทษ2022คราวที่แล้วเนี่ยก
1: ็คราวที่แล้วบาซิล
0: แพ้เบลเยียม
1: ใช่ไหม
0: 2018แพ้เบลเยียม2022แพ้โครเอเชีย
1: มันมีเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนมันมีแพ้โครเอเชียอันนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แพ้
1: โครเอเชียปีไหนแพ้โครเอเชียคราวที่แล้ว
0: คราวที่แล้วไงที่เนย์มายิงขึ้นนำก่อน
1: นั่นก็คือ2018ก็คือไปแพ้เบลเยียม
0: ยุคทองก็ควรแพ้ตอนนั้นอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แพ้ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยบราซิลเจอทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์หลังตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2002เนี่ยยังไม่ชนะเลย
1: แล้วนอร์เวย์ช่วงนี้คึกด้วยลูแหมพายเรือกันใหญ่เลย
0: แต่อาจจะโดนกาเซมิโร่ผมก็ได้นะคุณย่า
1: โอ้โหมงเก่งจังเลยช่วงเนี้ย
0: อ่ะก็ไอ้คู่หนึ่งก็คือคู่เม็กซิโกที่จะพบกับอังกฤษนี่แหละ
1: อ่ะพี่เอกชอบใครเม็กซิโกหรืออังกฤษ
0: ชอบเม็กซิโกอ่ะ
1: เฮ้ยหรอป่าเมื่อกี้หรอผมยังให้คุณภาพเคนนะที่จะล้มเม็กซิโกได้อาจจะยากอาจจะแบบลิ้นห้อยแบบเนี้ย
0: เอาเงี้ยคุณต้องล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู
1: ่
0: ล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู่เอาเป็นว่าเนี่ยเห็นไหม
1: แฮร์รี่เคนได้โอกาสมันก็สูงแต่แต่ผมว่าก็ยากนะคือถ้าจะมีใครทะลวงคลีนชีทของเม็กซิโกได้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็จะเป็นแฮร์รี่เคน
0: นี่แหละ
1: ปากดโนนี่มาด้วย
0: เอาผมว่าเม็กซิโก
1: หรือเป็นน้องแลชน้องแลช
0: ผมยังเชื่อเม็กซิโกเวลาเขาเล่นในบ้านอาร์เซก้าเนี่ยโอ้พลังทำลายล้างมันสูงข
1: ึ้
0: น
1: แ
0: ล้วก็จะสู้กับอังกฤษได้มันกว่านี
1: ้ครับผม
0: นะฮะ
1: โอ้ยน่าดูนะ
0: น่าดูคู่นี้ส่วนโปรแกรมเพียงเหลือในรอบ32ทีมสุดท้ายคุณจุนเป็นยังไง
1: ก็ในรอบ32ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไล่กันไปตามคู่ตามเวลาค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีเบลเยียมกับเซเนกัลนะครับเล่นกันที่ซีแอตเทิลนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับเจ้าภาพรุ่ม
0: ซีแอตเทิลซีฮอค
1: สุดยอดสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานี่เล่นกันที่ลิวายสเตเดียมที่สนามของ49ers
0: ซานฟรานซิสโก 49ers คนเป็นทอง
1: ครับผม
0: เป็นไง
1: สุดยอด
0: เอ้ยโยมา
1: สุดยอดผมว่าพี่ต้นอภกรตกงานละแล้วก็มันจะมีพรุ่งนี้สเปนเจอออสเตรียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียม
0: เมืองอะไรเมืองอะไรผมจะได้พูด
1: LA แลมส
0: ์ลอสแองเจลิสแลมส์ไง
1: ครับผมสุดยอด
0: นิวอิงแลนด์แพทริออต
1: เอ้ยนั่นบอสตันใกล้ๆบอสตันใกล้ๆบอสตัน
0: บอสตันเซลติก
1: เอ้ยนั่น NBA คุณก็ได้เหรอเนี่ยบ้าไปแล้วแล้วก็คู่ต่อจากสเปนกับออสเตรียในวันที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียแต่ว่านี้ไปเล่นที่โตลันโตนี่อะไร
0: โตลันโตแรปเตอร
1: ์อุ้ยนี่ถ้าคุณบอกว่าโตลันโตลิฟออยนี่ฮาเลยนะค่ายเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียนี่ก็เล่นที่แคนาดานะครับเล่นที่แวนคูเวอร์นะ
0: แวนคูเวอร์ไวท์แคป
1: เฮ้ยโอ้บอลไทยทั้งนั้นคุณก็ได
0: ้ทั้งนั้นได้โอ้สมัยปีเตอร์เบสลีย
1: ์โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ครับ
1: แล้ววันที่3มีออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับเล่นกันที่AT&T Stadium นี่สนามของดัลลัส
0: คาวบอย
1: อุ้ย
0: คาวบอยปุ๊บนานาไง
1: อ๋อนั่นซอยคาร์บอยจะไปเที่ยวหรือไงครับจะบ้าเหรอแล้วก็มีอาเจนเจอแคปเวิร์ดนี่เล่นที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียม
0: ชอบเวลาแคปเวิร์ดเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมี
1: อันนั้นแคปหมู
0: เอาเหรอ
1: ครับผ อันนี้ไม่ค่อยของอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่
0: เอาไม่ได้ไม่ได้
1: กินเหมือนกันครับหมูไม่ไปในทางเดียวกันเท่าไหร่
0: ที่เมืองอะไรนะ
1: ไมอามี่
0: ไมอามี่ดอลฟิน
1: อุ้ยสุดยอด
0: ยังไง
1: แล้วก็

0: มาปิดท้ายในรอบ32ทีมนี่เป็นโคลอมเบียเจอกาน่า
1: โคลอมเบียพิกเจอร์ภูมิใจเสนอ
0: จะดูหนังฮะเล่นที่แอโรเฮดครับที่แคนซัสซิตี
1: ้แ
0: คนซัสซิตี้อะไร
1: แคนซัสซิตี้ไลออน
0: แคนซัสซิตี้ชีฟดีทรอยต์ไลออน
1: อ๋อดีทรอยต์ไลออน
0: ครับผมโอ้มาผิด
1: เฮ้ยแล้วแคนซัสซิตี้ไลออนนี่แปลมันทีมอะไรวะ
0: เดี๋ยวดู
1: แล้วผมไม่จำอย่างไหนวะ
0: เดอะแมนซิตี้ไลออนหรือเปล่าชายเมืองสิง
1: ห์แคนซัสซิตี้ชีฟ
0: แ
1: กะไง
0: ไม่ใช่ครับชื่อหัวหน้าเผ่าบ้าเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่
1: เบรกสิครับ
0: ครับผมเบรกสักครู่หนึ่งเรายังมีเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมง
1: เราจะเบรกสัก40นาที
0: ครับผม
1: ดีไหม
0: เยอะไปเยอะไป
1: เยอะไปเหรอ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
0: ครับ
1: คนดูในไลฟ์เฟซในไลฟ์ยูทูบเนี่ย 2,000 คนนะตอนนี
0: ้บ้าบอนะ
1: ทำไมไม่หลับไม่นอนฮะตีหนึ่งกว่าแล้ว
0: ไม่เอาเดี๋ยวเยอะกว่าพี่หังกับพี่ท็อปขึ้นมาก็จะแย่
1: เดี๋ยวถ้าไลฟ์ผมกับคุณจุนเยอะกว่า
0: แล้วหังพี่ท็อปเขาไม่มา
1: เขาบอกอยู่แล้วหน้าหางบอกว่าเอ้ยถ้าใครไลฟ์เยอะกว่าผมเนี่ยผมขอไม่มานะ
0: เฮ้ยไม่เอาสิ
1: เร
0: ีย
1: บร้อยเลยอย่าดูกันเยอะอย่าดูกันเยอะ
0: หน้าหางกับพี่ท็อปจะได้มา
1: แล้ววันนั้นพี่หางมาภาคเนี่ยมีปั่นโค้งๆไหม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: หรอมีคนส่งมา
0: ต้องมีแหละโอ้หน้าหางมาทีเอกลักษณ์ปั่นโค้งๆยังกินอาริสงไม่ได้
1: มีปะ
0: ผมว่ามีแน่นอน 100%
1: ต้องมี
0: คนปูมาแน่นอน
1: เออ
0: ไม่นั้นเดี๋ยวหาว่าเราไปเอาพวกตัวสแตนด์อินของนาหางมาถ้าไม่มีสองคำนี
1: ้ตกลงที่มานั้นตัวจริงป่ะ
0: ตัวจริงนะฮะตัวจริงนะฮะ
1: ขนาดกดลิฟต์ยังถามรอพอเลย
0: ว่า
1: น้องกดชั้น5ไปทางไหนเสียงธรรมดาไม่ได้นะเสียงต้องเป็นแบบนี้เลย
0: แหมนึกว่าดูหนังยุคอาสมบัติ
1: น้องนี่ซอยอสมทรเปล่ายังเข้าประตูไม่ได้รอพอไม่ให้เข้าร อพอไม่รู้จักนะฮะ
0: รอพอผมต้องแลกบัตรก่อน
1: ต้องแลกบัตรก่อนนะครับ
0: ไปพักสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
1: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิด

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะก็ช่วงสุดท้ายนะครับของ99 Live World โลกที่หลังจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามนะก็เอาชนะเดียคองโกไปได้2-1นะครับ ทีมชาติอังกฤษจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับที่อาเซกาสเตเดียมเม็กซิโกซิตี
1: ้ครับผม
0: นะฮะวันที่5กรกฎาคมนะครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประกบไปแล้วเนี่ยประกบคู่ไปแล้วอ่ะขออภัยรอบ16ทีมสุดท้ายที่ประกบคู่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มาแล้ว8ทีมได้มาแล้วครึ่งหนึ่ง
1: คร
0: ับ นะครับปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะที่ฟิลาเดลเฟียนะฮะส่วนแคนาดานะจะเจอกับโมร็อกโกนะฮะที่ฮูสตันร็อกเก็ต
1: โอ้ยสุดยอด NBA
0: สุดป่ะ
1: ครับผมโอลาจูวอนะฮะ
0: เ
1: หยาหมิง
0: เหยาหมิงนะฮะส่วนบราซิลกับนอร์เวย์นะฮะก็จะเจอกันที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กเจ็ด
1: NBA NFL คร
0: ับ
1: ผม
0: เฮ้ยคุณไม่แม่นนี่หว่า
1: ไม่ผมกำลังอ่านข่าวอยู่
0: พอดคุณไอ้สมาธิคุณต้องดีดิ
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะก็เป็นเกมที่รอบ16ทีมสุดท้ายประกบคู่ไปแล้วเรียบร้อย4คู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนโปรแกรมเป็นยังไงขอโปรแกรมอีกทีนึง
1: ได้แป๊บนึงนะแล้วก็เปิดมาให้
0: คุณไงคุณไม่พร้อมไง
1: เป็นเดคาไลท์เลยผมก็กำลังอ่านบทสัมภาษณ์ที่เวลูนี่พูดถึงแฮร์รี่เคนอยู่แป๊บหนึ่งลึกใจเย็นๆแป๊บหนึ่ง
0: ว่าก็คิดว่าถ้าแฮร์รี่เคนรีทายไปแล้ว อังกฤษจะมีใครวันนี้หน้าเป้าแบบเบอร์9อย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วนะ
1: DCL
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โปรแกรมต่อจากนี้2คู่ก็จะเป็นเบลเยียมเจอกับเซเนกัลนะครับแล้วก็สมัยการเจอกับบอสเนียนะในช่วงค่ำคืนนี้ไปจนถึงช่วงเช้าเดี๋ยวผมขอดูเวลาเป๊ะๆอีกทีหนึ่งก่อนนะ
0: ครับ
1: ว่าถ้าตามเวลาประเทศไทยแล้วเนี่ย2คู่นี้
0: ตี3เบลเยียมเซเนกัล
1: ตี3นะครับแล้วก็7โมงเช้าสมัยการเจอกับบอสเนียเดี๋ยวผมให้เวลาไทยในคู่เหลือๆไม่ใช่คู่เหลือๆคู่ที่เหลือของรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยนะพี่เอกนะ
0: จัดไปครับ
1: ก็ตี2ของวันค่ำคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นสเปนเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็6โมงเช้าของวันศุกร์โปรตุเกสเจอกับโครเอเชีย10โมงเช้าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะครับดึกวันศุกร์ตี1คือคู่ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็เช้าตี5วันเสาร์ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับแคปเวิร์ดแล้วก็8โมงครึ่งตอนเช้าของวันเสาร์ก็จะเป็นโคลัมเบียเจอกับกาน่านะ
0: ครับ
1: ติดตามกันได
0: ้
1: ครับผม
0: ข้อความก็ทักทายมาได้นะเดี๋ยวผมเก็บตกข้อความให้หน่อยละกันนะครับ
1: ครับ
0: ที่ขอผลฟินแลนด์กับสเปน U19 ที่คุณจุ่นอัปเดตไปแล้วใช่มั้ย
1: เมื่อกี้ยังไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัปเดตไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าล่าสุดเพราะเมื่อกี้สเปนนำเดนมาร์กอยู่1-0นะครับผ่านมาประมาณสัก50นาทีละขอดูแป๊บหนึ่งว่าล่าสุดเป็นยังไงสักครู่นะ
0: บอกช่วงนี้พี่วาวทำไมไปอยู่กับพ่อป๋องบ่อยๆครับจาก FC จุ่นพิบไหว
1: เขาก็ทำเดอะสเตเดียมได้ไงก็จะสลับไปอยู่แล้วก็ถือเป็นตัวหลักที่เดอะสเตเดียมU19 68นาทีสเปนยังนำเดนมาร์กอยู่1-0นะครับ
0: บอกว่านักบอลอังกฤษคนไหนทำงานแก๊งปล่อยเงินกู้อีเวนท์ทวงหนี้
1: อุ๊ยครับผม
0: เมื่อเช้าใครพากคู่เม็กซิโกครับบันเทิงมากน่าจะเป็นป่าแป๊ปะ
1: ไม่ป่าแป๊ก็อาจจะเป็นพี่บีหรือเปล่าไม่แต่น่าจะป่าแป๊แหละผมว่าถ้าช่วงเช้าช่วงนั้นน่าจะเป็นป่าแป๊กับพอสุเทพนะ
0: ก็โดนดีเลย์ไปชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่
0: บอกว่าทำไมพี่เอกถึงเรียกเฮียจุ่นว่าจุ่นลิ้นสุนัขครับ
1: เพราะว่าลิ้นผมไม่ธรรมดา
0: เพราะว่าคุณจุ่นเนี่ยไปรีวิวที่ไหนก็อร่อยคุณไม่จริงใจอ่ะ
1: ร้านไหนที่ไม่อร่อยเราก็ไม่บอกไงเราลิ้นเราอาจจะไม่ถูกกับร้านนี้ผมก็จะพูดถึงแต่ร้านอร่อย
0: คุณยกว่าเด็ดทุกร้านเลย
1: เพราะว่าอย่างบ้านผมอ่ะพี่คิดดู8คนโตมาด้วยกัน กินข้าวหม้อเดียวกันยังบอกว่าเวลาไปกินนอกบ้านเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยร้านนี้คนนี้ชอบร้านนี้คนนี้ไม่ชอบก็ยังมี
0: ครับ
1: เออของพี่เอกมีไหมร้านที่แบบลูกชายอร่อยภรรยาบอกอร่อยแต่พี่รู้สึกเฉยๆหรือส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: ส่วนใหญ่ก็จะ

0: เป็นในทิศทางเดียวกัน
1: อ๋อเหรอคือบ้านผมนี่ไม่เหมือนกันเลยพ่อผมพี่สาวผมแล้วก็ผมเนี่ย
0: บอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนคู่ถัดไปผมก็ว่าเซเนกัลก็น่ากลัวนะ
1: ใช่
0: เบลเยียมปีนี้ไม่แข็งด้วย
1: ใช่เฉยๆมาก
0: ไอ้วันสุดท้ายรอบแรกนะสุดท้ายที่เจอกับนิวซีแลนด์เนี่ยไอ้เราก็นึกว่าเบลเยียมก็น่าจะยิงไม่ขาดอ่ะ
1: ไ
0: ปๆมาๆ
1: เละเลย
0: มาระเบิดถังครีของนิวซีแลนด์ซะ
1: อ่ะพี่ว่าไงค่ำคืนนี้ลูกทีมของลูดี้กาเซียจะเอาชนะทางเซเนกัลได้ไหมของทางปั๊บเจ้า
0: เซเนกัลหรอคู่นี้เบลเยียมผมว่าชนะได
1: ้
0: ชนะเซเนกัล
1: ใน90นาท
0: ีใน90นะ
1: โอเคโอเคผมไปดูเนี่ยการคาดการที่จะลงสนามของเบลเยียมเนี่ยประตูติบกุตัวนะขวาทิโมธีคาสตานซ้ายแม็กซิมเดคไคเปอร์คู่เซนเตอร์บางแหล่งก็บอกเป็นอาตูเตอัสบางแหล่งก็บอกจะให้เป็นทางนาธานเอ็นกอยจับคู่กับเมคเคนเล่นะตรงกลางมีทิลมานส์กับวานาเคนด้านบนมีทอสซาคิลเดอร์บอยเชมิโดกูหน้าเป้าเป็นชาร์ลส์เดคาเทลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งเซเนกัลเนี่ยก็
0: แชมป์แอฟริกา
1: โมรีเดียวเป็นผู้สาประตูนะครับทางขวาดิอัตตาซ้ายมาลิกดิยูฟคู่เซนเตอร์เป็นทางเซกกับทางด้านของมูซาเดกาเต้ตรงกลางก็มีอย่างลามินกามาราอิซากานนาเกนะครับมีปาร์ตเกด้านบนก็มีอิสมาลาซาวันนี้อาจจะไปยืนเป็นหน้าเป้าทางขวาที
0: ่
1: มาเอ็นดีไอแล้วก็ทางซ้ายเป็นซาโดมาเน่เดี๋ยวดูว่าทั้งสองทีมจะจัดแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนเวลูนี่นะ
0: เขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไง
1: เขาบอกว่าทั้งสองประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกมงของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ประตูที่สองเนี่ยเขาใช้ว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเขาบอกว่านี่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของทีมนะครับเราได้เห็นนักเตะที่ดีที่สุดทุกคนโชว์ฟอร์มในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้นะแล้วบอกว่าแฮร์รี่เคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษนะครับคือฮีโร่ของพวกเรานะครับมีบางอย่างแหละที่พวกเรายังจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได
0: ้ก็เป็นชัยชนะที่ผมเชื่อว่าการยิง2ประตูของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันก็อาจจะบางส่วนมันอาจจะกลบข่าวแย
1: ่ๆ
0: หรือกลบบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ยังจูนกันไม่เข้าอ่ะยังไม่ดีของกรีกไปได
1: ้
0: แต
1: ่
0: ผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะมองถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ตีแผ่ออกมาคุณจุนไม่ใช่ว่าจะคุยแต่เรื่องของชัยชนะจะหอมหวานอย่างเดียวแต่คือถ้าดูจริงๆเนี่ยสมมุติเรื่องกรีกอย่างที่บอกแหละคุณจุนวันนี้ถ้าหน้าเป้าอังกฤษไม่ใช่แฮร์รี่เคนเป็นคนอื่นมันก็ผลการแข่งขันมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้
1: เจสสเปนยังมีโอกาสได้ลงสนามไหมในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้มี
1: พี่เชื่อว่ายังมีอยู
0: ่11คนแรกเกมต่อไปก็น่าจะ11คนแรกน่าจะอย่างน้อยสัก10ตัวคุณชุดเดิม
1: ถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนจริงก็อาจจะเจสสเปนกับโนนี่อ่ะสองคนที่มีโอกาสโดนเปลี่ยนมากสุดถูกป่ะ
0: ผมว่าโนนี่มีโอกาสมากกว่าเอาบูโยซาก้าถ้าฟิตแล้วนะให้บูโยซาก้าลงไปเลย
1: ส่วนทางขวาเนี่ยก็ต้องดูลิสเจมส์จะกลับมาได้เกมไหนนะกับปัญหาสภาพอาการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นอื่นอ่ะออฟฟิเชียลกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับในรายของอิสมาอิลไซบาลีนะครับ
0: ไปไหน
1: ไปอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็กำลังฟอร์มร้อนแรงมากๆกับทีมชาติโมร็อกโกนะสำหรับนักเตะวัย25ปีรายนี้นะครับเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะใส่เสื้อหมายเลข34นะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับไซบารี่กับทางด้านของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกจริงๆเนี่ยไซบารี่เนี่ยเขาก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ด
0: ้
1: านข้างได้นะครับเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวลุกได้หลังกองหน้านะครับจริงๆที่มีข่าวมาตอนแรกบอกนี่จะเอาไปแทนแอนโทนีกอร์ดอนนะ หลังจากที่พยายามจะล่าอนิกรดอนแต่ว่าสุดท้ายอนิกรดอนไปบาซ่าแต่ดูฟอร์มไซบาลีตอนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูน่ากลัวกว่าแอนโทนีกอร์ดอนนะนะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับโอ้สักครู่ก็ Here we go นะตามรายงานที่มีออกมาก็คือโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับที่เตรียมจะไปเป็นกุนซือคนใหม่ของเจ้าป่าฟอเรสต์นะ
0: ครับ
1: หลังจากที่ก็ทางด้านของวิกตอร์เปเรล่านะครับอำลาทางนอร์เทิงแฮมฟอเรสต์นะผมขอดูก่อนว่าออฟฟิเชียลไว้หรือยังสำหรับทางวิกตอร์เปเรล่ากับในรายของเจ้าป่าฟอเรสต์แต่ผมยังไม่เห็นเป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทางฝั่งของฟอเรสต์นะ
0: ครับ
1: ถ้าข่าวมาขนาดนี้ก็ไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับสำหรับทางวิตอเปเรล่าในการที่จะแยกทางกับฟอเรสต์แล้วฟอเรสต์ก็จะได้ทางโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี
0: ้ครับกิจกรรมจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับก็กิจกรรมที่ให้แฟนฟุตบอลนะที่เกาะติดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ตอนนี้เนี่ยมาร่วมสนุกกันนะครับทุกโหวตนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าทุกโหวตมีสุดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียว
1: คร
0: ับ นะ Mcot หรือว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับผลการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโบเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะนี่ขนาดอ่านทุกวันนะเนี่ยยังสลับกันไปสลับกันมานะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็เชียร์ทีมที่ใช่โหวตทีมที่ชอบนะฮะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็คเกจบัตร Mcot Superfan ที่ชอบนะในการโหวตทีมโปรดการซื้อบัตร Mcot Superfan ก็เหมือนกับการที่คุณไปซื้อไปรษณียบัตรที่ไปรษณีย์นั่นแหละนะครับซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เอาบัตร Mcot Superfan ที่ในอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยใช้ในการโหวตนะครับแชมป์โลกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: โหวตผิดโหวตถูกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลย
1: คุณยังมีโอกาสได้รางวัลอยู่ดี
0: สมมติคุณได้รับเนี่ยคุณจ่าย20บาทคุณได้10โหวตคุณอาจจะโหวตเดียคองโกแล้วตกรอบไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะทุกโหวตที่คุณโหวตเข้ามามีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทุกโหวตเลยนะครับก็ของรางวัลเนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan 1รางวัลนะอันนี้เป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะฮะนะครับก็อารมณ์รถตู้ไฟฟ้าหรู
1: ครับผม
0: เจ็ดที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าหรูหราสุดหรูเลยจริงๆนะครับรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล
1: ครับ
0: ถ้าคุณพลาดจากรางวัลที่1คุณยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda อีก5รางวัลนะครับและตั๋วเครื่องบินนะรางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับอีก24รางวัล
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีบัตรกำนันทองหรือว่าโกลกิฟต์วอลเชอร์นะฮะจากซุปเปอร์ริชครับรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 กว่าบาทนะฮะก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะอธิบายง่ายๆว่าก่อนบอลคิกบอลนัดชิงคิกออฟ20นาทีเราปิดระบบ
1: คร
0: ับ นะฮะก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากนะฮะโหวตเลยวันนี้อย่าช้าแม้ถ้าผมไม่ได้เป็นพนักงานอสมทนะผม
1: เป็นยังไง
0: ผมจะซื้อสักหมื่นหนึ่ง
1: โอ้พี
0: ่หมื่นหมื่นบาทเนี่ยได้โอ้โหได้เท่าไหร่วะ 20,000 บาทได้มั้ง
1: โอ้
0: เหมือนคุณโหวตไปรษณียบัตร 20,000 ใบอ่ะ
1: ครับผม
0: คุณอาจจะได้รถ ตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ล้านห้าแสนเก้าหมื่นคุณจุนลงทุน 20,000
1: มีโอกาสได้ลดล้านห้า
0: ลงทุน 10,000 อะอาจจะได้มอเตอร์ไซค์แสนหนึ่ง
1: อ่ะก็คุ้มแล้ว
0: คุ้มแล้ว
1: เออ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ไปลุ้นกันเยอะ
1: ๆ
0: อันนี้นี่ผมมาชักชวนจริง
1: ๆครับผม
0: อยากให้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
1: อืม
0: นะฮะประมาณนี้คุณจุน
1: ครับ
0: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับที่ส่งกันเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะคุณพีชี888เฉินเท่านานกับไก่ป่าคู่หูคู่ฮาเฮงเขตถงหล่อวานคือใครเป็นเฉินเท่านาน
1: ก็ต้องเป็นพี่เอกละมึงผมยอมเป็นไก่ป่า
0: เหรออ
1: ืมพี่ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้ว
0: ไก่ป่าหมายถึงไก่ป่าสยามสปอร์ตอะหรอ
1: ไม่ใช่ไก่ป่าก็คือชื่อตัวละครในเรื่อง
0: เอ้าหรอ
1: แก๊งหงซิ่งก็จะมีพี่เฉินเท่านานเป็นหัวหน้า
0: แก๊งหงซิ่งที่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงพี่แซมอะหรออ
1: ันนี้ไปไหนวะ
0: อันนั้นแก๊งขวานซิ่งเอ้ยนี่ไม่เคยดูหนัง
1: โอ้โอเคอันนั้นมันโจซิงฉือครับพี่
0: โจซิงฉือล่ะ
1: ครับผม
0: ชอบมากๆเลยครับคุณชูวิทย์นะบอกว่าชอบมากๆพี่น้องสองคนภาคบอลผมไม่นับเขาเป็นน้องนะฮะ
1: ใช่ครับเขานับคนเดียวคือวาวจรวดเป็นน้องเขานะฮะ
0: อันนั้นเป็นพี่ชายผม
1: วาวหิมสกุล
0: อุ้ยบอลไม่มันเลยนินทาจุนดีกว่
1: า
0: เออแล้วก็บอกว่าคองโกโก้จริงๆนะครับเย้ yeah, ไม่ต้องต่อเวลานะครับแจกใบแดงอาจารย์เอกเลยฮะเมื่อกี้ป้องปาก ออกทำไมอังกฤษชนะแต่เราเศร้า
1: เรียบร้อย ไม่พอ
0: นะครับออกนาเกลมันเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยพารั่วด้วยหมายถึงนักเตะเยอรมันไม่ค่อยขยับอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เอาจริงเกมกับปารากวัยนะกลายว่าสิ่งที่มันทำให้ดูอันตรายในการเจอปากวายคือการเปิดบอลโยนเข้าไปอ่ะดูน่ากลัว
0: อ
1: ื่นๆที่เฉยๆมากเลยเยอรมันในเกมนั้นอ่ะ
0: ถล่าบอกพี่จุนหายปวดหัวหรือยังนะครับ
1: แล้วนะครับ
0: บอกว่าเม็กซิโกลูกโด่งมียวบนะฮะอังกฤษก็ยังคงเป็นอังกฤษอยู่วันยังค่ำคงหมายถึงแบบเล่นหนึบ
1: เล่นไม่ดีแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้เง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ก็ยังเอาตัวรอดไถเข้ารอบได้นะครับไม่ใช่BYD Dolphin หรอครับไม่ใช่นะครับรถตู้ที่เราให้เป็นรางวัลเนี่ยคือ Farizon MPV EV Supervan จากเครือจีลี
1: ่ครับผม
0: นะครับซึ่งก็เป็นเครือใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมิเคลเอสเซียงอยู่ประเทศอะไรนะพี่ผมลืมอยู่ไนจีเรียนะ
1: เอสเซียงเอสเซ
0: ีย
1: ง
0: กาน่าก
1: าน่าสิ
0: แล้วก็ทูเคิลแก้เกมเปลี่ยนตัวโคตรดีเลยนะครับนักเตะไม่ยอมปั่นให้ครับแล้วก็บอกว่าผมดูทุกคืนเลยคอนจากนครศรีธรรมราชนะครับบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงนะฮะคุณอาทิตย์คำแก้วนะครับฟุตบอลคัมมิ่งโฮมนะครับอย่าเรียกว่าทูเคิลแก้เกมดีเลยฮะแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ล้วน
1: ๆก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะว่าถามว่าคนจะให้เครดิตอ่ะมันอาจจะแตกต่างไอ้นี่ไปเลยนะพี่ถูกป่ะอย่างบราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะเกมนั้นครึ่งหลังอ่ะอันเช่นี่โอ้โหคนให้เครดิตอันเช่มากกว่าแข้งของ
0: บราซิล
1: ในวันนั้นนะในเรื่องของการแก้เกมนะแต่ผมว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าทูเคิลเนี่ยจะได้รับคำชื่นชมจากการแก้เกมหรือเปล่าหรือว่าคนจะไปมุ่งในการยกย่องโฟกัสในการยกย่องความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนหมดเลย
0: ก็น้อยอ่ะที่จะยกย่องทูเคิลคุณตุนตุนว่าไหมถามว่าเขาแก้เกมไหม
1: เดคาไลส์ไปเล่นแบ็คขวานะแล้วเดคาไลส์ก็ถือว่าก็มีบทบาทนะอันนี้นี่กอดอนลงมาก็เป็นคนจ่ายให้แฮร์รี่เคนนะ
0: แต่มันก็ต้องบอกว่ามันหลังชนฝาไงคุณก็ขยับก็ขยับตามสูตรอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้เห็นมีอะไรที่พลิกแพงแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยจับแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วฉลาดว่ะถูกไหม
1: ใช
0: ่อย่างเดคันไรส์เอาไปเล่นแบ็คขวาเนี่ยจริงๆคุณควรจะเปลี่ยนก่อนหน้านั้นหรือว่าคุณควรจะมอบหมายแบบนี้ตั้งนานแล้วคุณต้องเห็นแล้วว่าจุดบอดคือบอลครอสจากขวาคุณไม่ได้เลย
1: เราก็ต้องยอมรับว่าเจ็ดสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันอาจจะ
0: สเปนไม่ใช่
1: อาจจะยังไม่ใช่เวลาของ
0: ไม่ใช่แบ็คที่มีจุดเด่นเรื่องของการ เปิดบอลหรือครอสบอลอยู่แล้ว
1: จะทะลุขึ้นไปเนี่ยโอเค
0: เขาชอบสไตล์ที่ทะลุไปกับบอลถึงเส้นหลังตวัดกลับมาตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าลูกเออร์ลี่ครอสเหมือนแบบที่เทรนต
1: ์
0: หรือริสเจมทำเนี่ยเขายังทำได้ไม่ดีเท่าลูกเปิดไม่ได้อันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็การให้เดคาไรส์มาเล่นตรงนั้นแล้วก็ครอสแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้เกมที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ให้เครดิตอะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องเป็นลิ้นจระเข้ไม่ใช่ลิ้นหมาไม่ใช่แหละฮะลิ้นหมานี่คุณชิตพลเขาเป็นคนตั้ง
1: ครับผม
0: ลูกพี่เขาเป็นคนตั้ง
1: พี่แจ็คพี่แจ็ค
0: เอาเหรอ
1: พี่แจ็คเป็นคนตั้ง
0: ส่วนเดี๋ยวมีภาคเบลเยียมใช่ไหมครับมีภาคทุกคู่นะแต่อาจจะสลับเป็นอีกท่านอีกคู่หนึ่งนะคุณชัชวาลโพเมืองบอกชอบดีเจทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับเหมือนห้องส่งแทบแตกเลยครับตอนยิงประตูก็เราก็ลุ้นให้มันมีประตูแหละพูดตรงๆนะฮะโตนารี่เฮียวีโกกับน้องไก่แล้วจ้า
1: เดวิดออสตินรายงานมาว่าสเปอร์สามารถบรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญาซานโดโตนารี่นะครับในฟิลดิกรีทีมชาติอิตาลีวัย26ปีค่าตัวเนี่ย 92.5 ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 7.5 ล้านยูโรนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นศึก UCL
0: หรอ
1: ใช่โอ้โห
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพอะนะ
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหนี่เท่ากับว่าก็เอาชนะแมนยูในการดีลกับเวสต์แฮมเพื่อคว้ามาดริดแฟนนานมา85ล้านปอนด์โดยไม่ต้องใส่อัดออนใดๆเลยนี่ก็จะได้ซานโดโตนารีอีกซึ่งเท่าไหร่นะ 92.5 บวกอัดออนในการพาไปเล่น UCLในหลายครั้งนะครับโอ้โหโหดมากนะสเปอร์แล้วพี่คิดดูดิสเปอร์นะพวกเขาเองก่อนหน้านี้ได้มากอสเซเนซี่ฟรีถูกไหมได้ดูโรเบอร์สันฟรีแล้วก็จะได้แบ็กอัพอย่างดูบราฟกาอันนี้ไม่ต้องไปคิดนะครับมาเป็นประตูสำรองอีกได้ยานพอฟันแฮกเกอร์52ล้านปอนด์โดยประมาณจากไบรตัน
0: นี่แล้วผมก็ได้เห็นมีเขาตัดต่อไม่แน่ใจว่าตัดต่อล่วงหน้าเป็นมาทุสเฟอร์นันเดสอ่ะ
1: ก็85ไงพี่85ที่ตกลงกันแล้วนักเตะก็โอเคก็รอแค่ออฟฟิเชียล
0: มาทุสเฟอร์นันเดสเนี่ยนะ
1: อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยแล้วซานโดโตนารีอีก
0: เอามา
1: เลยเอามาด้วยกันทั้งคู่เลย
0: เอาไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพ
1: ส่วนที่ขาออกในผมเห็นอ่ะไปพูดถึงสเปอร์นิดนึงก็คือในรายของลูก้าวุชโควิชนะครับนี่ก็ย้ายจากทางสเปอร์ไปอยู่กับไบรตันแต่ว่าอันนี้ก็ได้ถือว่าค่าตัวโอเคนะครับหลังจากย้ายมาแล้วก็ต่อยยืมให้ฮัมบูร์กและผลงานดีแล้วก็นี่ก็ติดทีมชาติโครเอเชียมาเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ46ล้านปอนด์แล้วก็มีบวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะได้ 20% จากการขายในอนาคตอีก
0: ครับ
1: สำหรับทางลูก้าวุชโควิชที่สเปอร์ตกลงปล่อยให้กับไบรตันนะ
0: คร
1: ับโอ้เดซาบี้เข้ามานี่อิมแพคเยอะจริงๆสำหรับทางท็อตเทนแฮมสเปอร์
0: ข้อความทาง Facebook นะฮะโอ้โห230คน
1: เฮ้ยบ้าบอไม่นอนกัน
0: ไม่นอนกันเลยนะฮะคุณศักการบอกว่าอังกฤษ2เดียวคองโก1นะครับช่วยเปรียบเทียบกล้วยที่บิ๊กจุนถือกับขาที่3ของเรียวเนลเอมบาซีด้วย
1: แต่ผมจะบอกว่านั่นมันไม่ใช่ของจริงนะ
0: ของจริงมัน
1: โอ้โห
0: กว่านั้น
1: กว่านั้นเล็ก
0: คุณตู่นะครับบอกทูเคิลอินดี้จัดเลยเปลี่ยนคนที่เล่นดีที่สุดออกนะครับอันนี้น่าจะส่งมาตอนที่อังกฤษยัง
1: แล้วเปลี่ยนเดคลายส์เหรอ
0: ยังไม่ยังตีเสมอไม่ได้อันนี้ข้อความน่าจะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะก็เปลี่ยนเดคลายส
1: ์ยัง
0: ใช่ไหมอ๋อนี่น่าจะนำแล้วนำแล้วนะฮะบอกพี่ไอคิมยิงแบบเคนได้ไหมคุณจุนช่วยวิเคราะห์ด้วย
1: โอ้โหแต่ไปเนี่ยผมว่าบอลอาจจะเลยไปแล้วขาตวัดลมนะสั้นไปขาสั้นน่ะไม่ถึงหรอก
0: เหรออืม อังกฤษเยี่ยมแบบใจหายเลยครับนะคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับบอกตัดยางฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาชะอวดเขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทุกท่านเลยนะครับ
1: yeah.
0: คุณสนามชัยบอกจุนเคารพพี่เอกอยู่ไหมวันนั้นยังจะกดหัวจมน้ำอยู่เลย
1: เสมอต้นเสมอปลายครับผม
0: ก็คือไม่เคารพนะฮะ คุณธีรพัฒน์บอกถ้าแรดฟอร์ดยังอยู่ในสนามจะชนะไหมนะครับ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: นั่นแหละโอ้โหก็เราลงมาก็เปิดเป็นคนเปิดให้
0: ครับ
1: จ่ายให้กับเคนี่2ลูกเลยนะ
0: อ
1: ันนี้กอร์ดอนเนี่ย
0: กระท่อนกระแท่นแท้เลยอังกฤษนะฮะผมร่วมสนุกยิ่งเชียร์ยิ่งมันไปแล้วครับมีอยู่พันสิทธิ์แอบหวังจักรยานยนต์นะฮะจากคุณฮักเขากลับไปสานะครับ
1: ไม่แน
0: ่เดอดีเลยเติมไปเลยครับอีก3

0: ลุงจุนแล้วบางทีเนี่ยเช้ามาฝนตกเนี่ยต้องเทน้ำยางทิ้งหมด
1: เพราะหรอเพราะอะไรพี่
0: ก็น้ำฝนมันตก
1: มันไม่สามารถหาวิธีในการแยก
0: มีบางคนหลายๆคนก็ใช้วิธีเจาะใช้เจาะแล้วใส่ขวดเป็นเข็มเป็นหลอดแล้วก็ใส่ขวดพลาสติกบางคนเขาก็มีฝาครอบแต่ชาวสวนหลายๆท่านก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่คือกรีดแล้วลงถ้วยแล้วบางทีฝนตกก็ต้องเททิ้งอ่ะนะครับพี่ตามโพควัตไม่มาแล้วเก้าๆแล้วหรอพี่ตามโพควัตน่าจะไม่ได้มาแล้วล่ะ
1: ก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แก
0: พาเทนนิส
1: ชีวิตไปทางพาเทนนิสละ
0: เป็นพาเทนนิส
1: สนุกเกอร
0: ์ครับผมคุณสิทธิ์ที่บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุ่นนะครับอ่ะแล้วก็ข้อความทาง YouTube บ้างข้อความทาง YouTube บอกว่าแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ถ้าไม่มีอังเคนอังกฤษของทูเคิลไปคุยกับล่ามะม่วงแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตึ๊ดบอก AS Play ยังได้ดูพรีเมียร์ลีก1ฤดูกาลนี้มั้ยไม่น่าจะได้แล้วใช่ไหม
1: ไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะ
0: เห็นมีเขายกเลิกไอ้นี่กันแล้วไม่ใช่หรอ
1: โปรโมชั่นใช่ไหมอ
0: ะไรอย่างนั้นนะครับ
1: ผมไม่แน่ใจอ่ะเพราะขนาดว่าถ้าดูฟุตบอลโลกไม่ได้ก็ผมไม่รู้มันจะลามไปถึงพรีเมียร์ลีกด้วยหรือเปล่า
0: ผมว่าได้ข่าวว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้หรือยังไงคนที่ทราบยังไงแจ้งผมหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ใช้ AS ไงเพราะว่า
1: แต่จริงไหมที่ฤดูกาลหน้าพี่อาจจะไปพาพรีเมียร์ลีก
0: ก็แล้วแต่ค่าตัวให้ผมเยอะผมก็ไปอ่ะหยอกๆผมจะได้ขอบคุณสำหรับโอกาสว่า
1: อุ๊ยความฝันตั้งแต่เด็ก
0: เฮ้ยความฝันตั้งแต่เด็กเฮ้ยคุณเล่น
1: ไทยธรรมดาอยู่แล้วคนเราอยากพาฟุตบอลอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว
0: แล้วตอนคุณพาก้าวกล้าตั้งแต่แรกคุณไม่โพสต์ความฝันตั้งแต่เด็กบ้างอ่ะ
1: โอ้โหผมก็บอกนี่ความฝันของผมในการที่จะได้มาอยู่กับคลื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคลื่นหนึ่งในประเทศไทย
0: จริงหรือเปล่า
1: จริง
0: ผมไม่เห็นคุณเคยโพสเลย
1: จริงผมนี่แบบโอ้วันแรกที่ผมได้จัดรายการคู่พี่นี่นอนไม่หลับเลยนะ
0: เหรอ
1: กินกาแฟหลายกระป๋อง
0: คุณเป็นแบบสนหรือเปล่
1: า
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณสำหรับโอกาส
1: อุ๊ยมีตัดต่อห้องตัดต่อภาพลงด้วยนะโอ้วันนี้ร้ายกาจจริง
0: สนนี่มันร้ายจริงๆนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณทิซันโดบอกว่าควรยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะผมก็ให้เครดิตโค้ชไง
1: เพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเทไปทางฝั่งของแฮร์รี่เคนเยอะหรือเปล
0: ่
1: า
0: เราบอกว่าจริงๆมันก็เป็นเครดิตของทูเคิลนั่นแหละเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหน้าสื่อผมหมายถึงหน้าสื่อ
1: น่าจะเป็นเคนซะมากกว
0: ่
1: า
0: จะเทไปที่การยกย่องชมเชยความเด็ดขาดของแฮร์รี่เคน
1: คือประตูแรกไม่เท่าไหร่ไอประตู2เนี่ยโหต่อให้มันมีความที่ตนเซเบ้เองอาจจะคุมหาไปหน่อยแต่การยิงแบบนั้นมันก็ไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะ
0: คุณจุ่นนึกภาพนะการยิงในสไตล์ที่เคนยิงแบบเนี้ยคุณว่ากองหน้าแบบนักเตะคนไหนที่ทำแบบนั้นได
1: ้เบโต
0: ใครนะ
1: เบโต
0: ขออนุญาตถอได้ไหมคนหนึ่งคุณจุ่นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ช่วงพีคแบบนี
1: ้ใช่เบนเซม่าทำได
0: ้คาริมเบนเซม่า
1: เพนกวินแก้วกนกวิจิต
0: โอ้โหไอเตี้ยน่า
1: ตอนเป็นกองหน้าของ FM 99
0: เฮ้ย
1: แม้ว่าเขาจะพลาดจุดโทษและทำให้ทีมตกรอบก็ตาม
0: ผมเห็นกระตาผมอยู่ด้วยวันนั้น
1: โอ้แล้วยิงคนสตาร์โคตรกดดันเลยยิงธรรมดายิงไงก็เข้าพวกแข่งจริงยิงไม่เข้าเว้ย
0: ผมอยู่ตรงนั้นด้วย
1: โอ้ตาย
0: เหมือนหลอดออร์ดิง
1: ไม่หรอกจริงๆอ่ะคือผมอ่ะอยากให้ทีมอื่นได้แชมป์บ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ F99 เป็นแชมป์ไปแล้วไง
0: ขี้โมงจริง
1: แล้วผมมองไปเห็นสายตาไอ้เนมอ่ะมันอยากได้แชมป
0: ์ผม
1: เพราะปีก่อนหน้านั้นน่ะ FM99 ชนะไงผมก็อายเนมมันบ้างก็ได้ถือเป็นน้อง
0: สงสารเนม
1: สงสารเนม
0: เนมเนี่ยจริงๆเห็นมันผอมๆอย่างนั้นน่ะม
1: ัน โอ้ยไอ้นี่ขาโหด
0: มันแข็งปักเลยนะคุณดุล
1: อะไรแข็งครับพี
0: ่ร่างกายม
1: ันอ๋อครับผม
0: เคยปะทะกับพันทิงกระเด็นเลยผมอ่ะหลักไม่ดี
1: แล้วตัวเราก็โอ้ถึงไหลเนมไหมเนี่ยพี่เนี่ย
0: คือวันนั้นติดประหม่าไปนิดนึงว่านึกว่าเนมมันผอมๆบ้างๆไงคุณ
1: โอ้โหแข็งปัก
0: เราก็ไม่ได้เกรงตัวเราไม่ได้เก่งตัวที่จะแบบไหลๆใช่ไหมเราแค่บังบอลธรรมดา
1: ครับ
0: เนมมันกระแทกเราหัวทิ่มเลยแล้วมันตัวมันแข็งมาก
1: โอ้และไอ้นี่นะ เล่นบอลนี่ก็สไตล์แบบโอ้โหดุดัน
0: โอ้โห
1: ดุดันเลยไอ้เนี่ยดุดันเลย
0: ยังกับปาทิกเวียร่า
1: โอ้โหไอ้นี่
0: ดุดันจริงโอ้โหจัดเนมนี่

0: คุณที่ท่านก็บอกยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะพี่อย่าลืมเปลี่ยนกอร์ดอนลงมามันแอสซิสต์ให้2ให้เคน2ลูกเลย
1: ใช่จ
0: ้าก็คือการให้กอร์ดอนลงมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของโค้ชด้วยผมให้โค้ช 30%
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะไม่ให้เครดิตเลยอันนี้ไม่ถูก
1: ก็ใจร้ายเกินไป
0: แล้วคนถ้าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทูเคิลเขาจะมองไงอ่ะคุณเอาแล้วทำไมไม่เอากอร์ดอนลงมาแต่แรก
1: ก็เอาแลชฟอร์ดลงมานวดก่อน
0: อ๋อมานวดมานวดมานวดอันนี้ผมถามแย้งเหมือนคุณวาวคุณวาวก็ชอบเรียกแขก
1: ชาวสวนเหรอ
0: ชาวสวน
1: ครับผม
0: อับถ้าเป็นวาววาวจะมองไงคู่อังกฤษกับเดียคองโก
1: โอ้โหไม่รู้เขาเหมือนกัน
0: คุณคิดว่าเขาจะ
1: บอกคนนี้เดาทางยากบางทีคิดว่าเขาจะไปทางนี้แต่เขาไปอีกทาง
0: ไอ้นี่มันเดาทางยากบ้าบ้าบอเลยไอ้วาวเนี่ย
1: คนนี้เดาทางยากบอกกงกง
0: เออ
1: บอกกงกงเลยครับคนนี้เดาทางยากมาก
0: เออตายตายตายตาย
1: เหมือนบางทีเขาก็ทวนกระแสมีกระแสไปทางนี้ก็ไปทางดีกว่า
0: ท่านนี้คุณเทคโนเทคนะบอกว่าเคนกับลูกากูใครเก่งกว่ากัน
1: โอ้แฮร์รี่เคนเนี่ยคร
0: ับ เอาช่วงจับช่วงพีคหรือช่วงไม่
1: พ
0: ี
1: คผมก็ให้แฮร์รี่เคนในขณะที่ว่าต่อให้เขาสมัยเอเวอร์ตันเขาดีมากๆนะ
0: ไอ
1: ้
0: แย่ไอ้แย่
1: แฮร์รี่เคน
0: ต้องถ่ายอินเอเวอร์ตันตลอดเป็นโลกอะไรวะเนี่ย
1: ใช้แล้วก็ใช้ไม่เป็นไงแล้วก็ไปว่าน้องมันอยู่เอเวอร์ตันยิงกระจุยกระจาย
0: ตัวเนี่ยก็ใบสันไปเรียกว่าน้อง
1: โอ้เอาก็เอาอยู่น้อยกว่าผมไง
0: คุณมาแนวทางไหนเนี่ยเรียกนักเตะว่าน้องเฮ้ยคุณเรียกแบบแนทลินพาร์ทเหรอเรียกนักเตะว่าน้อง
1: ไงถูกไหมล่ะ
0: แล้วคุณเรียกน้องทำไม
1: เอาก็
0: นานแค่คุณเดียวคุณเหรอ
1: ให้กำลังก็ใครเจอใครผมก็เรียกน้อง
0: เลือ
1: ใช
0: ่เรียกเจอเจ๋งเนี้ย
1: อันนั้นอายุเคยมากกว่าไง
0: เลือ
1: ผมก็ให้เกียรติ
0: เจอแนทรีเรียกน้องไง
1: น้องแนท แนทน้องพี
0: ่ไม่ได้นึก
1: แนทน้องรัก
0: ไม่เรียกน้องแนทไม่นึกถึงแนทนริมพัฒน์หรอไม่นึกถึงน้องแนทเหมือนครูแนทนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับ
1: สวัสดีครับ
0: หนังนี่หนังที่มีเหตุการณ์แข่งขันฟุตบอลโลกในภาพยนตร์ชอบเรื่องอะไรกันบ้างผมชอบเตะแหลกแล้วแหกค่ายจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วชื่ออะไรหาดูได้ที่ไหนจากคุณที่วา
1: อะไร X Capitoli หรืออะไรสักอย่างวะน่าจะใช่นะหนังมันนานมากแล้วอะ
0: ให้คุณจุนหาให้คุณจุนเนี่ยเขาสายหนังไงคือความรู้เรื่องหนังของคุณจุนเนี่ยเขาเบียดมากับคุณเกียงนันทกว้างแบบเบียดเลยนะ
1: ชูไม่ได้ชูไม่ได
0: ้เบียดคุณอย่าทำตัวสิค
1: ุ
0: ณคุณเคยบอกอยู่ว่าคุณจะกระชากพี่เกียงลงจากการวิจารณ์หนัง
1: โอ้ผมนี่
0: คุณเคยเบียด
1: สมัยพี่เกียงมาสอนที่มหาลัยผมยังเป็นลูกศิษย์อยู่เลย
0: คุณเคยเบียดเขาออกจากรายการใน99ไปพักหนึ่ง
1: ไม่เกี่ยวนี่ไง Escape to Victory
0: เห็นไหม
1: คุณแหลกแล้วแหกค่าย
0: อย่า
1: ไม่มี
0: นี่พี่เกียงก็ฟังอยู่นะ
1: โอ้พี่เกียงน่าจะนอนแล้วมึงอังกฤษจบไปแล้ว
0: เหร
1: อ
0: เดาว่าน่าจะโพสต์ Facebook อยู่กันนี
1: ่อ๋อ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เดาว่าแกโพสต์ Facebook เสร็จปั๊บพรุ่งนี้แกซื้อเสื้อทีมชาติอังกฤษเลย20ตัว
1: โอเคน่าจะซื้อไว้ก่อนละ
0: ซื้อเพิ่ม
1: ตอนนี้ที่ขาดตลาดไปแล้วคือญี่ปุ่นสีขาวพวกไซส์ M ทั้งหลายอะตอนนี้ไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: เหลือฮะ
1: เต็มที่จะเหลือ S
0: เฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้อน้ำเงินเลยอะ
1: น้ำเงินเหลือพี่ไม่ต้องกลัวน้ำเงินยังไงมีเหลือแน่นอนไปรอรถก็ได้ตกรอบแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ผมไปตามหาโทรตามนู่นนี่นั่นนะทั้ง
0: หลังน้ำ
1: ไม่ใช่ทั้งอารีทั้งซูเปอร์สปอร์ตไม่มีละ
0: เขารับมาน้อยไงจูนทีมเยือนอ่ะโดยปกติเขารับน้อยอยู่แล้ว
1: แล้วขายดีมากด้วยเหลือเพล
0: ย์เยอะอาจจะขายธรรมดา
1: เหลือเพลย์เยอะพี่แต่ผมอ่ะ
0: คุณก็ซื้อเพลย์เยอะไปสิ
1: ผมฝากเพลย์เยอะมันก็ไม่ได้เหลือไซส์ผมมันเป็น L กับ XLแล้วที่เหลือตอนเนี้ยถ้าเป็น L เนี่ยนะก็คือการซื้อรีเซลนะพี่ถ้าในช็อปจริงๆเนี่ยมันจะเป็น 2XL แล้วนะ XL ยังยากเลยแล้วผมลองเอ๊ะมันขายดีเฉพาะในบ้านเราหรือเปล่าวะพี่สาวผมอยู่ที่อเมริกา
0: เฮ้ย
1: ผมอ่ะให้เขาไปหาให้อ่ะเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์เขานะเขาก็บอกว่าเหลือแค่ตัวขาวเนี่ยมันจะเหลือแค่เด็กด้วย
0: แต่คุณใส่ได้นี่
1: ได้
0: ไม่ผมว่า
1: เป็ดนมเลย
0: แต่ว่าที่ต่างประเทศที่อังกฤษอะไรเงี้ย
1: ที่ญี่ปุ่นก็น่าจะหมดแต่อังกฤษไม่แน่ใจ
0: ที่ญี่ปุ่นไม่น่ามีหรอกเพราะว่ากระแสทีมชาติเขาก็ขายดี
1: ใช่แต่ญี่ปุ่นถ้าเป็นตัวเหย้ามีแน่นอนบ้านเราม
0: ีก็ตัวเหย้าก็น่าจะผมชอบตัวเหย้ามากกว่า
1: เออแต่ผมชอบตัวสีขาวมันชอบไอ้ขีดสีมันดูแบบน่ารักดี
0: อ่ะก็ ท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานโดโตนาลี่คุณจุนอัปเดตไปแล้วนะแล้วก็เคนก็คือเคนคมกริบเมื่อไหร่คอบบี้เมนูจะได้ลงสักทีนะครับนาทีบาปมีหลายคู่แล้ว 2-2 มาหน่อยนะฮะจบไปแล้วนะมาแล้วครับนักเตะจากแดนใต้จอห์นสตูน
1: จอห์นสตูน
0: เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับอังกฤษนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นข้อความทางออนไลน์นะครับ
1: ครับ
0: ส่วน FM 99งานนี้เหลืออีกประมาณสัก4นาทีนะครับ
1: เอ้ยตอนนี้ไลน์อัพเกมมาแล้วนะ
0: จุนเอาหน่อยเอาหน่อย
1: โอ้เบลเยียมกับเซเนกัลเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับว่า11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมมีใครบ้างของทางฝั่งเบลเยียมนะครับประตูก็เป็นทางติบุกตัวนะแล้วก็แบ็คขวาทิโมธีคาสตานเย่นะครับคาสตานเยอร์หรือคาสตานก็ได้อ่ะให้3ชื่อไปเลยนะครับซ้ายเป็นแม็กซิมเดอะไคเปอร์คู่เซนเตอร์เป็นมิเคเล่กับอาตูเตอัสนะครับตรงกลางมีวานาเคนมียูริเทเลมันส์นะครับด้านบนมีเลอันโดทอสซามีทางเชนมี่โดกูนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางเควินเดอบรอยนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าเป้าชาร์ลส์เดอะแคปตัลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับประตูเป็นโมริสเดียวนะครับแบ็คเนี่ยทางขวาใช้ทางเกรแปงเดียต้านะครับฝั่งซ้ายเป็นอิสมาอิลยาคอบแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นมูซานิกาเต้นะครับจับคู่กับฟาเทซิสวันนี้ถอยฟาเทซิสไปเล่นเซนเตอร์นะตรงกลางมีซากาน่าเกย์นะครับปาร์คเกย์แล้วก็อีกคนหนึ่งใช้ฮาบิดดิอาร่าส่วนด้านบน3คนครับอิสมาอิลาซาเป็นหน้าเป้านะครับด้านข้างมีอิลมานเอ็นดีไอกับซาดิโอมาเน่
0: ครับ
1: อ่ะพี่ไอ้ฟันธงหน่อย
0: เบลเยียม2เซเนกัล1
1: ส่วนผมเซเนกัลไม่แพ้ใน90นาทีเป็นไง
0: คุณดูทิศดูทางหลายอย่าง
1: ไม่ๆๆผมมั่นใจว่าวันนี้เซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที
0: ผมว่าเบลเยียมชนะใน90นาที
1: โอเคครับ
0: ครับครับอ่ะอีก3นาทีสุดท้ายยังไงคุณจุน
1: ไปยังไง
0: ไ
1: ปยังไงปิดคู่สุดท้ายหน่อยสหรัฐอเมริกากับบอสเนียจะสร้างปัญหาให้เจ้าภาพร่วมได้ไหมเล่นแต่ว่าเล่นที่รีไวน์นะซานฟรานสนามของซานฟรานซิสโก 49ers
0: อเมริกาชนะไปสบายๆไม่มีปัญหา
1: ขาดไหมบางคนบอกพี่ยิงลูกเดียวไม่พอนะครับพี่
0: โอ้ขาดไม่ขาดนี่ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ผมว่าอเมริกาชนะดีกว่า
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: ยังไงต่อ
1: ไปดีกว่า
0: ไปดีกว่าเหลือเวลาอีก2นาทีให้ทีมงานนะที่อยู่ด้านหน้านะครับเราจะเอาไลฟ์นี้ลงก่อนหรือไม่ลงทีมงาน
1: ต่อเลยก็ได้มึง
0: ผมไม่แน่ใจ
1: ต่อเลยฮะต่อได้เลย
0: ต่อได้เลย
1: เพราะว่าถ้าเกิดเอาลง
0: ใช่ม
1: ั้ยเอาลงเหรอ
0: ต้องเอาลงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งมอบงานลูกค้ามันคนละลิงก์
1: เดี๋ยวเขาต่อไปเขาไม่มีข้อความให้อ่านหรือเปล่า
0: ท
1: ุก
0: อีกทับเขาอีก
1: เดี๋ยวโดนเขาถีบเอาน
0: ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมิงเขาต้องส่งมอบงาน
1: โอเค
0: ต้องส่งลูกค้าคนละลิงก์อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีคุณซือโนมัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูก
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่า
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่าย
3: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: 201-6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับ
1: สวัสดีพี่อูครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคร
0: ับ
1: เมื่อกี้ก็ลุ้นให้เอกยิงกับจุนต่อรายพิเศษกันดันชนะ
0: ครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ก็ทีมชาติเดียคองโกแพ้ทีมชาติเคนไป 2-1 นะครับแพ้กับแฮร์รี่เคน
1: ที่อังกฤษไม่มีแฮร์รี่เคนเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ไม่มีปัญญายิงนะผมว่า
0: จริงไม่มีอะไรเลยนะ
1: ไอ้2ลูกที่เคนโหม่งกับยิงอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนี่คือถ้าคนใครที่เป็นแฟนบุนเดสอ่ะจะรู้เลยนะนี่คือระยะยิงของแฮร์รี่เคนเลยอ่ะ
1: โหเมื่อเค้าเรียกว่ามาเค้าเรียกว่ามาตรฐานเคนยังไม่ตกแล้วตั้งแต
0: ่
1: อย
0: ู
1: ่กับสเปอร์อ่ะ
0: คือปัญหาไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคนไง
1: ข่าวว่าจบปุ๊บรถพยาบาลต้องมารับหน้าสนามเลยนะ
0: เฮ้ย
1: หลังแอน
0: เจ็บหลังนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงบอลมาที่3เราค่อยมาว่ากันนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะครับทางไอ้จะเป็น4689899นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลเนาะคู่แรกก็ถือว่าประเดิมไปอย่างน้อยยังไม่มีละยักษ์หลุดนะ
1: ดูไอ้ทางฟีฟ่าก็แฮปปี้อยู
0: ่เพราะว่า
1: ถ้าม
0: ันไปตามล็อกจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย มันจะเป็นบราซิลกับอังกฤษใช่ไหมในสายนี้นะครับ
1: ไม่ใช่ว่านัดหน้าไปแพ้เม็กซิโกนี
0: ่โอ้ทำไปเล่นไปนะ
1: เล่น
0: เจ้าภาพนะเจ้าภาพด้วยเหนื่อยนะไม่เล่นไปนะครับก็มาว่ากันนะครับ เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำหรับใครอยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านระดับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับcheer.mcot.net นะครับ cheer. แล้วก็ mcot แล้วก็ .net นะครับตามตัวเลยนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร mcot super fan นะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไป10โหวตนะครับได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับรุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวนอีก24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลครับรวมแล้วมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.net cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้านะครับ
1: ครับผม
0: ก็มา ร่วมสนุกกันเนาะ2วันรออยู่ผมนี่อยากจะร่วมมากเลย
1: ของพี่อู่ได
0: ้ของผมเล็ง
1: ผมไม่ได
0: ้อ
1: ๋อผมเป็นพนักงาน
0: อาจารย์เป็นคนในใช่ไหม
1: ใช่
0: ของผมเป็นเรียกว่า
1: ของพี่เป็นฟรีแลนซ์ได้
0: เป็นกิจวัตรฟรีแลนซ์ธรรมดาก็จะดูไปให้เกียรติ
1: เกิน
0: ไป
1: อาจารย์เองแต่พี่เป็นโจรได
0: ้ครับ
1: นอกจากพนักงานอสมทแล้วก็ครอบครัว
0: ครับ
1: แต่ว่าฟรีแลนซ์ได้เฮ้ยทำเป็นเล่นไหมนะไหนๆก็ชอบ
0: เล็งยกจักรยานไฟฟ้าอยู่
1: ผมมาคิดอยู่ว่าตอนแรกว่าถ้า
0: เห็นแล้วสวยชอบ
1: ถ้าเล่นน่ะถ้าได้รถไฟฟ้านะ
0: พี่
1: ผมจะไม่เอารางวัลที่1อ่ะผมจะเอารางวัลที่2
0: ครับ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะให้พี่

0: เลขท้าย2ตัว
1: ครับ
0: เลขท้าย2ตัว
1: ใน
0: ต้องเรียกเสียอู๋เลยครับเนี่ย
1: ในเฮ้ยเขาเรียกว่านี่ในกลุ่มจะเรียกเสียอู๋ก็ไม่ได้เขาเรียกในกลุ่ม Diamond Plus นะครับมี4คนมีจันเอกมีจันบนมีจันอู๋แล้วก็จันเพชรนะ
0: อันนี้เป็นเลขที่แบบเราไม่เราไม่ได้เลือกนะไอ้เลขที่เราซื้อตามน้องเธออ่ะงวดนี้ไม่โดน
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเลขที่อาจารย์เพชรเลือกมาถูก62
1: ไม่แต่ใครตามน้องเธอนี่จะโดนบ่อยนะโดนกินคืออันนี้หยอก
0: นะพี่งวดที่แล้วเธอให้ถูกนะบอลโลกอ่ะ48อ่ะ
1: ใช่แต่เธอซื้อเลขอื่นนะ
0: เธอก็ซื้อเลข48เหมือนกัน
1: ให้คนอื่นถูกแต่ตัวเองไม่ถูกนะ
0: ใครที่รับชมรับฟังอยู่นะครับพูดคุยก่อนเกมกับเราได้นะทาง SMS 4689899แล้วก็ช่องทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะทั้งเพจแล้วก็ทั้ง YouTube เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์กันแฟนอังกฤษที่ยังไม่นอนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุ้นต่อเบลเยียมกับเซเนกัลยาวๆจนถึงนู่นเลยเช้าเลย
1: อันนี้มีพี่ขอผลสเปน U19 ด้วยฟุตบอลยูโร U19 สเปนก็โหดจัดนัดแรกตบเวลไป 7-0
0: ครับ
1: นัดนี้เดนมาร์กโดนไปอีก3นะครับก็สเปนชนะเดนมาร์กไป 3-0 นะครับส่วนตอนนี้นี่เวลกับเยอรมัน U19 นะเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ18นาทียัง 0-0 อยู่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกมีขอผลSQ Mine Division 1อ๋อสวีเดนอ๋อฟอร์ดลีกแคนาดาด้วยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะ
0: ฟอร์ดแคนาดาเนี่ยชนะแวนคูเวอร์ 3-2
1: ครับผม
0: ส่วนอะไรนะพี่สวีเดนเหรอ
1: สวีเดนSQ Mine Division 1
0: ชนะ 3-2 ชนะคิดเซียนตัดไป 3-2
1: ครับเรียบร้อยจัดไปนะครับ
0: ครบถ้วน
1: ส่งมาแล้วก็เลยจัดให้ก่อนเลยนะครับ
0: ครับผมส่วนเกมที่จะเล่นกันในช่วง 3:00 ตรงเบลเยียมกับทางด้านเซเนกัลโหนี่ก็ออกเบียดสูสีนะพี่หู
1: โหคู่ที่3หน้าเนาะมีโอกาสใกล้เคียงกัน
0: บอลน็อกบอลรอบน็อกเอาท์มีเกมเมื่อคืนที่ขาดสุดอ่ะ
1: เมื่อวานถือว่ามาตามนัดไง
0: มาตามนัด
1: นะมาตามนัดหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่ๆพี่โผไหม
1: ผมว่าตามคาดนะอย่างเบลเยียมเนี่ยคุกตัวแน่นอนนะครับแนวรับคาสตานมาเล่นคาสตันเย่มาเล่นขวาแล้วก็มิเคเล่กับอาตูเทสมีการสลับไอ้เจ้าเอ็นกอยที่พ้นโทษแบนมาวันนี้สำรอง
0: ครับ
1: แล้วก็เดอะคุยเปอร์มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับตรงกลางก็ช่วงหลังยึดตัวจริงไอ้เจ้าวานาเคนจับคู่กับทีเรมันนะครับแล้วก็ตัวรุกชุดนี้ชุดหากินเลยครับท็อตซาโดกูแล้วก็เดอะบรอย
0: ครับ
1: นะสามประสานแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เลือกใช้เดเคเลเลอร์
0: ใช่
1: เพราะว่าส่วนใหญ่แกก็จะสลับอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นทางด้านของลูกากูก็เดเคเลเลอร์นะครับส่วนทั้งฝั่งของเซเนกัลนะครับก็ประตูก็เจ้าเดี่ยวเดี๋ยวลงเป็นประตูนะครับแนวรับ
0: ชื่อแกชื่อแกน่ารักจังเลยชื่อเหมือนคนไทยนะจารย
1: ์ครับ
0: ไอ้เมลี่เดี่ยว
1: ครับแนวรับ4คนก็ดิอัตตาซิสเนียคาเต้แล้วก็จาคอบนะครับอิเชียจาคอบส่วน3กลางนี่ก็มีทางด้านของปั๊บเกการหน้าเกแล้วก็ดิอาร่านะครับ3ตัวรุกก็เป็นตัวชูโรงของเขานะทางด้านของมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสแลซาก็เป็นชุดหากินของเขาเนาะ
0: รับเนี่ยแบ็กซ้ายอย่างทางด้าน
1: อิสเบจาคอบ
0: ดียุบก็หลุดเหมือนกันวันนี้เซนเตอร์อย่างกูริบารีที่คิดว่าจะเป็นตัวหลักวันนี้ก็ไม่มีชื่อออกสตาร์ตตัวจริง
1: แต่เจ้าจาคอบเนี่ยก็มักจะสลับอยู่แล้วนะครับอิสเบจาคอบเนี่ยเขาก็จะสลับอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ผม
1: ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบจ๋าๆไอ้นี่ตัวตอนนั้นดังขึ้นมามันดังมากเลยนะอิสเบลจาคอบนะครับ
0: ครับผม
1: สุดท้ายมันเลือกให้กับเซเนกัลนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นเล่นอยู่โคโลนตอนนี้ขึ้นมาเป็นแบ็กซ้ายแบบสายจี๊ดเลยนะครับอิสเบลจาคอบนะครับ
0: ก็วันนี้ได้ออกซ้ายตัวจริงก็อยู่กับทางด้านกาลาตาสไลนะครับโหคู่นี้ดูแล้วอย่าเหมือนวันนั้นนะ
1: แต่ผมเชื่อว่าเหมือนนะ
0: อย่าเหมือนวันเดียวมั้งนะ
1: ผมว่าคู่นี้จุดโทษ
0: เออ
1: ผมว่าคู่นี้จุดโทษแน่
0: ผมคิดว่าคู่นี้จะออกเสมอ
1: ใจผมนะผมมองว่าไม่น่ามาบวกกันนะจันเ
0: อ
1: กคือถ้าเกิดเบลเยียมเนี่ยวันนั้นเจอรอบแรกๆใช่ไหมมันยังเหนือกว่ามันบุกสู้บุกลุยแต่วันเนี้ยพอเจอเซเนกัลที่โหพอดูดิไอ้สามคนเนี้ยจะว่าไป พีเมียร์ล้วนๆเลยนะใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นดูกลางเลยครับไอ้กาหน้าเกย์อย่างนี้นะป
0: า
1: ร์ฟเกย์พวกนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับ
0: ครับเฮ้ยวันนั้นเราพลาดด้วยป่ะอยู่เรียกเกมแรกกับอียิปต
1: ์ใช่ใช่วันนั้นที่เราประเดิม
0: รอบแบ่งกลุ่มไม่แพ้ก็จริงแต่ว่าผมว่าฟอร์มไม่ค่อยประทับใจนะ
1: ก็ไม่มีชนะไอ้นั่นเอง
0: นิวซีแลนด์
1: นิวซีแลนด์เองเออ
0: เกมกับอิหร่านก็เสมอ
1: ใช่ใช่
0: เกมกับอียิปต์วันนั้นก็เสมอ
1: เกมกับยิมหน้าแพ้ด้วยใช่ไหมเกมแรกอ่ะเออหน้าแพ้ด้วยซ้ำดีไม่ได้ทีเด็ดรัวกูมายิงตีเสมอเลยนะครับ
0: ยิงปั๊บเลย
1: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายชื่อผู้เล่นที่ออกมาแล้วนะครับ
0: คู่นี้แรงกิ้งก็ใกล้เคียงกันนะพี่หูเบลเยียมฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ9ส่วนเซเนกัลอันดับที่15ยังไม่เคยเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าฟุตบอลโลกนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ
1: ครับ
0: ถ้ามองในเรื่องของตัวนักเตะเบลเยียมมันก็ชื่อชั้นมันก็ใหญ่กว่านะแต่ว่าอย่างเดอะบอยเองก็เริ่มจะโรยแล
1: ้
0: วก็แบกทีไม่ได้แล
1: ้
0: วตอนนี้กับกลายเป็นว่าพวกริมเส้นอย่างทอซาแล้วก็โดคูเนี่ยจะเป็นตัวทีเด
1: ็
0: ดส่วนเซเนกัลใครที่จะมาคาดหวังกับซาโดมาเน่เหมือนช่วงพีคก็อย่านะครับ
1: ชั่วโมงนี้ต้องให้เจ้าซากับเอเดียไอสองคนเล่นดีมากนะคร
0: ับ แล้วก็ไอพวกมิดฟิลด์อ่ะ
1: มาเน่ดูดรอปด้วยนะ
0: ซาการ์เน่เกปา
1: เน่ดูดรอปไปเยอะเลยเน
0: า
1: ะ
0: สปีดก็หายไปหู
1: ใช่ครับ
0: สปีดก็หาย
1: ตอนนี้เกเท่าไหร่อ่ะ3-3-3-4แล้วม
0: ั้ง3-4
1: โอ้โห3-4แล้วเออ
0: ก็ตอนย้ายมาจากโซนน้ำตันยัง20กลางๆอยู่เลยโอ้เผื่อแป๊บเดียวนี
1: ่แป๊บเดียว
0: 30กว่า
1: ครับ
0: เผื่อจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายน่ะของซาโดมาเน่ก็ไม่น่าไหวขนาดเล่นที่ซาอุดิอาระเบียกับอัลนาเซอร์ก็แบบโอ้สปีดไม่มีอ่ะ
1: เ
0: นาะ
1: คือก็อยู่แก๊งถ้าไม่ใช่ซาอุก็แย่
0: แก๊งคนแก่กับโดอ่ะ
1: ครับ
0: อัลนาเซอร์ปีนี้ได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าเฟลิกที่แบก
1: ใช่เจ้าเฟลิกหลังแอนเลย
0: หลังแอนเลย
1: เจ้าเฟลิกฟอร์มดีมากนะครับ
0: ก็จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสามตรงส่วนทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลุดเข้ามาเนี่ย 8-9 ทีมละมันก็เป็นการประกบคู่กันแล้วด้วยนะพี่หูเนาะ
1: ครับ
0: ก็ทีมที่หลุดเข้ามาเนี่ยมีปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสพี่หูผมแอบคิดนะถ้าปารากวัยเล่นได้เหมือนเกมที่เจอเยอรมัน
1: อ
0: ะสนุกนะที่แบบวิ่งไม่มีหมดอะผมว่าฝรั่งเศสก็อาจจะเหนือกว่านั่นแหละแต่ก็คงไม่ง่ายอะ
1: ผมว่าไม่น่ามีปัญหาเออว่าไม่รอดเพราะวันนั้นมันใส่ภาพมันเป็นเยอรมันไง
0: เยอรมันดู
1: ใช่ป่ะเออมันได้
0: ก่อนเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วเยอรมันถามว่าวันนั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรกดดันเลยไงแต่ว่าดูสวีเดนเดี๋ยวสวีเดนไม่รู้จะจับใครอ่ะ
0: วันนั้นโค้ชเยอรมันใคร
1: ไอ้นายเกมันไงก็มันก็จับได้แค่ฝั่งเดียว
0: ผมก็เข้าใจผิดนึกว่าไอ้เขาเอาสล็อตมาคุมชั่วคราวแทนนายเกสมัน
1: ก็ตอนนี้รอลุ้นให้เป็นเจเกนคอปอยู่เนี่ย
0: อ
1: ยากได้เจเกนคอปมากเลย
0: มีข่าวว่าเบรกเรื่องผู้การทีมอยู่มันมีเรื่องมีเรื่องทุจริตไทยในสมาคมฟุตบอลของเยอรมัน
1: อ่
0: ะ
1: อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยตู้เต้วไปหมดเลยตอนนี้หูกลายเป็นพวกบรรดานักเตะมาด่ายับเลย
0: อ
1: ย่างไอ้มาติอุสก็บอกเนี่ยก็เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่แบบเอาครอบครัวไปด้วยไงบอกพอครอบครัวไปด้วยสมาธิมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็บ่นกันฟิลิปลามยังพูดเลยบอกว่าน่าจะต้องไปได้แล้วอ่ะคือคุณตกรอบเนี้ยต้องมีสปิริตอ่ะโ
0: อ
1: ้ลามนี่พูดแรงเลยอ่ะบอกว่าคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นโค้ชทีมใหญ่นะแต่เด็กมันไม่ต้องรอให้ไล่อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มันต้องออกเองเลยอ่ะ
0: คูมัน
1: นะนี่เท่ากับคุณตกรอบแรกนะคูมันก็เหมือนกันยังไปเลยนะ
0: คือถ้าเยอรมันผ่านเข้ารอบ16แล้วแพ้ฝรั่งเศสอ่ะอันนี้โอเค
1: ผมว่าทุกคนไม่มีใครว่านะ
0: แต่ถ้าไปแล้วคุณแพ้โอ้โหผมว่ามันก็ดูโคตรพลิกนะพี่หู
1: แพ้ไปถึงจุดโทษอะไรเร็วนู้นนะแล้วเรื่องของการจัดการไม่ดีอีกใช่ไหมที่ว่ามันมีข่าวมาว่าคนทุกคนนี้ไม่ยิงอะไรเงี้ยแสดงว่ามันไม่มีการจัดการนี่หว่า
0: แล้วผมมารู้สึกว่าโหระดับเยอรมันมาแพ้จุดโทษอ่ะมันแล้วไอ้คำว่าแพ้จุดโทษของเยอรมันถ้าใครยิ่งดูวันนั้นนะพี่หูยิงไม่ดีสักตัวเลยคนที่ยิงไม่
1: ใช่ใช่ยิงไม่ดีเปิดล่องก็แต่ตัวคนแรกอ่ะใช่ไหม
0: ฮาว
1: แวดก็ยิงไม่ดีนะครับ
0: ไม่ดี
1: เหมือน
0: ตัวทางทามันก
1: ็แต่ทาผมสงสารเขานะไม่อยากให้ด่าไอ้พวกซัมเมอร์วิวเหมือนกันไอ้คนที่ยิงคนสุดท้ายแล้วมันยิงไม่เข้าอ่ะไม่ควรไปด่ามันต้องรับผิดชอบทั้งทีม
0: มันมีพอจบปุ๊บฟันได้มันก็ไม่กล้ายิงอ่ะ
1: เออ
0: ผมไอ
1: ้พวกตัวเก่าๆนะเออยังเหลือเชื่อนะ
0: คือ
1: กอเดสก้าอย่างเงี้ยคือยิงเงี้ย
0: ใครที่เป็นแฟน พันแท้ของทีมพวกเนี้ยขนาดเราดูหน้าจอนะเรารู้สึกโอ้โหจะเข้าไม่ว่ากดดันอ่ะ แล้วคนที่อยู่ในสนามมันจะขนาด
1: ก็วันนั้นน่ะมีคิมบิทถามกอลเลสก้าแล้วอ่ะคิมบิทถันไปที่ตาเกียวมันแล้วนะว่าแนวเกมมันจะยิงไหมอะไรเงี้ย
0: เ
1: จ้าโค้ดลงมายิงแล้วหาใครไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ผมว่าทานะอารมณ์เหมือนเซาเกตอ่ะตอนที่เซาเกตเขาเคยยิงอยู่โทษไหมเขาก็บอกเองว่าเขาเป็นคนเดินออกมาเองเพราะมันไม่มีใครเอามันหนีหมดเลย
0: คือบางทีพอมันไม่มีเรื่องแบบนี้เหมือนยุคนี้นะพี่หูเราคิดว่าแบบยิงเข้าเสร็จปุ๊บโดนด่าทัวลงแต่บางทีอ่ะถ้ามันมีแบบนี้เกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะเรายังได้รู้สาเหตุนะอ๋อไอ้ที่ไปเนี่ยเพราะมันไม่มีใครยิงเว้ย
1: สมัยที่ผมเล่นฟุตบอลแล้วผมแข่งบอลอย่างเงี้ยยกมือบอกโค้ชเลยนะ
0: ขอก่อนเลย
1: ผมขอเลยขอคนที่20โคตรแมนเลยจันเอกคนตกมือเต็มเลย
0: ขอคนที่20สแตนเดสมันต้องวนมา2รอบ
1: ครับ
0: โอ้โหโคตรบอลแหกเลยอ่ะ
1: ไม่เท่เหรอ
0: ไม่เท่พี
1: ่ยอมบอกคนเลยนะบอกคนแรกเลยนะ
0: คนที่จะต้องมั่นใจถ้าไม่คนแรกก็เบอร์5
1: ไม่เพราะว่าสแตนเดสไปแล้วเนี่ยจะถึงเวลาใจมันจะแกว่งแล้วผมเป็นคนที่ใจนิ่งเลยก็เลยขอ
0: ทีมพี่ตกรอบแต่คนที่3อ่ะ
1: ครับ
0: แม้แต่กระทั่งไอ้พวกตัวซุปเปอร์สตาร์เมื่อก่อนนะพี่อู๋เขาจะชอบยิงคนท้าย
1: ๆ
0: แต่ช่วงหลังมาบางทีมันคนสุดท้ายไม่ได้ยิงไง
1: ใช่ๆก็เหมือนกับที่เขาเคยออกมาบอกว่าตัวที่สำคัญที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็น1กับ5
0: ใช่1กับ5
1: เพราะ1มันคนเปิดร่องใช่ป่ะถ้ามันไม่เข้าก่อนอ่ะคนอื่นมันกดดัน
0: แต่เดี๋ยวนี้1ก่อนเลยเพราะว่าพวกซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นดาวยิงเขาจะยิงคน5ถ้าเข้ามันก็แบบเหมือนพระเอกอะไรอย่างงี้ไงแต่พอมันไม่ถึงอ่ะมันก็เสียคือคนที่ยิงที่ดีที่สุดพอไปอยู่คนที่5แล้วพอมันไม่ได้ยิงอ่ะพี่รู้สึกมันเสียดายของเน
1: า
0: ะ
1: มันก็อยู่ที่การวางแผนนะ
0: เ
1: พราะว่าบางคนก็มองว่าลูกแรกสำคัญกว่าแต่อาจจะต้องอ่านอย่างมีโรนัลโดเงี้ยเฮ้ยโรนัลโดต้องเบิกล่องนะเนี่ยไม่งั้นนี่เกิดไม่เข้างานเข้าอ่ะพอฮาร์แวร์ดไม่เข้าก็งานเข้าจริงนะครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ตอนนี้โอ้โหนัวเลยแล้วอดีตพวกนักเตะเนาะ
0: ครับ
1: เอฟเฟนแบกอะไรพวกนี้ออกมาโอ้โหโวยยับเลยเพราะว่ามันตั้งแต่กี่ปีแล้วอะตั้งแต่เป็นแชมป์ที่บราซิลใช่ไห
0: ม
1: แล้วหลังจากนั้นมาถ้ากับคุณรอบแรกนี่คือเพิ่มทีมนะคุณตก32ก็คือรอบแรกอยู่ดี
0: 2018ที่รัสเซียตกรอบแรก2022กาตาร์ตกรอบแรก
1: ใช่ครับ
0: 2026ครั้งนี
1: ้รอบแรกอีก
0: นี่ก็เหมือนรอบแรกอะ
1: แล้วก็คนก็ไปฮือฮาไอ้เกมที่ชนะคือลาซาวอะ 7-1 อะใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: มันก็ถือเป็นภาพลวงตาเหมือนกัน
0: มีขอผลฟินแลนด์ครับผลฟินแลนด์ครับหรอ
1: แบบฟุตบอลถ้วยใช่ไหมไอซูโอเมนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวช่วยกันหาม
0: ีของผลฟินแลนด์แล้วก็แคนาดาลีกแคนาดา
1: คือ
0: แวนคูเวอร์เหร
1: อฟินแลนด์แป๊บนึงตอนนี้มีไอซ์แลนด์เตะอยู่ดิวิชั่น2เข้าคากับคาริยัง 0-0 อยู่นะครับ
0: แคนาดาจบแล้วนะฟอกฟอร์เก้เนี่ยชนะแวนคูเวอร์ไป 3-2
1: ส่วน U19 เยอรมันขึ้นนำเวลแล้ว 1-0 นะครับ
0: อ
1: ันนี้แย่งกันเข้าเป็นที่2
0: ฟินแลนด์นี่ฟินแลนด์น่าจะมีจบไปแล้วเปล่าอาจารย์ก่อนหน้านี
1: ้
0: หรือว่า
1: เป็นรายการไหนอ่ะเดี๋ยวผมดูอีกที
0: หรือว่าคู่ไหนส่งมาบอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวผมลองย้อนกลับไปดูเกมHJK ป่ะแข่งกันช่วง5ทุ่มอ่ะถ้า SJK เนี่ยชนะ US 2-1 เป็นบอลถ้วยเซมิไฟแนลฟุตบอลถ้วยของฟินแลนด
1: ์ครับผม
0: ถ้าใช่คู่นี้นะแต่ถ้าไม่ใช่
1: เพราะวันนี้มันจะเป็นรายการไอ้โอ้ยักษ์โคเด้นนู่นเลยนะเหมือนดิวิชั่น3น่ะ
0: ครับผม
1: อังกฤษ5ฟินแลนด์ครับกลับไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าพอก็เรียบร้อยแล้วอังกฤษ5พอ
1: ถ้าพอหลับครับหลับครับเรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวไปตามบัฟฟาโลเอา
1: อันนี้ผมชอบหน่อยสบายใจกลุ่มผมเป็นผมเชียร์ทีมชาติตัวเอง
0: กรรมการจอแดนนะไม่ให้จุดโทษนะไม่ให้จุดโทษเคนนะเฮ้ยแต่ต้องชมประตูของไอ้เดียงโกนะ
1: ครับผม
0: เหนียว
1: เหนียวก็เป็นสายเหนียวอยู่แล้วเนอะ
0: ใช่ใช
1: ่แนวรับกับประตูเขาเหนียวอยู
0: ่
1: ส่วนลีกแคนาดาจันเอกจัดไปแล้วใช่
0: ไหมจัดไปแล้ว
1: จัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ช่องทางเอเจเบสเนาะพอดีเห็นขอเกี่ยวกับเรื่องผลมาก่อนก็จัดให้ไปเลยนะครับคุณชัชวานบอกสวัสดีครับเขาบอกว่าอะไรคู่อังกฤษภาคโคตรมันพี่จอมบอกว่าสะเดาไปเลยน้อง55นะอันนี้ไม่รู้ใครบรรยายนะแต่ว่าทางของเราเมื่อกี้เป็นจันจุนนะครับ
0: จัน
1: จ
0: ุ
1: นกับค
0: ุ
1: ณเอคิมนะฮะคุณแบงกาลีนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงซานโดโตนาลีพี่คิดว่าไงผมว่านะน่าจะยาวอยู่เพราะว่าไอตัวนารีเขาไม่ได้อะไรซีเรียสนะแต่ปัญหาคืออารมณ์เหมือน สโมสร
0: อ
1: ะระหว่างสโมสรอะผมว่าน่าจะตกลงกันยากเหมือนไอ้นี่ไงชาก้าบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยครับแต่สโมสรไม่ยอมยังไม่ยอ
0: ม
1: ก็เลยยังต้องคุยกันต่อไปนะครับ
0: ครับผมก็ฟุตบอลโลก
1: แต่สเปอร์ผมปีนี้ผมชมเขาเลยนะทีมซื้อขายเก่งมากเลย
0: มีตังค์เลยนะสเปอร์
1: จบเลยมาชูเฟรนันเดสก่อนหน้านี้มีไอ้กองหลังไอ้เซเนซี่นะอะไรโอ้โหล็อบโบ
0: ก็ได้ฟรี
1: แล้วเขาคุยเร็วจบเร็วนะ
0: แล้วก็มันกล้าเขาเรียกว่ากล้าซื้อนะกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าไปแย่นิวคาสเซิลพวกโตนาลี่อะไรอย่างเงี
1: ้ยได้มันเขาเอาจริงด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่แบบผมว่านะไม่เหมือนพวกทีมใหญ่อ่ะทีมใหญ่ดูเด็ดสังเกต
0: เยอะ
1: ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลพวกเนี้ยคุยอยู่นั่นคุยตั้งแต่แรกๆแล
0: ้
1: วไม่มีไอ้นี่เขาถึงเลยอ่ะ
0: นี่ของแท
1: ้ครับเพราะก่อนหน้านี้ทางนิวก็เคยบอกอยู่ละมีข่าวจริงนะแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามายื่นอย่างจริงจังนะครับแต่ฟอร์มแต่ปีหน้าผมว่าน่ากลัวนะถ้าได้ไปจริงเนอะ
0: เพราะว่า
1: เดอะแชบี้อ่ะ
0: มีเวลาทำทีมแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับลีกในยุโรปเลย
1: ครับ
0: สัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย
1: เดี๋ยวผมมาทาง YouTube บอกว่าคุณชัชวาลบอกสวัสดีพี่ดีเจทั้งสองคนทั้งสองครับสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: คุณพีชี่บอกว่าเจอพี่เฟรนช์เกือบทุกวันตั้งแต่ไม่ได้พาก PPTV มาตลอดนะครับที่ตอนนี้ที่ไหนก็ไปนะครับ
0: ครับผม
1: คุณ BB Hero บอกสวัสดีลุงเอกม้าขาวแล้วก็ปู่อู๋ใหญ่นะครับ
0: สวัสดีจ้า
1: คุณมิโซ Channel บอก Here we go แล้วเหรอครับร้อยล้านปอนด์เหรอโอ้โห
0: ใคร
1: เฮียวิโก้เหรอไอ้เจ้าตัวนารีโอ้ไปซะเร็วเลย
0: ไปไหน
1: หลับไปตื่นมาเฮียวิโก้แล้วเหรอ
0: ไม่เฮียวิโก้
1: ซานโดตัวนารีอ่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเฮียวิโก้มันต้องมี
1: โอ้ระดับตัวนารีต้อง
0: มีข่าวใหญ่เนาะนิวมาแล้วอ่ะยังไม่เห็นนะ
1: ยังไม่เห็นยังเป็นทางการเนาะเห็นแต่ข่าวบอกว่าอันเนี้ยสเปอร์โอเคกับเรื่อง100ล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นไอ้ภาพเฮียวิโก้
0: เฮ้ย60นาทีที่แล้วเว้ยอาจารย
1: ์อือฮึ
0: โรโมโน่เขาลงภาพตัวนารีกับสเปอร์เฮียวิโก้เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูอีกนิดนึงก่อน
1: ครับอือฮึจากข่าวนี้เขาบอกว่า92.5ล้านปอนด์บวก 7.5แอดออนนะครับ
0: เฮ้ยสเปอร์โหดว่ะ
1: สเปอร์ตูยอมเลยถ้าอย่างนี้จริงเนอะโอ้สเปอร์อย่างแหลมเลยปีหน้าแล้วโค้ชอย่างเดอร์แชบี้ด้วยเนาะ
0: ใช
1: ่ปีหน้าใครเจอสเปอร์มีหนาวอ่ะแล้วแกซื้อเพียบเลยผมว่าเดี๋ยวสเปอร์คงจะโละอีกเยอะเนอะเพราะซื้อไปหลายคนแล้วหูตังค์มันก็เยอะจังอ่ะ
0: สเปอร์ที่มีตังค์พี่ผมว่าส่วนหนึ่งก็สนามก็มีส่วนเพราะว่าสนามสเปอร์มันก็สร้างรายได้ได้เยอะแล้วมันอยู่ในกรุงลอนดอนด้วยผมว่าเขาก็เป็นทีมใหญ่ทีมนึงในพรีเมียร
1: ์ครับแต่ถือว่ามีตังค์เนอะ
0: มีตังค์
1: ถือว่ามีตังค์เนอะเพิ่งจะเด็ดไอ้หักหน้าทีมใหญ่ไอ้มาจุดเฟอร์นันเดสนะโอ้
0: สมมติว่าเล่นมาเล
1: ่
0: น
1: แปดสิบห้าล้านเนอะ
0: ใครจะซวยเนี่ยทีเนี้ยอ๋อมีข่าวลูคัสเบิร์กวาลอยากย้ายออก
1: ใช่มีข่าวหลายคนเบิร์กวาลก็น่าจะไปอะไรพวกเนี้ย
0: มี
1: มิซูม่า
0: เบนทันคูพวกเนี้ยคูรูอะไรพวกเนี้ย
1: ก็ต้องรอดูพวกน
0: ี้ต้องรอดู
1: เพราะพวกนี้มันเป็นตัวหลัก
0: สุดท้ายก็อยู่ที่โค้ชนะพี่หูว่าเขาจะใช้โอ้โหน่าจะผ่าตัดเยอะมากเนี่ยสเปอร์
1: ผมว่าเดอร์เชบี้
0: ผมว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอก
1: ใช่ถ้าอย่างเงี้ยเดอร์เชบี้แสดงว่าคงจะเห็นอะไรแล้วล่ะนะตัวไหนที่จะได้ไปต่อตัวไหนไม่ได้ไปต่อ
0: ประตูด้วยมั้ง
1: ใช่วิกาโดด้วยเพราะตอนนี้เขาก็ตามไล่ซื้อประตูอยู่
0: ไปเอาประตูไอ้ประตูของนี่เลยอาจารย
1: ์เมื่อวานไงไอ้ออร์นาโดกิวอ่ะ
0: เออ
1: ผมชอบเลยนะ
0: โคตรเหนียวอ่ะ
1: ตัวใหญ่สูงเนี่ยเกือบ2เมตรใช่ไหมแล้วฟอร์มดีอายุก็ไม่เยอะ
0: ไอ้เมื่อวานฝรั่งเศสเจอนะสวีเดนไอ้ประตูสวีเดนตัวนั้นก็ได้
1: อ๋อโอ้โหเมื่อวานก็ไปเซฟตอมก็โอ้โหเซฟแล้วเซฟอีก
0: คือทั้งเสา
1: เมื่อวานไม่เซฟนะ
0: ทั้งเสาทั้
1: ง
0: เซฟ
1: นะต้องมีครึ่งโหลนะมันมีครึ่งโหลอ่ะเมื่อวาน
0: ผมเห็นไอ้เจ้าไอ้โอริเซ่ที่กระโดดฟาดอ่ะโอ้โหจะเข้านะจัน
1: ทั้งประธานเป้ทั้งโอ้เดมเบเล
0: ่
1: มาแบบทุกทิศทุกทางยิงสงสารสวีเดนเลยเมื่อวานอ่ะ
0: นี่พอเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าฟุตบอลโลกถ้าทุกทีมเล่นแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่ดึงเชงไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสนุกนะ
1: แล้วมาแบบเรื่อยๆนะไม่รีบนะช่วงแรกๆอ่ะช่วง20นาทีแรกอ่ะเห็นป่ะ ค่อยๆเหมือนดูไต่คู่ต่อสู้อ่ะค่อยๆบุกค่อยๆ
0: เดินเหมือนสู้ได้นี่หว่าโอ้เอาเป็นว่าฝรั่งเศสยังไม่เอาจริง
1: อารมณ์เหมือนล่อซื้อนะอารมณ์เหมือนล่อซื้อพอสวีเดนเริ่มมาเฉียวๆหน้าประตูสัก 2-3 ทีปุ๊บเรียบร้อยเลยคราวนี้มาเป็นชุดเลย
0: แล้วประธานเป้มันก็เล่นแบบเล่นเพื่อทีมจริงๆอ่ะเนาะ
1: ใช่ๆ
0: ไม่ได้เล่นแบบเห็นแค่ตัวมันก็เลยทำให้เพื่อนร่วมทีมมันก็ใจซื้อใจอ่ะ
1: ก็เกมลุกอย่างนี้ไอ้แชกี้จบเลยอ่ะสำรองยาวจะไปแทนใคร
0: พี่คิดเหมือนผมเลยว่าช่วงเย็นจัดกูรูกับชิดอะโอ้แชกี้นี่ก็ตัวถ่วงทีมเลยนะ
1: โอ้แต่ไอภาพที่เดชองรุ่นนั้นไม่ดีนะไม่น่ารักเลย
0: ค
1: ือ
0: ฟุตบอลเขาแบบไหลลื่นแบบนี้คือเล่นเหมือนแบบ
1: ใช่ใช่มันเหมือนเล่น
0: ตัวเองอะตัวเองอะ
1: ใช่เลี้ยงก็ติดแล้วก็ไม่จับมือเดชองด้วย
0: เกม
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เดมเบลเล
1: ่
0: เอ็มปาเป
1: ้ปูเอะ
0: ดูเอโอริเซ
1: ่
0: มาโคล่ามิราตัวเดียวนอกนั้นเอหมด
1: มิราตัวเดียว
0: ม
1: าโคล่าเอก็ได้เออไม่เปลี่ยนชื่อมันอาจจะพุ่ง
0: เพิ่มหน่อยไปเพิ่มหน่อย
1: เออเป็นบาร์โคล่าเอไปใช่ป่ะ
0: นี่สมมติว่าที่มีคนถามนะว่าถ้าฝรั่งเศสคว้าแชมป์อ่ะประธานเป้จะได้ไปลงดองหรือเปล่าผมว่าเผื่อจะเสร็จเดนเบเล่อีกไหม
1: ผมว่าเสร็จเดนเบเล่นะเพราะอย่างน้อยมันก็รับผิดชอบร่วมกันมันอยู่ในทีมเดียวกันเนอะ
0: เดนเบเล่ก็แฮตทริกไปแล้วนะ
1: ใช่
0: เป้ยังไม่แฮตทริกนะแต่ว่าเป้อาจจะ
1: ยิงเยอะกว่า
0: แล้วก็อย่าลืมว่าเดนเบเล่กับเป้เชดับเบิลนะครับได้แชมป์ลีกเอิงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะ
1: ผมก็เบิ้ลมาจำนะเบิ้ลมาจำผมตังค์เยอะ
0: ไม่น่าใช่
1: ครับ
0: เหรอได้ข่าวว่าส่วนร่วมในคุณเนี่ย
1: ครับ
0: ตังค์เยอะ
1: เบิ้ลส่วนร่วมเงินวิ่งยิ่งสองรอบก็หวัดดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูต้องขอโทษขออภัยแฟนๆรายการขอหวยด้วยนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่มีใครรู้หรอกว่า
0: น้องเธอเป็นไปเสียได้หรอก
1: ถือว่าเป็นการแบ่งปันกัน
0: ถึงเวลาที่ส่งตัวเลขมาให้เราลุ้นก็ส่งมาตามปกตินั่นแหละ
1: ใช่นะครับ
0: ผิดเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องไปเสียเลย
1: ถ้ารู้เรารวยไปแล้วเนอะ
0: ใช่
1: เขาบอกกับหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ช่างห่างไกลยิ่งนักยินดีทุกท่านที่โชคดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันไว้งวดหน้าแชร์กันใหม่นะคะ
0: ครับผม
1: คุณเธอลงทุนแฟนนอนนะครับอ่ะก็ดีผมว่ามันมาแบ่งกันเนาะ
0: ใช่
1: ส่วน SMS มาบอกว่าสเปอร์ซื้อเหมือนลิเวอร์ปีก่อนเลยและได้เวลาอะไรอะแบบอมรเหรอหลัง3ไม่เตะยุโรปจะไม่เหมือนคนใดคนหนึ่งแน่นะฮะจากคุณลงเลง
0: แต่สเปอร์เขาซื้อในสิ่งที่มันคุ้นชินกับพรีเมียร์อยู่แล้ว
1: ไม่ผมว่าสเปอร์ซื้อจุดที่ขาดแล้วก็ที่สำคัญผมว่าซื้อตามใจไอ้ดิเชบี้เนาะโค้ดต้องแบบอยากได้อะ
0: นี่ก็เล่นในพรีเมียร
1: ์ครู
0: สก็พรีเมียร์
1: เป็นเด็กก็ในพรีเมียร
0: ์แต่อย่างลิเวอร์พูล
1: ล็อบโบก็ใช่ใช่ไหมก็มีเซเนซี่ก็ใช่
0: เซเนซี่ก็ใช่
1: ทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: คือลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อราคาแพงสุดอิซักก็โอเคแต่ว่ามันเจ็บไง
1: อิซักเจ็บต้องเห็นใจ
0: เจ็บแล้วก็ที่ไปเอามาก็มีเวียดกับฟิมปง
1: จับ
0: แล้วก็อิกิติเก้ก็ยังฟอร์มไม่ดี
1: ทาง YouTube บอกคุณนิวัฒน์สนวังเหรอครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เอกอาจารย์อู๋ฝากถามคุณเธอลงทุนหน่อยครับเห็นวันก่อนบอกตัวเลขฟุตบอลโลก2026สงสัยคุณเธอลงทุนรวยไม่ไหวแล้วครับเขาไม่ได้กลับไงเพราะว่า2026มันออก62
0: ใช
1: ่ไหมจากเขาไปซื้อ26
0: ถ้าเล่นก็62ไง
1: แต่นี่เขาไม่ได้กลับไง
0: ไม่ได้กลับ
1: ไม่ได้กลับก็เรื่องของลอตเตอรี่นะบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเป็น
0: อยู่ที่ดวงด้วยแหละ
1: รู้งี้นะควรจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเอาทุกเบอร์นั้นเราตายพอดีซื้อกันไม่ไหว
0: โอ้โหมีทั้งกี่เลขอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับคุณพุทธ1988บอกแชร์กีมันกล้าหักเดชองเพราะมันรู้งานว่าเดชองหลังออกหลังบอลโลกมันเลยกล้าแข่งข้อขอให้ซีดานเห็นนิสัยมันนะแต่ผมว่าก็เป็นจุดนึงที่อย่างน้อยผมว่าซีดานก็เห็นนะนะความประพฤติมันแย่จริงนะมันงอแงแล้วถามมันกลับว่าเนี่ยมันสู้พวกนี้ได้ไหมอ่ะจะมาเห็นพวกนี้เล่นนะโอ้โหสู้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: ถามว่ามันเล่นดีไหมดีแต่คนระเบิดเทียบโอริเซ่ได้ป่ะก็ไม่ได้
0: ถ้าแชกี
1: เทียบเดมได้ไหมก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้คือถ้าแชกีเล่นฟุตบอลเหมือนที่เพื่อนๆเล่นกันอ่ะที่ผมว่าเขาจะฝรั่งเศสจะมีตัวที่เด็ดอีกเยอะนะ
1: มัน
0: ไม่ต้องในช่องหลอด
1: อดทนมากกว่านี้นะ
0: ซิตี้ที่คุณเป็นดอกยังโดนด่าเลย
1: ใช่ผมว่าทำตัวเหมือนเมนูดีกว่า
0: เ
1: มนูเนี่ยแฟนบอลมาโวยนะแต่ตัวมันเงียบกริบเลยนะ
0: ใช่
1: ป่ะตัวเมนูเองผมว่าบางทีมันต้องรอเวลานะ
0: อ
1: ย่าไปรีบมันก็เกินไปแล้วภาพออกมาทั้งโลกอ่ะไม่น่ารักอ่ะแล้วเดชองเป็นคนที่แบบ ช่ไหมเดินไปเดินไปแล้วเดชองยังอารมณ์เสียนี่ถ้าภาพนี้เป็นเป๊ปนะกระเด็น
0: เรียบร้อย
1: แล้วเผื่อส่งกลับอ่ะ
0: เรียบร้อย
1: ถ้าเป็นเป๊ปคุมนะเป๊ปไม่ยอมอยู่แล้วนะครับ
0: ถ้า
1: ทำพฤติกรรมแบบนี
0: ้ครับทางเพจคุณนิพนธ์ทักทายมาเซเนกัลจัดไปครับแต่เราลุ้นที3นะคุณวิทย์สิงโตคำรามครับอาจารย์เอกก็เกือบหลับไปกลับมาได้แฟนพันธุ์แท้โอเคแฟนพันธุ์ทางก็สลบแล้วครับ
1: ก็ตามสไตล์ของทูเคิลนะเป็นบอลเน้นผลไม่เน้นเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะคร
0: ับ ทำไมวิทยุฟังไม่ได้ครับจากคุณชัดชัยในแอปหรอคุณชัดชัยฟังจากแอปไหนถ้าเป็นแอป FM 99 Active Radio
1: แอปเดิมไม่ได้แล้วนะ
0: ที่เป็นสีฟ้า
1: ล
0: บท
1: ิ้
0: งเลยนะพี่ชัดชัยแล้วก็โหลด M-Cord Connectของใหม่เลย
1: ของใหม่เลยเอ็มคอร์ดคอนเนคนะครับหรือถ้าเกิดพี่ชัดชัยไปทางโซเชียลได้ก็จะดีกว่านะทางโซเชียลมันก็จะ
0: YouTube,
1: ดีกว่าแอป
0: ไหน
1: อะไรพวกนี้นะครับทาง YouTube ทางเพจก็ได้
0: หรือฟังแบบนี้แหละฟังในเพจของเรานี่แหละเบลเยียม 2-1 ก็ออกได้หมดนะ
1: ใช่ครับวันนี้บอล3หน้าคู่นี้นะ
0: ขอความคิดเห็นพี่ๆครับว่า5นัดแรกในพรีเมียร์ลีกคิดว่าโค้ชคนไหนจะโดนเด้งก่อนปืนเชลซีลิเวอร์แมนซีไก่ผมว่ายังหรอกถ้านัดยังหรอก
1: แล้วยิ่ง
0: มันเร็วไป
1: แล้วยิ่งโค้ชใหม่กันเทียบเลยอ่ะผมว่ายังผมว่าต้องเป็น10อ่ะเนาะ
0: คือไอ้ที่พูดไปเนี่ยมีปืนทีมเดียวอ่ะที่โค้ชยังเป็นโค้ชเก่า
1: ครับ
0: นอกนั้น
1: คาลิก
0: ซีใหม
1: ่มีคาลิกคาลิกกับ
0: เชลซีใหม่ลิเวอร์ใหม
1: ่
0: ซิตี้ใหม
1: ่
0: ไก่ก็ใหม
1: ่
0: จบบอลโลกผมไปพักตามอ๋อลงทุนในลีกประมาณนี้นะคุณวริศเจอพี่แฟงเกือบทุกวันแต่พี่พีซีวีไม่มีถ่ายบอลแล้ว
1: ใช่ครับ
0: สรุปคือไม่มีแล้วอาจารย
1: ์ไม่มี
0: แล้วเนาะ
1: ไม่น่ามีแล้ว
0: ฟังจากโคราชครับผมโก้สอคำสิงสวัสดีน้องโก้ด้วยนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวถ้าว่างจะแวะไปหาที่ปากช่องนะเป็น FC มันก็กล้ามา14ปีนะครับบอกอันนี้เพจของผมเองครับพี่
1: อ๋อครับ
0: น้องโก้สอคำสิงเป็นแฟนครับพี่เอกมานานแล้วครับ
1: ค่ายคำสิง
0: ป่ะไม่โกดเขาจะเป็นเปิดค่ายมวยเป็นเทรนเนอร์ภาคมวยแขกปากช่องก็มาเฟียปากช่องอ่ะ
1: มาเฟียปากช่อง
0: เดี๋ยวแนะนำ
1: ก็วานเจ้าหน้าที่ DSI เข้าประกบคุณโกดหน่อยครับ
0: เขาสายมวยเขาชอบมวยก็ชอบ
1: ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะส่งก็ได้พี่ไม่อยู่ผมส่งมา
0: ไม่ได้พี่อยากไปถ้าพี่อยากไปปากช่องเขาใหญ่นี่แวะไปหาได้เลย
1: ผมไม่อยู่ปากช่องนะผมอยู่คลองเป
0: เดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวให้เสี่ยโก้เขาต้มไก่บ้านให้กิน
1: ดังไก่บ้านอ่ะนั่นเอง
0: ก็ถ้าไปแบบบ้านนอกไปอะไรอย่างเงี้ยไก่บ้านมันจะอร่อยกว่าอาจารย
1: ์ใช่ถ้าคนไม่เคยกินมันออกเหนียวแต่ถ้า
0: เ
1: รา
0: ต้องทำอร่อยอย่างถ้าในกรุงเทพเรามันก็จะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงมา
1: อย่าง
0: ผมว่าไก่บ้านอร่อยกว่า
1: ใช่ไก่บ้านอร่อยกว่าอย่างของผมว่าผมคุ้นเคยกับเรื่องไก่บ้านผมชอบกินเลย
0: สีหน้าคุณไม่น่าไว้ใจเอาไก่อะไรดีๆเอาดีๆ
1: ไก่บ้านเขาอ่ะอร่อย
0: ไก่บ้านหรือไก่จ๋าคุณหนู
1: ไม่เพราะว่ามันเลี้ยงไก่กันติดๆกันหลายบ้านเลยผมกินไก่บ้านเขาเพื่อได้กินไก่บ้านเรา
0: คือไอ้ที่เรียกบ้านผมเรียกอาไก่บ้านกับไก่ฟาร์มไก่ฟาร์มจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมอาจจะติดมั้งเพราะว่าพ่อผมชอบกินไก่บ้
0: าน
1: แต่ต้องคนทำเป็นหน่อยไม่งั้นมันจะเหนียว
0: ผัดเผ็ดไก่บ้านอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยคุณสร้างสุขนะทักทายมาว่าเป็นแฟนคลับเรานะครับเคยไปจัดรายการที่ FM 99 1ครั้งกับพี่สร้อยมั่งมีอ้าวเสี่ยโก้เคยมาเหรออ้
1: าวเหรอฮะ
0: ถ้ามากับพี่สร้อยน่าจะเสาร์อาทิตย์มั้ยถ้าพี่สร้อยมั่งมีกับพี่เล็กอ่ะ
1: ไม่ทราบ
0: พี่เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยอ่ะ
1: ผมไม่รู้วันเหมือนกัน
0: น่าจะเสาร์อาทิตย์เพราะพี่จะเข้าช่วงหัวค่ำโอ้ถ้ามากลางวันไม่เจอพี่กับพี่อู๋หรอก
1: เฮ้ยแต่ผมว่าคุ้นหูนะ
0: พี่สร้อยมั่งมีที่แก
1: คุณโก้มวยล้มหรืออะไรเงี้ยไม่คนละคนนะ
0: โก้มวยล้มแต่ถ้าโก้มวยล้ม
1: อย่าง
0: นี้อันนี้ก็ตามหาทั่วโคราชพี่เล็กมวยตู้ไอ้พี่เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยไงการที่ไปเตะบอลแล้วแกเสีย
1: ใช่ที่แกเสียไปพี่สร้อย
0: รุ่นอย่างเราไปโหมเตะบอลไม่ได้นะพี
1: ่
0: นี่ก็ได้ข่าวว่าไอ้จุ่นไปเตะบอลมานี่ก็เกือบตายนะผมว่ามันจะเป็นผมว่าไอ้จุ่นจะอารมณ์เดียวกับผม
1: ไม่น่าเหมือน
0: ที่แบบเตะปุ๊บแบบหูต้องมานอน
1: ไม่อย่างอาจารย์เอกอ่ะไม่ได้เล่นนานนั้นไปเล่นกับผมแล้วโอ้โหเกือบช็อก
0: ตาย
1: ก
0: ันเล่นสนามใหญ่อ่ะ
1: แต่ไอ้จุนน่ะมันคนละแบบที่มันไปเกือบตายอ่ะคือหน้ามันตวงติงเขา แล้วเขาจะกระทืบมันไม่มีอะไร
0: ผมว่ามันก็น่าจะล้างสนามไปนานอ่ะ
1: ครับ
0: ก็
1: เดี๋ยวผมกลับ
0: ไก่ปลาอร่อยมากกว่าครับโอ้โหไก่ปลา
1: ไก่ปลาผมไม่เคยกินผมเคยกินแต่ไก่บ้านชอบกินไก่บ้าน
0: ไก่ปลาผมก็ไม่เคยกิน
1: เหรออาจารย์เอกก็ไม่เคยกินใช่
0: ไม่เคยอาจารย
1: ์ มันจะแบบไหนอ่ะมันจะดีกว่ากันตรงไหนไหมแบบอร่อยกว่าเนื้อมันหวานกว่าหรืออะไรไหมอะไรเงี้ย
0: ก็น่าจะรสชาติของแบบ
1: เพราะไก่บ้านมันไก่ฟาร์ม
0: ของป่าอาหารป่า
1: เนื้อมันจะจืดๆอ่ะมันจะเนื้อมันจะเหลวๆมันไม่แน่นอ่ะ
0: ใช่อ่ะมีข้อความเพิ่มเติมไห
1: ม
0: เดี๋ยวเราไปเบรกสัก55เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไปเบรกทีเดียวแล้วก็จะได้ย้ายห้องไปเนาะ
0: หวยออกวันเกิดผมครับจากพี่จอนคลอง6
1: เอาเหรอ
0: โอ้พี่จอนส่งมาบอกตอนหวยออกอ่ะ
1: เออโอ้พี่จอมเคมเนี่ยเออ
0: พี่จอมไม่ใจเลยพี่จอม
1: เคมนะเออหวยออกแล้วเพิ่งมาบอกนะ
0: พี่จอมต้องส่งมาบอกน้องๆก่อนหวยจะออก
1: โอ้โหนะ
0: แสดงว่า
1: ไม่ได้นะ
0: แสดงว่าพี่จอมก็ถูกคนเดียวดิแสดงว่าพี่จอมก็ถูกคนเดียวดิ
1: ถูกกิน

0: อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมาทาง YouTube นะทาง YouTube บอกว่าคุณเชิดชัยมีบอกเชียร์เซเนกัลชนะเบลเยียมแน่ก็มีโอกาสครับผมว่าบอลวันเนี้ยเซเนกัลอาจจะเฉือนก็ได้นะมันมีโอกาสบอล3หน้ามากๆเลยนะครับ
1: นี่ถือว่าทีมจากแอฟริกาเนี่ยมีโมร็อกโกที่เข้าไปทีมเดียวนะ
0: ครับนอกนั้นไปบนแล้ว
1: นอกนั้น
0: แอฟริกาใต้ล่วงไปแล้วนะเดียร์คองโกไปแล้ว
1: เหลือเนี่ยเหลืออียิปต์อัลจีเรียเหลือกาหน้าทีมนึง
0: ก็แต่ละทีมก็รอแรกเหมือนกันเนาะ
1: คืนนี้เดี๋ยวรอลุ้นเซเนกัลกันนะครับ
0: ครับผมอันนี้คุณเบนท์ TTM บอกพี่มาร์คสุรเดชแกหายไปไหนแล้วผมรู้สึกว่าแกจะบรรยายอยู่ในทรูป่ะในทรูเนาะน่าจะบรรยายอยู่ตรงนั้น
1: ก็ผมไม่ได้เจอกันนานมากแล้ว
0: โหไม่เจอเลย
1: มันแกเป็นบุคคลลึกลับตอนนี้พี่มาร์คอ่ะ
0: มันไปคนละเส้นทางกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะพอแกไม่ได้มาจัดรายการที่9เราก็ไม่ได้เจอนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปภาคที่2ด้วยมันก็เลยไม่ได้เจอนะคร
0: ับ
1: เนี่ยก็เจอล่าสุดรุ่นพี่ที่แบบไม่ได้เจอนานก็พี่ท็อปเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้เจอเป็น10ปีอ่ะพี่ท็อปกับนักข่าวที่มาวันนั้นน่ะ
0: จัดรายการแกมาเป็น10ปีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เจอกันพี่ท็อปบอกเป็น10ปี
1: ใช่10ปีนี่เจอกันทีเหมือนแบบโอ้เหมือนเด็กเจอกันอ่ะ
0: โอ้หกอดกันนัวกันนัวยับเลยอ่ะ
1: ไอ้อารมณ์แบบมันเหมือนคิดถึงวันวงวันวานอะไรอย่างงี้นะ
0: โอ้เมื่อวานเอาตรงนะถ้าเมียพี่ทอมมาเห็นฟ้องหย่าโอ้นัวกันยับเลย
1: เอากระทักทายกันเนาะไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างงี้ไง
0: คุณลุก N3S นี่บอกว่าดึกๆแบบไก่จ๋าแซ่บกว่าโอ้ไก่จ๋าไม่ไหวครับมันแพงไปหน่อย ไก่บ้านยังหลักร้อยครับไก่จ๋ามาไม่ไหวเหนื่อยฮะโอ้กองเชียร์เซเนกัลมาเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: รู้สึกว่าวันนี้เซเนกัลจะเยอะกว่าเบลเยียมนะ
0: คุณ N2PD บอกเซเนกัลมีมาเน่ไหมครับมีครับวันนี้ลงด้วยมาเน่เป็นตัวหลักครับถึงช่วงหลังจะฟอร์มไม่ค่อยเปรี้ยงนะแต่ก็ยังเป็นตัวหลักครับเป็น3แต่แนวรุกข้างหน้าเนาะ
1: ครับผม
0: แกก็จะอยู่ริมเส้นเหมือนเดิมแล้วก็มีNDI ริมเส้น
1: แต่พวกนี้
0: หน้าเป้าก็เป็นอิสราเอลซาม
1: ันสลับกันเล่นได้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะ NDI บางทีมายืนซ้ายก็ได
0: ้ใช่
1: มาเน่เผื่อ
0: ลงต่ำแกก็เล่นซ้ายนะ
1: อิสราเอลซาตอนอยู่กับพาเลทเขาก็ริมเส้นจ๋าเลย
0: พอเล่นจริงอ่ะก็ไม่ได้ยืนหน้าเป้าเพราะมันเป็นมาเตต้าเลย
1: ใช
0: ่คุณย้อยยางยืดบอกจันอูมาแวบไม่แวบครับอันนี้ มาเต็มๆนะแวบไม่เอาช่วงหลังเอายาวๆครับเชียร์ให้ลุ้นจุดโทษอยู่จะได้มีแฮปต่อ
1: วันนั้นไปส่งลูกช้าเลยนั่นน่ะ
0: ไม่เป็นไรตอนนี้
1: ครึ่งอ่ะ
0: ขอแฮปก่อน
1: เดี๋ยวนะวันนี้มันตีสามใช่ไหมเอ้แต่วันนั้นเราออกสตาร์ตตีสามครึ่งกัน
0: ใช่แล้ว
1: ตามที่3ครึ่ง
0: อันนี้บอกว่าคุณยุทธไม่มีคิวเลยเหรอครับยุทธมีคิวแต่คุณท็อป KC แต่ว่ายุทธมันบอกว่ามันพอช่วงเที่ยงคืนตั้งโต๊ะแล้ว
1: ยุทธบอกขอจิบเบียร์เชียร์บอลดีกว่า
0: ตั้งหมูกระทะเดี๋ยวผมพยายามจะตะล่อมอยู
1: ่
0: พยายามตะล่อมอยู่บอกเฮ้ยยุทธมา
1: เจ๋งชวน
0: ได้อะไรเงี้ย
1: บังไม่ชวนยุทธหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถามดีๆนะ
0: เฮ้ยคุณเอกลองเช็คหน่อยผมจำไม่ได้คุณอะไรซีแอนเทิลซีแอนเทิลอะไรเนี่ยดูฟรีไหมครับคู่นี้วันนี้มันเขาปล่อยคู่ไหนอ่ะ
1: น่าจะคู่นี้แหละ
0: ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเขาปล่อยฟุกเซเนกัลใช่ไหม
1: เบลเยียมกับเซเนกัล
0: อังกฤษช่วงนี้ก็ช่วงแรกมีป่ะจันเอก
1: ไม่มี
0: ใช่ไหม
1: วันนี้
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: คู่เบลเยียมกับเซเนกัล
0: เป็นโมโนหรือว่าเป็น
1: โมโน29
0: หรือเป็นไทยรัฐ
1: ไทยรัฐ
0: ไม่มีนะ
1: อันนี้
0: เป็นโมโนนะอ่ะก็ใครตามได้ใครชอบสายฟรีนะเราก็เข้าใจได้นะเงินทองไม่หาง่ายๆก็อ่ะเราติดตามเองก็ได้ของเราหรือไม่สะดวกเนาะ
1: ใครที่มีพักพวกเพื่อนฝูงขับรถขับลาหรือว่ากรีดยางอยู่ก็แนะนำให้ฟังด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เผื่อบางทีบอลโลกจบพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมีไลฟ์แบบนี้ต่อ
0: ใช่ใช่พยายาม
1: ถ้ามันดีก็อาจจะทำต่ออะไรอย่างงี้นะครับ
0: ผม
1: พี่เอกครับผมอยากให้FM99จัดรายการแบบย้อนยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วโดยมีพี่เจ๋งเป็นคนรายงานผลบอลสักวันนึงฮอสกอร์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จะฮอสกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คืออ
0: ันนี้ก็ต้องไปอัดต้องเราต้องไปเสนอไอ้ผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจตรงนี้นะ
1: คือโปรดิวเซอร์ในช่วงซ็อกเกอร์ไลน์เป็นบังไง
0: ไม่แต่จริงๆผมว่าส่งกันมาก็ดีนะไม่แน่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไงจะได้ใช่ป่ะพอที่เกิดมันถึงหูผู้ใหญ่แล้วโอเค
1: ถ้ารับ
0: แฟนเขาอยากได้แบบนี้นะ
1: คือถ้ารับผมจะฝากน้องมาฮอสกอร์ไงไอ้คนนี้เรื่องบอลโอเคไม่มีผิดหวังแน่นอน
0: อ
1: ่ะบอลไทยก็ได้บอลนอกก็ได
0: ้ครับ
1: รุดดี้นวัตชัยวงการ
0: โอ้ปล่อยมันไปปล่อยมันเถอะ
1: สมมติโทร

0: โอฮัสกอร์เฮ้ยอูแมนยูยิงไว้อูอย่างเงี้ย
1: ไม่ไอตรงนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอตอนบอกอ่ะคนอยู่ฝ่
0: าย
1: ไม่รู้เรื่องสรุปที่ขอทวนดีกว่าไม่น่ารู้เรื่อง
0: สวัสดีครับคุณรุดดี้ฮะโอ้รายงานมานี่ดิ้นพันกันนะ
1: ใช่ส่วนไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮาวคานี่นำคาริไป 2-0 แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: เห็นเมื่อกี้มีแว๊บๆถามกันเข้ามาก็
0: เอ๊ะแฟนคลับเราที่อยู่โซนภาคใต้กรีดยางไปไหนเนี่ย
1: กำลังกรีดอยู่มั้ง
0: วันนี้เงียบกริบเลย
1: ฝนไม่ตกนะกำลังกรีดอยู่มั้ง
0: คุณฮักเขาก็ไปสาบอกว่าตอนแรกเบลเยียมเนี่ยดูดีกว่าประมาณนี้
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะบอลมันออกเบียด
1: คุณ N2PD บอกภาค3ชั่วโมงเลทชั่วโมงละ 3,000 ใช่ไหมไม่ถึงเลยครับ
0: มันของเรามันได้ 2,500 นะ
1: ครับ
0: ไม่ถึง3
1: ผมไม่ชินนะผมพอสนใจผมอยู่แถวสวนลุมมันชั่วโมง600 ไม่ชินเลยไม่ไหวอาจารย์เอกหัวสูงยังเลย2,500 เลยเหรออ
0: ่ะเอ้ยวันนี้เบลเยียมเดี๋ยวนะเสื้อวอร์มหรือเสื้อจริงเนี่ยใส่ชุดออกแนวสี
1: เสื้อวอร์มมั้ง
0: น่าจะ
1: เสื้อวอร์มทั้งคู่อยู่มั้งใส่เสื้อวอร์มอยู
0: ่นี่ก็กลายเป็นว่ากัปตันทีมเป็นยูริเชอร์มันนะไม่ใช่เดอะบอยนะ
1: ครับ
0: ของเบลเยียมอ่ะ
1: ก็เดอบอยมันมีโอกาสโดนเปลี่ยนออกไงใช่ไหมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมก็ต้องให้ทีละมันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่คือใครจะออกใครจะเข้าอ่ะทีละมันต้องลงแน่ๆเน
0: า
1: ะ
0: เกมวันนี้เล่นที่ซีแอตเทิลนะครับ นักเตะทั้งสองทีมเดินลงมาในสนามละหรือเราจะชิงเบรกก่อนไหมอาจารย์เพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอก
1: ก็ดีก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันเดี๋ยวกลับมาทีเราต้องย้ายห้องกันเนาะจะได้กลับมาแล้วก็ชมฟุตบอลกันเลยนะครับแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ้มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026ฮาจิเมะโมริยาสุเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสุขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสุคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Creative Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live วันโลกนะครับก็สวัสดีทั้งนึกว่า41สถานีด้วยเนาะ
4: ครับผม
3: นะครับแฟนๆในหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้อยู่กับจันอุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดล นะครับ
4: ครับ
3: ฟุตบอลก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับในคู่ที่2นะครับโอ้โหวันนี้นี่เห็นเบลเยียมแล้วหวานแหววมากนะครับโอ้โหชุดสีที่แปลกตาปกติเราเห็นเบลเยียมเนี่ย
4: ต้องแดง
3: ต้องแดงนะโอ้โหวันนี้มาเป็นสีฟ้าสีเขียวเป็นสีเทอร์คอยส์นะครับ
4: แต่ลูดิกาเซียนี่ใส่สูทมาเลยนะครับ
3: กาเซียเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่สมัยคุมลิวนะครับ
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
1: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02 114 3990

0: 0-5 จัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: ดึงจังหวะช้าไว้อยู่นะครับจากนั้นของปาเทซิสนะครับตอนนี้นี่นิยมในวัยรุ่นมากนะอักซิส
8: โคลาซิสครับโคลาซิสนี่เป็นชื่อนักเตะฮะรับชมอยู่ครับข้อความส่งมาพูดคุยกันนะครับ4689899แล้วก็ทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชมไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
7: ดูมาเรียกว่ามาป้องกันกันอยู่เหมือนกันครับบอลยาววางๆมาสุดเส้นเลยครับมาแน่วางสวนกลับเข้าไปโดนโมงทิ้งออกมาจังหวะจับบอลคาสตานเย่หัวทิ้งกลับมาใหม่เอาอู่จังหวะขึ้นแล้วมันไปถึงบอลเลยครับเลาะสายมาอีกทีจะให้กลับมาแน่ไม่ได้ครับโดนบีบอยู่คืนหลังกลับไปเลยครับกลับไปที่คุกตัวครับเหมือนทางเบลเยียมก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับยืนปักหลักเพราะว่าทางเซเนกัลเองก็ไม่ได้เล่นเร็วอะไรเนี่ยครับได้บอลก็ดึงช้าไว้ก่อนครับคุกตัวอัตุเทียสครับออกซ้ายมาเลยครับเดอะคริปเปอร์เข้ากลางมาแล้วโอ้โหมันแน่นเกินครับเซเนกัลอยู่กันเต็มไปหมดครับ ต้องกลับหลังมาครับทางด้านของมิเคเล่ออกซ้ายมาใหม่แล้ววางตัดในมาชีวิตเราดูจะแหวกทะลุเข้าไปเจอ3คนไม่ไหวโอ้โหแล้วคืนหลังกลับมาต้องรีเตะทิ้งครับเซเนกัลจังหวะสกัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาคืนกลับมาได้แล้วครับตัวขวามีเติมแล้วนะครับฝากขวามาเลยครับลากไปก่อนแล้วครับเอดีไอเจอกับเดอะคูเปอร์ครับเอดีไอโอ้โหมีตัวมาช่วยเจอไป 3-1 ครับต้องกลับหลังเลยครับฝากคืนตรงกลางกลับมาใหม่ครับฮาบิบดิยาล่าโอ้โหแน่นเกินซะแล้วครับต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับเซเนกัลปาเทซิสโอ้โหวางมาลุ้ยมันแรงไปหน่อยครับแม่อาศัยจังหวะที่มาเน่ว่างๆนะครับแต่ว่าวางแล้วลูกนี้มันแรงเกินครับ
8: ครับจังหวะจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโดนเบียดด้วยนะครับตัวเองล้มแล้วก็ไม่ถนัดบอลทุ่มครับของเบลเยียม
7: ดูจังหวะตันกันแล้วเนี่ยเซเนกัลแกติดตัวดีเหลือเกินครับเอ้าจับล้อไปเองครับมาเน่เลาะซ้ายมาแล้วคาสตานเย่ไม่ยอมครับโอ้โหซาหลุดทีแรกมาแล้วนะครับยังตามมาแซะทิ้งได้ครับ
8: แน่นริมเส้นก็พยายามจะใช้ความสามารถเลื้อยไปแต่ยังไม่ผ่านนะครับยังซ้อนกันไม่ได้ครับเบลเยียม
7: คือวันนี้ก็บอลจะอาจจะออกช้าหน่อยนะครับบอลอยู่ที่พวกบรรดาคู่เซนเตอร์กันเยอะหน่อยครับโอ้โหแต่ช่วง 3-4 นาทีนี่เป็นบอลของเซเนกัลนะครับครองบอลได้เยอะกว่าลูกวางยาวข้ามมาเลยครับเนี่ยคาเต้โดนโมงสกัดได้ครับเดอะคูเปอร์สวนมาแล้วจัดลุยครับเกแปงเดียสตาแต่ว่าโดนบล็อกมาเชลมิโดกูต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยครับเล่นสั้นๆครับปั๊บเกอากานาเกนะครับไอ้ตรงกลางมาตอนนี้เลาะมาที่ทางขวาดิอาตาพยายามจะลุยมาต่อวนมาแล้วก็จ่ายไปติดอัตุเทียสครับจัดแซะหนีลูกนี้สวนก็ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหดักรออยู่แล้วครับเดเคเลเลอร์เสร็จเลยครับโอ้ต้องหันมาไล่บ้างแล้วครับโอ้โหไปของบอลยาวๆวางมาก็โอ้โหแรงเกินครับจะให้กับเอดีไอครับลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ไหวครับ
8: กล้าคองบอลกล้าเซตสู้เลยนะครับดูจังหวะจะลุยขึ้นมาครับของเซเนกัลเกมกำลังจะผ่าน5นาทีแรกของเกมนะครับวันนี้ผู้สินเป็นชาวฮอนดูรัสนะครับซาอิสมาร์ติเนส
7: กดดันตั้งแต่ในหน้าปากประตูเลยครับเซเนกัลครับอาตูเชส ต้องขยับลงมาเอาบอลหน่อยครับนานๆจะได้ครองบอลสักทีนะครับ5นาทีที่ผ่านมาครับทาสันเย่ฝากขวามาแล้วก็จ่ายทะลุเข้าไปเอาบอลมันหลุดมาพอดีเดแคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเดแคเลเลอร์ทะลุตามช่องมาแล้วก็ยังมีตัวสกัดทิ้งอยู่โอ้เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะหักเข้าไปหน้าประตูของเรโดทอสซาครับ
8: เป็นตัวหลักของเวลเยียมนะครับได้ทุ่มทางด้านขวาครับโอ้จะทุ่มไกลหรือเปล่าครับคาสซันเย่ถอยมานี่ทุ่มไกลแน่นอนครับข้างหน้ารออยู่ครับคาสซันเย่เลือกใครครับ
7: เลือกจะทุ่มไกลครับคาสซันเย่วางลึกไปโดนเตะทิ้งครับจะมุ่งพักมาให้แต่ไม่ได้พยายามจะเบียดกันไปจะสวนต้องคืนหลังก่อนโดนไล่มาแล้วครับแต่ว่ามันห่างไปหน่อยครับก็คืนกลับมาได้ครับให้กับคุกตัวบอกเพื่อนจะใจเย็นครับตอนนี้ต้องเล่นช้าหน่อยครับคือเซเนกัลแกตามติดตัวตลอดครับโอกาสให้พลิกมันไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยบอลยาวเอาครับวางให้กับเจนวิโดกูมันลึกไปแล้วแล้วก็โอ้โหสบายครับแต่ด้านของโมริเดียวครับเก็บตกได้เลยครับ
8: ก็รับต่ำนะครับคู่เซนเตอร์ของเซเนกัล
7: จังหวะโดนสอยครับทีเดมันครับ
8: เข้าถึงเนื้อถึงตัวอยู่แล้วนะครับไปอัดใส่ทางด้านมาเน่จากด้านหลังบอลถึงปุ๊บนี่เข้าถึงตัวเลยนะครับผู้เล่นของเบลเยียมตามมาฟาวในแดนของเซเนกัลเลยครับเชเดมัน
7: วันนี้ดูเหมือนมาเน่แกก็ไม่อยู่ริมเส้นจ๋าๆเหมือนกันนะครับบางทีก็ขบเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยครับดูวันนี้ดูมีบทบาทเยอะขึ้นหน่อยครับโอ้แต่เกมชัดเจนนะครับอยู่กับเซเนกัลมากกว่าครับคืนบอลกลับหลังมาครับโอ้โหได้บอลอยู่ทีเดียวครับเดเคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นหลังจากนั้นนี่ก็ต้องทำหน้าที่คอยไล่บอลอย่างเดียวนะครับไม่เอาไม่บีบไม่เพลสด้วยครับเบนเยี่ยมไม่ขยับตามนะครับไปรับลึกกลายเป็นเซเนกัลต้องเป็นฝ่ายลุยมาครับเดียร่าเอามาจ่ายแล้วมันไปติดครับจิ้มคืนมาก็ไปดักได้คืนนี่แหละครับเอาแทงทะลุมาแล้วจับชิ่งเร็ว 1-2 ยังลงมาช่วยเกมรับกันได้ดีครับเชลมันโอเดบอจ่ายแรงไปแล้วครับเสียบอลคืนกลับมาใหม่ครับโอ้โหเซเนกัลวันนี้ตัดบอลได้ตลอดเลยนะครับซ้ายมีขออยู่ครับขยับมาแล้วครับอิสเบจักขอบโอ้โหเล่นไปเล่นมากลายเป็นเซเนกัลบุกแล้วเบลเยียมรอสวนครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ8นาทีครับ
8: เซเนกัลอิสเมลซาในยิงไปแล้ว3ประตูนะ
7: ไปจ่ายแล้วพลาดครับทอสซาตัดมาตรงกลางแล้วทะลุตรงกลางเลยเอาเดอะแคลเลอร์ง้างแล้วไม่มีเหลี่ยมยิงเดอะแคลเลอร์เจอกันอยู่ตัววิ่งลับมาเข้าเหลี่ยมซ้ายก็โดนจิ้มซะก่อนยังคลุกคลิกอยู่ครับเดแคเลเลอร์คืนกับมาไม้แถว2ซัดลูกนี้ก็เข้าซองเลยครับท็อตซากดด้วยขวานะครับแต่ว่าโมริเดียวครับรับมับเลยครับ
8: จังหวะง้างซ้ายของเดแคเลเลอร์ต้องชมซาเดโอมาเน่เลยนะครับลงมาช่วยเกมรับท้านี่ครับบอลถึงท็อตซาพยายามจะปั่นด้วยขวาแต่ว่าโมริเดียวเนี่ยรับไม่ได้ยิงเน้นตรงกรอบนะครับทอซาแต่ว่าน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับ
7: แล้วก็โมริเดียวก็ยืนดักไว้อยู่แล้วนะครับแบบใจแค่เสียวครับก็ถือว่าทักทายไปก่อนเลยครับเหมือนรู้เหมือนกันเนาะว่าสภาพร่างกายความสดมันเจอเซเนกัลไม่ไหวเนี่ยไปถอยไปรับแล้วก็รอแบบนี้ความผิดพลาดนะครับมันเน้นทางขวาให้มาแล้วไม่ทันแม่มัวแต่ไปมองเพื่อนข้างในมีโวยเหมือนกันครับเกเปเตดาต้า
8: เหมือนจะไปรอให้บอลมาหานะครับเมื่อแป๊บเดียวนี่ตามไม่ทันครับบอลออกข้างไปเลย
7: จิงจิกหน้าเลยครับปั๊บเที่ยวบอลยาวๆมิเคเล่วางมาครับโดกูครับได้ดวลหน่อยครับโดกูเจอกับดีอาต้าเจอมีเอดีไอมาช่วยครับโดกูโอ้โหแน่นแล้วครับของบอลนานไปหน่อยครับโดกูเจอแพ็คคู่เข้าไปโดกูไปที่มุมทงก่อนครับดีอาต้ายังตามประกบติดเลยครับคือหลังกลับมาเดอบรอยคล้องมาแล้วเดอบอยได้วางมาเอามงแล้วไปติดกองหลังเตะสกัดทิ้งมาก่อนจังหวะพักไว้ตรงนี้กุศินไม่ได้ว่าระอาสุดท้ายไม่ได้เปรียบก็ให้ฟาวครับ
8: ครับก็จังหวะฟาวจังหวะแรกนะครับแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับเซเนกัล ดูคิวเนี่ยปล่อยกล้องจับมาขึ้นไปไล่โดนแดนบนแล้วก็จังหวะตัดบอลได้ของทางด้านเบลเยียมก็มีโอกาสได้ยิงได้ขวานะครับเดโดทอสซาแต่มุมกล้องจากผู้ตัดสินลายตานะ
7: อืมใช่ครับจังหวะยิงมันเสาแรกตรงที่โมริเดลแกยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
8: ครับ
7: ก็เลยเซฟได้ครับแต่บอลคู่นี้อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ยจังหวะเก็บบอลกันก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางเบลเยียมแกก็ไม่ได้บีบอะไรครับโอ้โหยาตาจ่ายยัดในมาแล้วมีช่องเลยครับเดียล่าให้ไปทางขวาสุดเส้นแล้วเปิดทะลุข้ามมาโมงเลยไปหมดตามไปเก็บตกอย่างได้ทุ่มอยู่เลยครับข้ามไปอีกฝั่งนึงครับจากขอบจะได้ทุ่มเลยครับไปฉลับมิเคเล่นิดหนึ่งนะครับจะทุ่มไกลครับอิสเบลจะขอบคว่างเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนบอลกลางอากาศครับมิเคเล่โมงตั้งมาคาสันเย่โมงเสยไปที่ท็อตซาดูดมาได้แต่ดูดมาสวยครับท็อตซาโดนตามไล่บีบอยู่แล้วก็มาต้องคืนหลังเลยครับโอ้โหเซเนกามากันเยอะเกินครับคุกตัวต้องบอมทิ้งไปเลยโอ้ลูกาอากาศก็ไม่มีปัญหาครับโมงตั้งกลับมาได้ลุยเลาะทางซ้ายมาแต่ว่าเซเนกาอยู่กันเยอะครับต้องดึงช้ากันบ้างนะครับวานาเคนให้มาชิลมันโอ้โหโดนเข้าเร็วครับชิลมันถึงตัวทันทีเลยครับทางด้านของ NDI มาลงมาช่วยได้ดีครับกับทางด้านของซาครับ
8: เดลเยียมไม่ได้ขึ้นไปไล่สูงนะครับนอกกรอบไปโทษในพื้นที่ของเซเก้าก็ปล่อยให้เซเก้าครองบอลแล้วครับเหมือนแค่ยืนประคองนะครับไม่ได้เข้าไปเพรสสูง
7: คือเลี้ยงมาก็ยืนประจันหน้าไว้เฉยๆครับไม่ได้บีบครับให้ทางเซเนกัลเป็นฝ่ายเคาะบอลไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเหมือนรอสวนอย่างเดียวครับตอนนี้ได้ของเบลเยียมบอลทะลุมาจากขอบดีดไล่หลังเท้าแล้วบอลเกี่ยวได้ซาเน่ทะลุมาทางซ้ายทีครับจ่าขอบวางข้ามาโบแล้วเกี่ยวลูกนี้ชนเสาแล้วตู้โหสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหเกือบโดน 1-0 อิสมาลาซาก็ไม่พร้อมจะยิงไงครับมันเลยโดนเบาๆแล้วไปชนเสาครับ
8: โอ้โหลูกนี้เกี่ยวยิงได้ถือว่าเก่งแล้วนะครับจังหวะปล่อยบอลตกพื้นแล้วบอลมาเข้าทางมาเน่ครับออกมาทางซ้ายเติมมาจังหวะแรกเนี่ยปัดแล้วมาเข้าทางอิสมาลซาอู้วิบอลมันย้อนหลังครับแต่จังหวะแรกอ่ะมันยิงไม่ถนัดครับบอลจังหวะแรกของซาเนี่ยมันห่างเท้าแต่ก็ยังเกี่ยวติดแล้วโชคร้ายตรงนี้ไปชนเสาครับจะตบัดซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบอู้ลูกนี้ถ้ากูตัวไม่ปัดเนี่ย
7: ซาเนี่ย
8: ได้ชาร์จต่อครับ
7: โอ้โหรอดไปครับติโบคุกตัวครับซูเปอร์เซฟครับไม่ติดปลายนิ้วเนี่ยยังไงก็เข้านะครับเพราะว่ามาแล้วครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหแล้วบอลชนเสาเป็นจังหวะที่เขายังนอนอยู่กับพื้นครับซาบอลก็เลยต้องบิดเตะนะครับ
8: ครับแล้วจังหวะขึ้นมาไม่ล้ำด้วยนะครับ
7: โอ้โหบอลยาววางข้ามามาเน่โอ้โหดูดสวยครับมาเน่มาเน่ล็อกตัดเข้าในมาเน่วนมาหน้ากรอบมาเน่จ่ายมาน่ากลับไปโทษวนกลับมาแล้วจะหาช่องยิงยังไม่ได้ทางซ้ายเติมมาใหม่ได้เปิดยัดเข้าไปก็ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้เติมมาดีครับมาวนกลับมาก่อนครับปาบเกให้มากานาเกะฝากซ้ายอีกทีนึงปาบเกะจ่ายไปชันแลบปาบเกะจังหวะตามมาปั๊มกันอยู่ปาบเกะยังได้อยู่ครับโอ้โหความแข็งแกร่งดีกว่าครับ
8: ครับ
7: เตะอัดเดคเลเลอร์ครับ
8: โอ้จังหวะตั้งรับข้างหน้าทั้งเดคเทเลเลอร์ทั้งทอซาต้องลงมาช่วยครับเกมริมเส้นประมาทเซเนกัลไม่ได้นะครับ
7: โอ้แต่ซาเน่เองความเร็วอาจจะไม่มีอามาเน่นะครับเอาไปดูดบอลอย่างเนียนครับเอาจับบอลยาวไปแล้วโอ้โหเดียร่าไปจังหวะเข่าอ่อนไปเองครับโดกูจัดสวนเร็วแต่เจอเข้าชนก่อนโดกูโดนชะลอซะแล้วไม่ไหวต้องกลับหลังเลยครับโอ้วันนี้ประกบโดกูได้ดีมากนะครับโอ้โหดูดิเปอร์เซ็นต์การครองบอล
8: เซเนกัลก็สู้กับเบลเยียมได้ดีนะครับไม่ได้เป็นรอนะครับถึงตรงนี้เกือบ15นาที
7: ครองบอลได้ 34% เองครับโอ้โหไปจ่ายฝืนๆเกือบไปเหมือนกันครับมานาเคนไม่รู้จะจ่ายให้ใครครับมานาเคนแล้วเซเนกัลแกก็อยู่กันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับไม่ไหวครับต้องกล้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ครับอัตเทียสทีละมันกลับไปเลยครับเทียส คือพอเบลเยียมได้บอลเนี่ยเซเนกัลกลับมาเอาแล้วเปิดบอลไม่ดีเจอแทงสวนกลับมาวิ่งแซงมาแล้วตุ๊ดเทียดยังได้อยู่คนสุดท้ายยังมีเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหเนี่ยยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้โหมีเคเล่ไม่มีอาตูเทียสอยู่ในเสร็จเลยครับหลุดเดียวครับ
8: สปีดเร็วมากครับอิสมาอิลอาซาบอลทะลุตามช่องของซาดิโอมาเน่ครับ
7: คือวันนี้3ตัวรุกข้างหน้าเนี่ยเนาะประมาทไม่ได้จริงครับมาเน่ซาเอ็นดีไอครับโอ้โหเมเคเล่นี่เป่าปากพูดเลยครับครูนี้ยกมือขอโทษครับลูกวางยาวอีกแล้วข้ามมาตอนนี้เน้นไปที่มาเน่แม่แต่ยังโมงดักได้ครับคาตันเย่ช็อตซาเจอประกบอยู่ให้ทะลุมาต้องแหวกไปเองเจอ3ต่อ1ไม่ไหวครับโอ้โหเดแคเลเลอร์ต้องกลับหลังอีกแล้วครับเจอแล้วตูทีละมันออกบอลเร็วเลยครับโอ้ทางเซเนกัลเองพอเห็นนักเตะเบลเยียมได้บอลนี่พุ่งมาอ่ะวางบอลยาวสวนมาโมงไว้ได้ครับเดนคาเต้ยกมาอีกทีนึงโดนหม่งสวนกลับไปเนี่ยคาเต้ก็วางยาวๆมาใหม่ครับตอนนี้ข้างหน้าเร็วอยู่แล้วครับ ADI เจอกับอาตูเทียสไปก่อนมีวานาเคนมาช่วยก่อน ADI ยังได้อยู่นะครับลากเข้ามาจี้มาหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้ดึงช้าดีกว่าครับไม่เอาครับออกทางขวามาอีกทีเดียร่าแทงยัดในมาตบคืนกลับไปแล้วก็วางทะลุมาไม่ได้มงแถวสองซัดลูกนี้ก็ไปตรงตัวอีกครับมาวิ่งมาขอสักทีหนึ่งครับปาร์บเกครับ
8: คอสมาแล้วเคลียร์เข้ามาเข้าทางนั่นเป็นการ์นาเกะอาจารย์จังหวะสุดท้าย
7: การ์นาเกะครับขออภัย
8: จังหวะคอสจากทางด้านขวาเคลียร์เข้ามาหน้ากรอบไปโทษแล้วโอ้โหคือจังหวะวิ่งมาแปรลูกเนี้ยอ้าวแล้วโอ้โหเบลเยียม
7: โอ้โห
8: ภาพตัดมาเดอะบอยได้ยิงเลยครับ
7: เพื่อสักครู่นี้พยายามฉายภาพช้าอยู่ครับตัดมาอีกทีเนี่ยหน้ากรอบเกตโทษเดอบรอยโอ้โหยิงไปไหนไม่รู้เบิร์ดไปเยอะเลยครับนี่นั่งไม่ติดแล้วครับดูดิกาเซียครับ
8: นี่ถึงตรงนี้เนี่ย17นาทีเซเนกัลไม่ได้เป็นรองเลยนะ
7: เหนือกว่าด้วยครับ
8: ใช่ครับ
7: พอมันสักครู่นี้ไอ้กราฟิกขึ้นมาครองบอลเยอะกว่าเท่านึงอะครับลูกวางยาวๆมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่แนวรับ4คนไม่กล้าเติมเลยครับวันนี้คาสันเย่ไม่กล้าเติมเลยนะครับเพราะมันโดนกดอยู่ตลอดเนี่ยวานาเคนต้องลงมาช่วยตรงกลางด้วยนะครับอ่ะบอลยาวครับทีละมันก็ต้องอาศัยบอลยาวครับตอนนี้ต่อบอลไม่ได้เลยครับจ่ายทะลุมา NDI ดึงจังหวะรอก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับ NDI ปาเตซิสให้มาครับเนี่ยคาเต้เนี่ยพอเซเนกัลได้บอลไม่ไล่จริงครับยืนปักหลักเลยครับ
8: คือปล่อยให้เกมรับของเซเนกัลเคาะสบายเลยครับคือพอไม่เข้าไปกดดันเซเนกัลก็เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของบอลมันก็เหนือกว่าเคาะบอลซ้ายขวาสบายเลยครับ
7: แล้วเหมือนไม่โดนเร่งด้วยครับเขาก็ค่อยๆเคาะไปอ่ะขวามีว่างอยู่สวิตช์ไม้อ้าวแล้วครับทิ้งมาทางขวาเติมมาครับเดียต้าเคปังเดียต้าเดียต้าเลือกเปิดเข้ามาแล้วชันแลบออกหลังนะครับได้เตะมุมครับ
8: แม่ไปมีพื้นที่ให้เซเนกัลได้เล่นริมเส้นนี่อันตรายนะครับบอลทะลุช่องบอลคอสมานี่มีมาเรื่อยๆครับเซเนกัลเตะมุมทางขวาครับ
7: คือปล่อยให้เซเนกัลแกคลองบอลสบายๆเกินไม่มีตัวกดดันเลยครับดูว่าจะมีทีเด็ดก็จะเป็นเซนเตอร์อย่างเนี้ยคาเต้ครับลูกวางข้ามลึกมาโมงตั้งกลับเข้าไปเอาไปเข้าทางโดกูครับโดกูวิ่งมากับเดอบรอยลุยมาแต่โอ้โหยังอยู่กันเยอะครับเซเนกัลวางออกซ้ายมาก่อนแต่ว่าเซเนกัลก็อยู่กันเยอะนะครับวนตัดมาแล้วก็จ่ายมาไม่ถึงเนี่ยคาเต้ถึงก่อนครับแล้วครับได้สวนคืนเหมือนกันครับทางซ้ายครับมาเน่ดึงก่อนโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมมาเปล่าไปแล้วครับ
8: นำหน้าซาดิโอมาเน่
7: มาเน่ไม่เห็นด้วยครับว่าล้ำหน้ายังไงครับแม่ยั่วครับมาเน่บอกผู้สินบอกล้ำหน้าครับโอเคมก็ถือว่าผ่านไปเร็วนะถึงนะ20นาทีแล้ว
8: ถึงตรงนี้ก็ยังดูไม่ออกเลยครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าสูสีจริงๆครับ
7: คือครองบอลเยอะแต่ว่าโอกาสยิงมันก็ยังไม่มีที่หวาดเสียวไปฝั่งละ1ครั้งนะ
8: ใช่
7: จังหวะของซาที่มันชนเสานั่นแหละครับ
8: ส่วนเบลเยียมก็จังหวะยิงตรงกรอบของเรโนทอซาก็ได้ลุ้นนะครับ
7: นี่ผิดทรงดูดิกาเซียมากเลยนะครับดูดิกาเซียนี่คือเป็น ป็นทีมที่เน้นเกมรุกแล้วก็ไม่เน้นหลังรับด้วยนะครับส่วนใหญ่ตอนแกคุมริวหลังนี่ก็รั่วแต่ว่ายิงเยอะครับลูกจ่ายตรงกลางมาครับมานาเคนตรงกลางก็มีแต่สีเขียวต้องอาศัยการวางแบบนี้ครับไปถึงสุดเส้นเปิดตะวัดกลับมาได้มงชั้นแล้วจะโดนสวนได้ไหมดีดไซก้อยทิ้งมาก่อนแล้วโดนชนวุฒิสินว่ายังไงใบเหลืองไหมท
8: ี
7: เลมานครับโอ้กำลังจะสวนกลับโอ้โหถือว่าโชคดีครับเนี่ยคาเต้มาโวยเลยจาน
8: จังหวะเตะทิ้งแล้วจะสวนกลับของทางด้านดีเอล่าโอ้โหแต่ก็ยืนขวางแต่ก็มือกลางอ๋อนะครับ
7: หาบิบดีเอล่าไปเข้าเหลี่ยมบังเขาพอดีเนาะ
8: นี่โชว์ตึกเลย
7: โชว์ตึก
8: เลยที่เสียเทนไม่น่าจะได้นะครับน่าจะได้แค่เตือน
7: ก็ให้เป็นฟาวไปครับแต่ว่าไม่ถึงให้ใบเหลืองครับวันนี้ซีเนกัลแกก็เล่นสลับซ้ายขวาได้ดีนะครับไม่ได้มาเป็นฝั่งนะครับ
8: หลังชัวร์ดีนะไม่บิวไม่เซตอ่ะ50-50นี่เคลียร์ทิ้งไปก่อน
7: เนี่ยคาเต้นี่หวดอย่างเดียวเลยครับ
8: ใช่ครับ
7: เนี่ยคาเต้แกตั้งแต่สมัยอยู่ที่บุนเดสละแกก็หวดอย่างเดียวครับ
8: คือไปเล่นเยอะมันก็เสี่ยงนะครับเนี่ยพยายามเซตบอลในแดนของตัวเองให้ผู้เล่นเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
7: คือเซเนกาลแกก็ไม่สนนะครับคุณไม่ไล่ผมก็ค่อยๆเคาะเอาครับโอ้โหโยนยาวแม่นครับเอเดียรับจากริมเส้นมาโดกูต้องลงมาช่วยนะครับเป็น2-1วนก่อนครับปาเกให้มากานาเกครับจากขอบมาเน่ทางซ้ายมาเน่จะไหลมาจากขอบมาจากขอบยืนไม่ดีนะครับล้ำหน้าอยู่มาเน่จะไปเองมาเน่ไปต่อเจอคาสตานเย่วนหนีมายังไม่ยอมคาสตานเย่ก็หนีไม่ออกเตะทิ้งซะเลยครับโอ้เอาบอลกลับมาใหม่ก็เลยตั้งกันใหม่ครับเซเนกาลจะคู่นี้เจอกันบ่อยแล้วนะในพรีเมียร์
8: คร
7: ับ คาสตานเย่กับทางมาเน่ครับ
8: ก็เหมือนจะรู้ลีมาเน่ว่าจะกระชากแล้วก็วิ่งตามนะครับ
7: โอ้ตอนนี้เหลือแค่เดคาเลเลอร์โอ้ยืนตรงวงกลมกลางสนามนี่ต้องมาไล่เองครับเดอบรอยก็อึดอัดเหมือนกันไอตัวเด็กก็ไม่ไล่ครับเอ็ดเอาลากตัดมาในกรอบเขตโทษวนก่อนไม่มีจังหวะมุมมันไม่ได้แล้วล็อกเปิดทะลุมัดเสาไกลมาเน่เกี่ยวได้ยังได้อยู่แล้วก็เปิดยัดเข้ามาสุดท้ายบอลมันติดบล็อกพอดีออกข้างครับได้ทุ่มแล้วครับ
8: ขึ้นมาก็น่ากลัวนะครับเล่นเบลเยียมเนี่ยปล่อยให้ริมเส้นให้เซเนกัลเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับ
7: จากขอบทุ่มเข้ามาตรงกลางครับเนี่ยคาเต้โอ้โหดิกมาหมดแล้วคู่เซนเตอร์ครับทั้งปาเตซิสแล้วก็เนี่ยคาเต้เติมมาช่วยด้วยนะครับตอนนี้กดอยู่ครับอยู่หน้ากรอบไปโทษนี่แหละคือพอเลี้ยงกลับเมื่อไหร่เนี่ยเบลเยียมจะปล่อยเลยนะครับปล
8: ่
7: อยให้เซเนกัลกลับไปเลยครับแล้วเขาก็ไปลงไปรับเหมือนเดิมครับ
8: เหมือนไปยืนคุมโซนแน่นๆหน้ากรอบเขตโทษนะ
7: ใช่ครับเดียล่าขืนออกมาตอนนี้นี่ขึงอย่างเดียวครับเคาะหาช่องไปเรื่อยๆครับตอนนี้โลซ้ายโลขวานะครับขวาไปไม่ได้แกก็โลมาซ้าย
8: ไม่ค่อยเห็นว่าทีมไหนจะคลองบอลได้ดีกว่าเบลเยียมกัน
7: ใช่ครับนี่คือแบบคลองอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับบอลทะลุตามช่องแล้วก็เบิ้ลเร็วมาทางขวาเติมมาแล้วครับเดียต้าล็อกตัดในมาเดียต้ายังดึงอยู่หาช่องโยนอยู่เดียต้าจ่ายย้อนกลับมาฝากมาตรงกลางครับกานาเกะหน้ากรอบเขตโทษฝากซ้ายมาดีกว่าครับมาเน่ก็ปัดลูกนี้มาได้โขกชนเสาซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับเซเนกัลนำไปแล้ว1-0ครับ
8: ฮาบ
7: ิบเดียล่าครับ
8: นี่เพิ่งเตือนไปครับเบลเยียมเนี่ยไปปล่อยพื้นที่ริมเส้นน่ะให้เซเนกัลได้เล่นง่ายเกินไปครับโอ้ถ้าแทนที่จะมาเรียกมาบีบ2คน3คนนี่ให้ได้ดวลเดี่ยวแบบนี้คืออย่างที่พี่อู๋บอกอ่ะพอผู้เล่นเซเนกัลไม่โดนผู้เล่นเบลเยียมมากดดันเขาก็มีพื้นที่ในการที่จะเล่น
7: ใช่ครับ
8: พื้นที่ในการที่จะหยอดไปตรงไหนก็ได
7: ้เลยครับ
8: โอ้คราวนี้เสาช่วยจังหวะแรกแต่ก็ยังดีครับที่เดียร่าเข้าไปชาร์จได้เร็วนะครับเนี่ยเซเนกัลเนี่ยริมเส้นน่ะไม่มีใครเข้ามาบีบไม่กดดันเลยนะครับบอลจากทางด้านเซโรมาเน่แต่งเข้าขวาเปิดมาจังหวะแรกโขกชนเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีน่าจะเป็นอิสมาลซานะครับโมงจังหวะแรกไปชนเสา
7: คือมันก็สุดปัญญาของทางคุกตัวอยู่แล้วครับแล้วบอลมันมากระดอนมาปุ๊บโอ้โหฮาบิบเดียล่านี่คิดท่าดีใจได้ก่อนเลยนะครับ
8: คือ อิสมาเอลซาเนี่ยได้โขกตรงคู่เซนเตอร์เลยนะครับเตสกับ

0: มิเคเล่พอบอลไปชนเสาปุ๊บเนี่ยก็เสียจังหวะหมดเลยแต่ว่าคนนี้ครับยังปรีเข้ามายิงไว้ได้นะครับดีจ้าเอาละครับเซเลก้าขึ้นนำ
1: ยังมีไว้อาการครับวันนี้มาในสูตรครับโอ้โหแกมาเท่ทีเดียวนี่คนละอารมณ์เลยนะครับปั๊บเทียวแกก็ยิ้มเล็กๆนะครับไม่ได้เฮมากแต่ว่าดูที่กาเซียบอกลูกทีมใจเย็นๆครับตอนนี้คือเวลามันก็จะมีอีกเยอะแต่ว่าต้องดูวิธีการเล่นเลยครับเพราะว่าโอ้โห25นาทีที่ผ่านมามันมีความน่ากลัวเลยครับเบลเยียม
0: ก็คุณก็ไม่ไปบีบเขาอ่ะเขาก็เล่นสบายเลยเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่านะครับลูดี้กาเซีย
1: เพราะว่ากาเซียช่วงแรกเนี่ยใช้การบอมเอาครับจากเซ็นเตอร์วางยาวไปครับอ่ะลูกทุ่มครับประเด็นมุมทงครับคาซันเย่ทุ่มลึกเข้าไปเจอโมงเสยมาก่อนลูกกลางกาดดวนกันอีกทีโมงลึกมาอีกทีคาซันเย่เข้าเหลี่ยมแล้วก็วางข้ามไปก็ไม่มีอะไรครับหมดทีเดียวสบายเลยครับเปิดมาแบบลอยๆแบบนี้สบายครับบอลเดินทางช้าด้วยครับวันนี้ไม่เจอบอลครับโดกูแกก็ไม่ได้บีบไล่อะไรนะครับดูเซตกันสบายจริงครับมาอีกแล้วครับตอนนี้กำลังจะมองหาด้านซ้ายครับเพราะว่าทางซ้ายมาเนี่ยวันนี้ว่างเกินนะครับเพราะคาซันเย่เหมือนแกขุบเข้าไปอยู่ข้างในไปช่วยครับ
0: พอไม่มาบีบแบบมาเนี่ยก็เล่นสบายเลย
1: เนี่ยเขาพอนำแล้วเซเนกัลก็ไม่สนนะครับไม่ไล่คืนหลังซะเลยครับเนี่ยจนต้องขยับมาช่วยไล่ก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวรอต้องขยับมาครับแล้วก็เตะทิ้งซะเลยครับโมริเดียวบอลกลางอากาศพลิกได้มาแต่มันไม่ทันครับทางด้านของมาเน่ก็ช่วงวอเตอร์เบรกพอดีครับผม
0: นี่ครับกล้องจับมาที่ฮาบิบดียาล่านะครับอีกเป็นมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับมีไหมเซเนกัลหมอผีส่วนแอฟริกาเนี่ยหมอผีเยอะนะอ่ะก็ฟังยาวๆเลยครับขับรถจากนครพนมกำลังจะเข้ากรุงเทพไม่ง่วงเลยครับพี่แต่คุณบอมบี้นะครับ
1: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ฟังเราไปด้วยอย่าไปลุ้นเกินนะ
0: ใช่
1: จังหวะจะยิง
0: เซเนกัลต่อบอลส่งบอลทักษะดีมากเลยนะครับสวยงามนำก่อนด้วยแต่คุณลงเล้ง
1: วันนี้นะผมว่านะคุณน้องเล้งโหวิธีการหมากของลูดิกาเซียมาไม่เวิร์กเลยเนาะ
0: ใช
1: ่ไม่เวิร์กจริงๆนะครับมาเน้นรับแบบนี้แล้วก็ไม่ไล่แล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้โดกูเงียบทริปเลย
0: ใช่ใช่
1: เป็นวิโดกูเลยครับ
0: คือถ้าริมเส้นสองฝั่งอ่ะผมว่าทอซาจะดูโดดเด่นกว่าคุณกนกบอกว่าผมกรีดยางครับไม่ได้ดูสักครู่เลยแต่ฟังพวกพี่อย่างเดียวอ่ะก็เปิดก้าวทิ้งไว้เป็นเพื่อนกันนะคร
1: ับ ใครไม่สะดวกชมก็เปิดไปได้เนาะฟังทั้งเสียงก็ยังดีครับเพราะว่าหลายท่านบางทีก็ทำงานมันก็ดูไม่ได้นะ
0: คุณจรูนบอกว่าคุณเอกว่าทีมเบลเยียมจะผ่านได้ไหมครับถึงตรงนี้ผมยังไม่เห็นเบลเยียมจะได้เปรียบเซเนกัลนะเซเนกัลได้เปรียบทั้งการครองบอลแล้วก็บางช่วงนี่พับสนามด้วยซ้ำนะครับ
1: ใช่ครับนี่คือเนี่ยคือชนเสาสองทีนะครับแต่คราวนี้ชนเสาแล้วมันมาเข้าทางก็ฮาบิบดียาล่าก็ยิงเข้าไปได้ครับ
0: คุณชัชวาลครับบอกว่าคู่นี้ใครชนะไปเจอกับทีมไหนครับคู่ชนะคู่นี้เดี๋ยวนะน่าจะไปเจอคู่อเมริกาหรือเปล่า
1: จำไม่ได้ต้องดูสายทีนึง
0: คู่ชนะคู่นี้ไปเจอผู้ชนะระหว่างอเมริกากับบอสเนียนะครับ
1: ที่จะเล่นตอนเช้านะครับ
0: เบลเยียมเสียทรงคุณสกายแบ็กนะครับคุณสวัสดีครับพี่อู่พี่เอ๋พี่อู่พี่เอกนะครับคุณสแตมบอกไทยแลนด์สู้ๆ
1: ครับ
0: เชียร์เหรอ
1: ไม่แล้วก็เชียร์กันต่อไปเดี๋ยวไอ้รายการคิงคัพใช่ไหมคิงคัพเลยพวกนี้นะครับ
0: คุณธมิยาสื่อบอกว่าจานอู่จบที่ซีแอตเทิลเนี่ย
1: ครับผม
0: คุณสมชายเชียร์ทุกทีมนะครับผมมีนักเตะปืนใหญ่เชียร์ทุกทีมที่มีนักเตะปืนใหญ่อาร์เซนอล
1: อันนี้ก็โอเคได้เชียร์ยาวหน่อยนะเพราะมีหลายทีมนะครับของผมไปหมดแล้วนะของทีมรับเยอรมันล่วงไปแล้วไอ้ที่ตามเชียร์คือญี่ปุ่นปะปายแล้วครับตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆ
0: ยังมีอังกฤษแน่เลยเยอะนะ
1: ไม่ผมไม่ได้เชียร์นักเตะนอกผมเชียร์เป็นทีมมากกว่า
0: เชียร์เป็นทีม
1: เชียร์เป็นทีมตอนนี้กำลังเล็งอยู่ตอนนี้ผมตามโมร็อกโกอยู่เล่นมันดีนะครับ
0: แต่จริงๆวันนี้เซเนกัลก็เล่นน่าเชียร์นะ
1: ต้องเรียกวานาเคนกับเควินเดอบรอยมาคุยเตรียมกันหนักเลยครับสำหรับลูดิกาเซียครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พลิกบอลเล่นเลยวานาเคนต้องมาช่วยเกมรับนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนเดอบรอยเกมรุกมันก็ไม่ได้พอได้ปุ๊บเนี่ยวันนี้เจอ3ครับ เซเนกัลมา3เลยครับ
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับเบรกกันไปแป๊บนึงถึงตรงนี้นาทีที่30นะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาฟังเซเนกัลนำทางด้านเบลเยียมอยู่ 1-0 นะครับ
1: ได้ประตูจากฮาบิบดีอาร่านะครับก็สมชื่อครับเซเนกัลครับมาทีเป็นก้อนเลยครับมากัน3ครับโหวิ่งกว่าทีมีแต่สีเขียวครับเนี่ยแล้วแกวิ่งใส่กองหลังด้วยนะครับก็จะออกบอลก็ยากครับอาตูเทียสเนี่ยมองแล้วมองหันซ้ายหันขวาครับเลือกเปิดออกซ้ายครับยังไง
0: ผู้สิง
1: มีเสียงลูกหวีดเป่าอะไรครับ
0: มีใครวิ่งมาหรือเปล่าเห็นแวบๆเมื่อสักครู่เนี้ย
1: เหมือนมีแวบๆนะ
0: ถ้ามีคนวิ่งลงสนามภาพจะไม่ตัดให้เห็น
1: ใช่ครับก็จะไปจับแช่ไปที่เดอคูเปอร์ก่อนครับ
0: จับลูดิกาเซียแทนฮะ
1: อ๋อลูดิกาเซียวิ่งไป
0: หรือว่ามีใครวิ่งมาสาดน้ำแกเปล่า
1: ไม่ใช่ตะกี้ก็เดินไปเจอปิงเกอร์พอดีลูดิกาเซียบอกโอ้ไปยืนสั่งแผนตรงนั้นพอดีครับเจอไอ้ที่ฉีดน้ำในสนามครับเขาเรียกอะไรนะเรียกตัวอะไรนะเด็กตัวเนี้ยที่ฉีดน้ำสนามโดนเข้าไปเต็มหน้าเลยครับ
0: มันโผล่มาอ๋อไอ้ตอนที่เบรกใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ไปยืนตรงนั้นพอดีครับ
0: น่าจะให้ดรอปบอลนะ
1: ก็ยัง
0: แต่เป็นการ
1: ทดลองอยู่ที่เดคูเปอร์นะถอดสูตรแล้วครับปั๊บเทียวบอกใส่สูตรตะกี้จับเฮไม่ได้ไงตะกี้แกเฮแบบเล็กๆแค่ยักไหล
0: ่กระโดดเฮนี่มันนี่อาจารย์ตรงรักแร้มจะขาดนะแล้วสูตรมันจะเป๊ะพอดี
1: ครับ
0: ลุยต่อคร
1: ับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะสปีดเกมจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเบลเยียมเนี่ย
1: คือตอนนี้อาจจะต้องเล่นแบบนี้ไปก่อน
0: อ
1: าจจะไม่แน่ไปรอครึ่งหลังนะครับ
0: ครับ
1: โอ้ดูสิติ
0: ต่างยิงเซเนกัล5ครั้งอ่ะตรงกรอบ2ได้มา1เบลเยียมมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งนะครับ
1: และตรงกรอบแบบชนิดไอ้โมดิเดียวสบายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยพยายามจะออกบอลไปมาแต่ว่าเซเนกัลแกเข้าเร็วครับเอาจังหวะจับบอลแล้วหลุดดูกูจะกระชากไปลูกนี้แล้วก็มีอะไรไหมวุฒิสิน
0: มาให
1: ้ไม่มีอะไรครับ
0: ดูเหมือนจะดีดทิ้งตัวด้วยนะครับ
1: แกเหมือนแกพุ่งมาก่อนครับวุฒิสินแกบอกครับ
0: จังหวะจะแตะหลบหน้าเนกาเต้แล้วโอ้โหดูแอคชั่นเหมือนก็ดีดจะเอาฟาวล์นะครับเนี่ย
1: กี้ผมว่าแกดึงชะลากขาไปยังดูดีกว่าเนอะพอแกไปดีดก่อนปุ๊บผู้สินแกเลยไม่ให้เลยครับ
0: จริงถ้าวิ่งตามไปเล่นต่อพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็อาจจะทันนะครับ
1: เนี่ยแล้ววันนี้กาหน้าเกกับปาร์คเกแกครองบอลก็ไม่มีใครมาแย่งกันด้วยนะครับแกก็จ่ายบอลสบายๆแล้วก็รอให้พวกปีก2ฝั่งวิ่งสลับกันขึ้นมานะครับเลยมีพื้นที่ให้มาเน่วันนี้ก็เล่นเยอะเลยครับก็เล่นช้าไว้ก่อนครับเซเนกัลโดยเฉพาะคู่เนี่ยคาเต้กับปาเตซิสนะครับเคาะกันไปเคาะกันมารอจนกว่าเบลเยียมจะไล่ครับ
0: ครับ
1: ลูกวางยาวอีกแล้วครับโอ้โหวางลึกมาทันไหมไม่ทันครับไปจะหยุดก่อนติดหนึ่งแรงไปหน่อยครับมาเน่บอกโอ้โห
0: มาเน่ด่าในใจอ่ะโอ้โหเปิดไม่ดูสภาพเลย
1: 10ปีก่อนค่อยว่ากันครับ
0: โอ้แล้ววางบอลแนวลึกเนี่ยโอ้บอลตกพื้นนี่เหลือพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็วิ่งแก้เกอร์ไปอย่างนั้นแหละครับมาเน่สปีดยังไงก็ไม่ทันนะ
1: ให้แรงไปครับปั๊บเกแต่ก็จะมีจังหวะแบบนี้ตลอดนะครับคือพอมาเน่ว่างเมื่อไหร่เนี่ยทางฝั่งเซเนกัลแกจะลักไก่วางแบบนี้ครับ
0: นี่คุณละนนท์เหรอบอกว่าสปริงเกอร์หรือเปล่าอาจารย
1: ์ใช่
0: ไอตัวฉีดน้ำ
1: ใช่เออมันโผล่ขึ้นพอดีไปสั่งแผนตรงนั้นหน้าเปียกเลยนะครับเนี่ยดูบอลของทางเบลเยียมช้ามากนะครับดูว่าโอ้โหต้องออกมาอยู่ริมเส้นครับเดบลอยไหลตามช่องไปสุดเส้นหลังล็อกคัตแบ็กกลับมาก็ยังตีเข่าทิ้งเอาไปได้ก็ยังอยู่ครับยังช่วยกันได้ดีครับ
0: ครับถ้าเปิดแม่นจริงนี่แนวรับของเซเนกัลนี่เคลียร์ทิ้งหมดแล้วครับ
1: รีบไปหน่อยครับคาสันเยมีบอล2ใบนะครับทุ่มเร็วครับโดกูควายแล้วหมุนวนมา มาเน่ตามบีบอยู่นะครับกลับมาใหม่ครับโดกูตอนนี้ย้ายมาอยู่ทางขวาก่อนครับโดกูพยายามจะฝ่าตัดเข้าไปครับโดกูโดนสไลด์นิดนึงแทงมาก็ไม่ได้ครับติดลูกนี้แล้วจัดสวนคืนมาเน่มาเน่เลาะซ้ายเปิดยัดซะเลยบอลไม่ออกครับเดี๋ยวบรอยก็เอากลับหลังไปครับเมคเคเล่จ่ายมาโอ้ยเกือบโดนฉกครับ
0: วานาเคนเกือบเข้าทันเริ่มจะครองบอลมากขึ้นแล้วครับเยี่ยมนี่คือก่อนหน้านี้เล่นชิลกันไปครับพอโดนเซเนกัลขึ้นนำนี่เริ่มตื่นแล้วครับเบลเยียม
1: จะบอลแกช้ามากนะแกเคาะมากจังหวะไปหน่อยเนี่ยครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็กลับไปที่แดนหลังนะครับเนี่ยทีเดมันก็ต้องมาช่วยเคาะด้วยแล้วโดนไล่มาบอลกลับมาครับเมคิเล่ให้มาเดลมานทีเดมันคาสันเย่มองก่อนเอาจะบอมไหมไม่เอาครับโอ้โหคืนหลังอีกทีครับอยู่ตรงเนี้ยครับ
0: 10นาทีสุดท้ายนะครับ
1: อาตูเทียสวางบอมไปเลยดีกว่าครับทอดสามโมงตั้งมาก็โมงสกัดไม่ได้ครับเดียร่าเก็บตกได้ครับ ADI ให้มาอาแล้วครับเดียร่าทะลุป้องมาตัดในมาแล้วเดียร่ายังลากตัดมาอยู่ฝากมาครับมาเน่วนมามีตัวขวาเติมมาอยู่นะครับเคาะกลับมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้ตั้งป้อมโยนข้ามาทางซ้ายคืนหลังมาครับยาตาถลับมากานาเกตง้างจะเอาขวาไม่ได้โดนเข้าเร็วไปก่อนล่วงไปแล้วกานาเกเอาบอลกลับมาครับแจ็คขอบยาขอบมาเน่เคาะจะชิง 1-2 กันมาเน่เข้าไปได้ก่อนเพิ่มเข้าขวายิงโอ้นี่ก็โดนไม่เต็มพอดีโอ้แต่ 1-2 กันสวยครับจังหวะยิงมันโดนไม่เต็มเลยครับ
0: เคาะบอลเซตบอลกันนานมากครับสุดท้ายช่องมีครับมาเน่ทําชิงจังหวะยิงเหมือนจะเสียหลักเลื่อนไปนิดนึงนะครับเนี่ยบอลจากมาเน่ทำซิ่งแล้วก็ไปรับต่อแต่งเข้าเหลี่ยมขวาโอ้ยมีตัวเข้ามาขวางน่าจะเป็นคาสซันเย่เลยครับ
1: มาสไลด์พอดี
0: มันบีบให้มาเน่ต้องรีบยิงเลยครับลูกเนี้ยก็เลยทำให้น้ำหนักเบาครับ
1: ผู้จับบอลจังหวะทีมเวิร์กนะเนี่ยจ่ายกันเสียแล้วครับเดอะคุยเปอร์ได้บอลมาขวาขยับไปแล้วโดนเตะร่วงไปเอาไม่ฟาวครับมาโอ้ต้องลุยมาดีดมาก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโอ้โหดูเลยครับทำยังไงก็ไม่ผ่านครับเนี่ยเปิดมาติดตลอดครับท็อตซายังดีว่าตามไปเอาไม่ทันครับฮาบิบิยาล่าย
0: ิงตีเสมอไม่ได้นี่อย่าเสียเพิ่มนะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับเบลเยียมก็ต้องไปแก้เกมในจอนพักครึ่งนะครับ
1: เหมือนไม่กล้าบุกเต็มเหมือนกันนะ
0: กลัวโด
1: นอยู่นะครับแกก็เลยบุกแบบไปแบบเหนื่อยๆครับค่อยๆหาช่องกันไปครับชนะกับเบลเยียมอาตูเทียสคือหลังมา
0: แล้วเบลเยียมวิธีการเล่นมันไม่ได้มาขึ้นกับเดอะบอยทุกช็อตนะ
1: ใช่ครับโดกูครับไปอีกแล้วเข้ามาเดอะบอยโดนไล่แซะอยู่เดอะบอยฝากขวามาอีกทีครับโดกูโอ้โห2จะไหวไหมโดกูจะฝ่าไหมกระชากไปก่อนแล้วเปิดหักกลับมาเลยไปหมดแล้วก็จิ้มกันดูดิโอ้โหจังหวะฉลับไปฉลับมาครับท็อตซาตามมาเก็บก่อนหน้ากรอบเขตโทษแทงยัดไปโอ้โหท็อตซาแล้วก็ไปผักโอ้โหทำอะไรครับท็อตซา
0: เขายืนอยู่คนเดียวใกล้ๆโอ้ยจ่ายไปติดเขาซะงั้นมันคือจ่ายบอลพอโดนบีบกดดันก็จ่ายบอลพลาดง่ายๆนะครับเบลเยียมแบบนี้เข้าทางทางด้านเซเนกัลเลยครับมีตัวเจ็บอยู
1: ่เงยหน้ามาเจอปาร์บเกย์ตกใจเหมือนขามันลั่นนะครับแล้วพอปาร์บเกย์แกเอาบอลไปได้แกตีเข่าเข้าไปกันนะครับ
0: ให้ดูภาพชายครั้งหนึ่ง
1: โอ้ถ้า
0: ดูเหลี่ยมเนี่ยก็อาจจะต้องชมคาสซันเย่ด้วยนะครับ
1: เหมือนมันสุดขาแล้วลื่นไปแล้วครับ
0: แล้วบอลยิงน่ะพี่อู๋มันเหมือนไปโดนขาคาสซันเย่ทำให้น้ำหนักมันผ่อนลงมาด้วยนะครับ
1: คือขาซ้ายลูดกับพื้นไปแล้วครับขาขวายิงไปแล้วมันไปแฉลบนิดนึงบอลยาวครับหมดทีเดียวให้มา NDI มงเช็ดไปมันลึกไปครับไปถึงคุกตัวครับโอ้โหใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับ38นาทีครับ
0: เกมลุกอย่างเดเคเตลาเล่นี่เงียบกิ๊บเลย
1: ได้ไปอยู่ฝั่งขวานะครับไปเปิดบอลทีเดียวหลังจากนั้นไม่เจอบอลอีกเลยครับเดเคเตลาเล่
0: บอลไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเบลเยียมมันขึ้นบอลช้านะครับแล้วก็ชอบวางบอลแนวลึกแล้วออกริมเส้นด้วยเนี่ยจ้องจะยกข้ามแนวรับอีกแล้วเบลเยียม
1: คือทางฝั่งเซเนกัลเขารู้ทันแล้วครับพอบีบคืนหลังปุ๊บเซเนกัลเขานำอยู่แล้วนะครับเขาไม่ไล่เขาก็วิ่งกลับเลยตอนนี้เซเนกัลก็กลับมาอยู่ในโซนตัวเองครับไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้ต้องสลับมาช่วยกันหน่อยครับต่อบอลกันเบเคเล่ฝากทางซ้ายมาให้ครับเดคูเปอร์ได้โอกาสวางมาก็ไม่มีอะไรเลยครับวางมาแบบนี้โอ้โหโมลี่เดียวสบายครับแล้วสวนครับโมลี่เดียวโอ้โหเตะบอลไกลแม่นนะครับ
0: เกือบแม่นลูกเนี้ย
1: อุ้ยเกือบถึง ดีว่าถอยไปมงได้ครับเดอะคูเปอร์เดอะบอยก็เก็บบอลแล้วก็งัดข้ามาให้ครับเดอะคูเปอร์เดอะคูเปอร์แทงทะลุตามช่องมาท็อตซาวนก่อนครับท็อตซาไม่มีตัวมาเชื่อมครับท็อตซาโอ้ไม่ไหวอะรอเคาะคืนหลังครับคืนหลังกลับมาครับอาตูเทียสให้มาที่เมเคเล่ตอนนี้ขึงไว้อยู่นะครับคาสตันเย่ตอนนี้สลับกันครับโดกูมาอยู่ขวานะครับ พัดซาไปอยู่ซ้ายครับแล้วทีเลมันช้าโอ้โหยังดีโดนฉกไปแล้วยังจิ้มคืน

0: หลังกลับมาครับโอ้เจอลุมครับกานาเกเกือบไปครับท็อตซาวนตัดเข้าในมาก็ไปไม่ได้ครับมีเอดีอาร์อยู่เอาทะลุตามช่องมาหลุดมาได้เหมือนกันคัตแบ็กมาไม่ดีโอ้โหคัตแบ็กใครๆก็ไม่รู้โอ้จังหวะทะลุตามช่องดีมากครับ
1: แล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปในกรอบหกหลานะจังหวะคัตแบ็กมาบริเวณจุดโทษไม่มีใครเลยครับโอ้โหคือถ้าเปิดดีๆเน้นๆเนี่ยได้จบเลยนะครับเบลเยียม
0: เซ็งหน้าตัวเองเลยนะเดอะคูเปอร์โอ้โห
1: เหมือนคัดแบ็กตามสัญชาตญาณ
0: ใช่ครับคือไม่ได้มองเลยครับพอบอลสุดเส้นก็ตวัดเลยครับแล้วมันเปิดมามีแต่เซเนกาลครับคาสันเย่หลุยมาอ่ะต้องหมาเองครับตันเย่ยอดเข้าไปดื้อจับลุยมาโมงก็ไม่ได้อีกวานาเคนโมงคืนกลับมามีจังหวะเป่าไปแล้วฟาวแล้วครับเดอะเคเลเลอร์ไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไปฟาวปาเทซิสครับ
1: กอง
0: คู่เลยครับ
1: โอ้คุมไปที่หน้าจะเป็นเนียคาเต้หรือเปล่า
0: เนียคาเต้ครับอุซ่าเนียคาเต้ผู้สินมาดูหน่อยว่าแกโดนเหมือนโดนชายคง
1: ชนกันเอง
0: อ๋อ
1: คือเดอะคุยเปอร์เนี่ยจังหวะเข้าเนี่ยมาเข้าใส่เดียต้าครับเดียต้าไปชนกับเนียเต้
0: ฟาวที่เดอะคุยเปอร์
1: ใช่
0: เดอะคุยเปอร์มาชนปุ๊บแล้วมีจังหวะฟอลโล่นะครับแคนนอนครับโอ้โหนี่กาเต้โดนอัดไปที่ชายโครงครับ
1: อยู่ประจวบครับฟังทางวิทยุพอตีห้าก็ตัดไปในการปกติใช่ครับถ้าฟังจากวิทยุอสมทอีก4สถานีทั่วประเทศเนี่ย
0: จะ
1: เที่ยงคืนจนถึงตีห้าพอตีห้าเสร็จปุ๊บก็จะตัดไปที่ลูกทุ่งมหานคร
0: ครับ
1: แต่ก็ยังฟังเราชมเราได้ต่อนะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับ
0: แต่จริงๆเดี๋ยวเราไปดิวกับทางลูกทุ่งมหานครก็ได้นะให้เขาร้องเพลงไปแล้วก็พากบอลไปด้วยนะครับนะเออก็ได้อยู่นะ
1: ดนตรีดีเจ95มานั่งตรงกลางนะ
0: ครับ
1: ร้องลูกทุ่งไปด้วย
0: ให้เขาร้องไปแล้วก็มีทีมพากเราเป็นประกบนะได้อยู่นะ
1: หรือเอาเราไปจัดลูกทุ่งให้เขามาพากบอล
0: ก็ได้โอ้โหเอาตัดบอลได้อีกแล้วโอ้โหรีบไปหน่อยมาเน่หันไปโวยเลยว่ากูจะรีบไปไหนครับเป้าหมายเหมือนแกไม่ได้เลือกมาเน่ครับไปเลือกให้สมัยลาซาเนี่ยมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหเดียต้าเนี่ยพอเบลเยียมเล่นช้าเนี่ยทางเซเนกาลแกรอฉกนะครับบางทีวิ่งเข้าใส่เนี่ยเกือบเสียบอลหลายทีแล้วนะครับโอ้โหดูเดบอลวันนี้คู่ที่ได้บอลเยอะสุดคืออาตูเทียสกับเอมิเคเล่
1: ใช
0: ่คู่เซนเตอร์แล้วก็บอมเอาเดี๋ยวแคเลเลอร์ไปเก็บเอาข้างหน้าแล้วกันครับวางทะลุมาเชมิโดกูล็อกเข้าขวาเชมิโดกูบอลชั้นแหลบแล้วก็เข้ามือโมริเดียวครับไม่มีอะไรแล้วช็อตนี้ได้แค่เสียวครับ
1: ต้องโฉกาดได้เร็วแบบนี้นะครับเดอะบอยครับจังหวะพักอกเห็นแล้วครับโดกูแลบมาทางขวาแล้วโดกูจังหวะโยกเนี่ยพยายามจะเปิดไปข้างในให้เดี๋ยวแคเลเลอร์แต่ว่าไปชั้นแหลบแล้วก็ไปเข้ามือทางด้านโมริเดียวครับ
0: ไอ้ที่มันหวาดเสียวนี่คือชันแลบแล้วมันเปลี่ยนทางเกือบเข้าประตูตัวเองครับดูจังหวะบังแล้วก็ฟาวไว้แล้วครับช้าไปหน่อยครับปั๊บเกขึ้นไปดึงเขานะครับ
1: วานาเก้นนะครับที่โดนทำฟาวนาทีครึ่งครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บ
0: ตอนนี้ก็มาสลับตำแหน่งแล้วก็อยู่ขวาไปเลยครับก็เหมือนกับรอบแรกๆนะพยายามเล่นแบบนี้ตลอดนะครับท็อตซาไปอยู่ซ้ายครับท็อตซาแทงยัดในมาครับเดอะแคเลเลอร์ไปสุดเส้นแล้วบอลฉลาบออกหลังยันทิ้งออกไปได้ครับได้เป็นเตะมุมแล้วครับทางด้านของเบลเยียมนะครับ
1: คือพอเร่งจังหวะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้ามาหาจังหวะยิงในกรอบ18หลาบ่อยขึ้นนะครับบอลสุดท้ายเดียต้านะครับไปขวาแล้วก็ฉลาบออกหลังคือเหนื่อยเกินโอกาสจริงมันก็น้อยน่ะเบลเยียมอ่ะพอไม่ทำเกมเร็วผู้เล่นของเซนิเกลก็ลงมารับกันได้ทันนะครับลุ้นเตะมุมครับท้ายเกมครึ่งแรกของเบลเยียมครับ
0: พอจะมาเปิดมันก็ติดบล็อกติดแย่ติดอะไรนะครับอ่ะก็อาศัยความใหญ่เอาครับเลือกถ่ายย้อนหลังกลับไปแถว2เอาไงลองยิงไกลดูเต็มข้อเลยครับอ่ะเดคูเปอร์ต้องปัดทิ้งครับโมริเดียวได้โชว์สักดอกนึงครับ
1: นี่ก็ช่วยทีมหลายช็อตแล้วนะครับบอลพุ่งเนี่ยถ้าไม่ปัดเนี่ยโอ้โหเสียบเสาไกลแน่นอนครับบินปัดไว้ได้ลูกเนี่ย
0: ไม่ห่างตัวเท่าไหร่นะท่านเอกนะ
1: ใช่
0: ได้โชว์ครับได้เตะมุมอยู่นะครับนี่ตะโกนบอกเพื่อนให้คุมไม่ดีหน่อยครับคือมัวแต่ไปอัดกันอยู่ในกรอบเขตโทษครับเขาเล่นแผนยิงไกลครับ
1: ครึ่งแรกทด5นาทีนะครับยังมีเวลาอยู่ครับเบลเยียม
0: เควิน

0: อยๆเปิดลอยๆมาบอลฉลับมงตั้งสวนกลับเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับออกหลังไปเลยครับ
1: ครับ
0: ทางด้านของเดอะคูเปอร์นะครับ
1: น่าจะเป็นบอลสูตรนะครับเดอะบอยเปิดมานอกกรอบไปโทษแต่ว่าจังหวะเข้าทำไม่ดีครับพอบอลออกหลังก็ดึง

0: ลูกกลางอากาศด่วนกันอ่ะมงเสยมาบอลตกมาเดียร่าตามมาแย่ก่อนแล้วโอ้โหแย่งไปได้ครับเดียร่าโอ้คล่องแล้ววางทะลุมาทางขวาโอ้โหโล่งๆครับเอเดียไอลุยมาล็อกขวามาก่อนเอเดียไอเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายแล้วบอลฉลับจิ้มลูกนี้ก็มันโดนไม่เต็มเลยครับพยายามจะดีดเร็วบอลมันก็ค่อยๆไหลออกหลังไปครับโอ้โหเอเดียไอข้างขวาโล่งๆแล้วแต่ว่าจังหวะตัดในไม่ดีนะครับ
1: แล้วจังหวะสวนกลับของทางด้านเดียร่าเนี่ยโอ้โหขาก็ยาวครับก็เล่นในพิวรีก็เป็นตัวหลักของซันเดอร์แลนด์นะครับ
0: ใช่ครับเดียร่า
1: เนี่ยมีถามมาแล้วนะพี่หูว่าผู้เล่นเซเลกาเนี่ยเล่นทีมไหนกันบ้างทำไมเล่นดีจังเลยโอ้โหตัวดังเพียบเลยนะครับ
0: ตัวพีเมียกับทั้งนั้นเลยครับหลายคนนะครับ
1: ลีกเอิงก็ใช่นะครับ
0: NDI ซานะมาเน่ก็อดีต
1: ปั๊บเกก็อยู่ในมาลิกาสเปนเนี่ย
0: ไอ้กาหน้าเกย์ก็ใช่ครับ
1: บอกว่ารู้จักแต่มาเน่คนเดียว
0: ครับ
1: อิสเปียตัวดีเยอะตัวดีเยอะ
0: แจ็คขอบก็ก่อนอันนี้เคยเล่นในบุนเดสนะครับ
1: ตอนนี้ไปอยู่กาลาแล้ว
0: ใช่โดนบังไว้แล้วก็ไม่มีอะไรครับโดกูตัวเล็กกว่าเยอะครับเนียคาเต้แกก็บังออกหลังไปเนียคาเต้นี่ก็อดีตพวกนักเตะมายเก่านะครับ
1: เล่นทีมชาติไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเจอร์มี่โดกู
0: ใช่เหมือนแกใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุยเดียวไปเยอะไปหน่อยนะ
1: พออยู่กับซิตี้อ่ะเขาทำชิ่ง 1-2 ทะลุช่องแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยได
0: ้มันมีระบบอ่ะนะมีระบบ
1: แต่ว่าแม้แต่กระทั่งเดอบรอยก็ไม่ได้เล่นแบบเดียวกับที่เล่นอยู่กับซิตี้แล้วนะครับ
0: คือถ้าจะเน้นระบบอ่ะต้องไปดูซีรีส์จีนมีแต่ระบบนะครับ จะได้ระบบดีหน่อยครับฐานะของเบลเยียมวันนี้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับ
1: ครับ
0: เริ่มตัดฟาวบ่อยขึ้นนะครับปั๊บเกครับจะเป็นตัวเข้าชนก่อนแล้วก็ตัวใหญ่ครับปั๊บเกการน่าเกเหมือนวันนี้บทบาทจะอยู่ไปอยู่หน้าแนวรับเนาะถอยลงไป
1: ลงต่ำหน่อย
0: ให้ปั๊บเกชนก่อนครับอาตูเทียสผ่านมาครึ่งทางแล้วของการทดเวลานะครับเกือบ3นาทีวานาเคนยังอยู่ที่กลางสนามนะครับมิเคเล่ให้ไปอาตูเทียสอีกทีนึงท็อตซาวนมาเก็บเข้าครับก็เจอตามไล่บีบมาก็ต้องคืนหลังมาใหม่ครับมิเคเล่จ่ายยัดตรงกลางทีละมันชิง 1-2 กันก่อนครับคาสตานเย่จะเลาะขวามาก็โดนไล่ครับมาเน่โอ้โหนี่คาสตานเย่นี่เบื่อหน้ามาเน่เลยครับมาเน่ก็วิ่งเข้าหาตลอดนะครับถูกแทงยัดเข้ามาในก็โอ้วันนี้ที่แทงยัดในบ่อยครับฝั่งด้านของทีละมันอ่ะแหวกมาเจมี่โดกูเจอซ้อน2ซ้อน3เอาฟาวล์แล้วครับระยะมันไกลสักนิดนึง
1: น่าจะได้ฟาวตั้งแต่จังหวะที่มาเน่เข้าแล้วนะครับผู้สินปล่อยให้ลูกได้เปรียบแต่พอเล่นต่อไม่ได้นี่ครับจังหวะโยกแล้วโอ้โหมาเน่เข้าจากด้านหลังนะครับแล้วก็อุ้มมาโดนซ้ำอีกทีนึงโอ้โหสองช็อตครับปั๊บเกครับมาซ้ำดาบ2ผู้สินก็มาเป่าฟาวให้แต่ระยะนี้ยิงได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: ไกลสักหน่อยแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะ
1: ซ้ายเดอคุยเปอร์ขวามีเดอบรอยยืนอยู่ครับ
0: จะลุ้นขอยิงหรือว่าจะมีลูกสูตรไปเปิดเอานะครับ
1: นี่ก็
0: มันไกลไปหน่อยครับ
1: เล่นกับไบรตันเดอคุยเปอร์นี่ก็แบ็กจอมลุยแบ็กจอมยิงนะครับซ้ายนี่เท้าหนักมาก
0: ก่อนหน้านี้ยิงไกลโมริเดียวได้เซฟไปทีหนึ่งครับเดอคุยเปอร์ระยะมันตรงกลางประตูด้วยนะครับเยื้องๆไปหน่อยขวาซ้ายได้หมดครับ
1: โอ้มีเชอร์มานอีกคนนึงอันนี้ก็จอมฟรีคิกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะมาเล่นสูตรไหนครับเบลเยียม
0: จีรมันแกมาแนวเชิงครับเอากำแพงไปซ้อนข้างหน้าไว้ก่อนนะครับซ้ายเดอร์คุยเปอร์ลองใส่ดูก็ไปติดตัววิ่งทำทางพอดีนะครับบอลลึกมาเป็นเดียต้าก็วางบอมยาวๆไปเลยครับคือเคลียร์ทิ้งก่อนครับ
1: โคตรชัวร์แต่ไม่ใช่ก่อนครับว่าทดเจ็บเนี่ยมันจะครบ5นาทีแล้วนะครับ
0: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะจบตรงนี้ครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ 5-6 วิเองนะครับบอลยาวๆวางทะลุมาถึงไหมโดกูจับได้โดกูจะไปครับเจอกับจาคอบโดกูตัดเข้าในมาเจอตัวซ้อนครับคืนกับมาชิรมันตัวเติมทางขวามีครับชิรมันแหวกก่อนแล้วยอดมัดโดนโขกทิ้งเอาไปได้ยิงซ้ำอีกทีก็ไม่มีอะไรยิงแป๊กครับก็เข้ามือเดียวครับก็น่าจะจบแล้วครับตอนนี้เลย5นาทีไปแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นช็อตสุดท้ายหรือเปล่าแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับเซเนกัลนำ 1-0 นะครับได้ประตูจากทางด้านอบิบดิยาล่านาทีที่25นะครับโอ้โหนี่เอาจริงๆเบลเยียมถ้าไม่โดนนำก่อนเนี่ยทรงบอลก็น่าจะตื้อๆตันๆเหมือนเดิมนะ
0: ใช่ครับ
1: มันเล่น

0: ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังเอาประตูตีเสมอไม่ได้ครับ
1: ก็เป็นจังหวะที่เซเนกัลเขาลงไปรับด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสถ้าเซเนกัลยังไล่เหมือนเดิมเหมือนช่วงต้นครึ่งชั่วโมงแรกนี่โอ้โหไม่เจอบอลเลยครับ
0: ครับผมที่ผมถามมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแต่คุณสบายนะ
1: ครับ
0: อยากรู้ว่านักเตะเซเนกัลเล่นที่ไหนบ้างทั้งลีกเองทั้งพรีเมียร์แล้วก็ลีกในยุโรปนะครับผมคิดว่า 2-2 ครับแต่คุณธนภูผมขอเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
1: ครับผม
0: ก่อนไปเบรกกันนะครับแต่คุณบอดี้โมบายผมอยู่ประจวบครับสวัสดีครับ
1: โอ้แฟนเราทางใต้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ตัดยางเยอะคุณจารุวัฒน์รัตนนิพนธ์บอกว่าโดนก่อนอีกแล้วเป็นกองเชียร์เบลเยียมนะคุณชวลิตครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอู
1: ๋
0: เบลเยียมจะตามเยอรมันจะตามฮอลแลนด์กลับบ้านครับ
1: ทั้งฟังดูตรงนี้ด้านเนื้อหน้าเหนื่อยใจได
0: ้นี่บอกว่าทั้งฟังและทั้งดูเลยที่บ้านแพ้สมุทรสาคร
1: ครับผม
0: คุณพิสารสาเกตสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพี่ประภาพันธ์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูทางเพจก่อนติดตามครับเป็นกำลังใจให้
1: ครับผม
0: แต่คุณ
1: ก็ตามพวกเราได้นะครับจนถึงนัดชิงฮะเรามีบรรยายกันครบทุกคู่นะครับ
0: ครับพี่อู๋อยู่บางนาช่วงไหนกม.ที่เท่าไหร่ครับผมก็คนบางนาแต่คุณสร้างสุข
1: ตอนแรกผมอยู่สี่แยกบางนาเลยแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมย้ายไปแล้วอันนั้นบ้านเก่าไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ผมมาซื้อบ้านใหม่ตรงถนนกิ่งแก้วสุวรรณภูมิ
0: ขยับเข้าในเมืองนิดนึงเหรอหรือว่าคนละโซนเลย
1: ไม่เป็นสมุทรปราการเลยไม่ใช่กรุงเทพแล้วเมื่อก่อนเป็นคนกรุงเทพ
0: พี่ผมคนกรุงเทพและคุณเด็กปริมณฑลคุณต๊อตตี้บอกวาวเล่นผมแล้วบอกอังกฤษยิงท่วมเลยโอ้เรียบร้อยวันนี้ผมก็ชอบอังกฤษนะ
1: อังกฤษชั่วโมงนี้เอาอะไรไปยิงใครเยอะแยะยิงได้ก็บุญแล้ว
0: คุณประพิษสวัสดีครับทักทายมาคุณสุวัฒน์ทักทายมานะครับคุณสร้างสุขทักทายมานะครับแล้วก็เบลเยียมชนะครับโอ้ตอนนี้ตามอยู่นะ
1: ก็ผมว่าต้องรอลูกากูเพราะว่าครึ่งหลังลูกากูมาแน่เพราะว่าเดนเลเลอร์ไม่ไหวเลยอ
0: าจจะเป็นตัวโชคดีเหมือนเกมแรกนะ
1: เพราะว่าเขาก็ใช้มันอย่างนี้ประจำเพราะลูกากูมันลงเต็มเกมไม่ไหวเนาะสภาพร่างกายเขาไม่ได้นะครับ
0: สวัสดีคุณธวัชชัยด้วยนะครับเนเกาชวนวิ่งเยอะผิวสีโทนอึดอย่าไปรับพออะไรประมาณนี้นะ
1: ผมว่าเขาก็พอรู้นะว่าเซเนกัลมันได้สภาพร่างกายเนอะเหมือนพยายามถนอมตัวไว้ไม่ไปเพรสซิ่งอ
0: ่
1: ะปล่อยให้เขาเซตเลยอ่ะ
0: มีลูกบรรเทาความเร็วหรือยังครับจะฟังทางวิทยุ
1: เนาะยังไม่มีครับถ้าเป็นคู่เราไม่มีนะครับลูก
0: คุณสุภชัยผมอยู่สวนที่นครครับนครปฐมถามเป็นความรู้ครับเชื่อมเกมใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บครับ
1: ถ้าจะให้ดีเนี่ยน้ำตาลทรายง่ายกว่านะครับน้ำตาลปี๊บกว่าจะเคาะเหนียวครับ
0: จะเลือกยี่ห้อหน่อยนะ
1: ต่อยหน้าจานเอกแค่ไม่รู้จะระบายอะใคร
0: คุณพีทีเคสติ๊กเกอร์ดูจากสุพรรณบุรีครับประมาณนั้นแล้วก็
1: ช่วงนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่าหลายจังหวัดนะ
0: คุณนิกกี้เหรอ
1: ครับผม
0: เอ็นไปทางเซเนกัลค่ะฟังไปทำกับข้าวไป
1: แต
0: ่
1: เขาก
0: ็
1: ดีกว่าจริงนะคุณนิกกี้นะดีกว่าจริง
0: เอาจริงอะอย่างที่บอกอะเบลเยียมถ้าไม่โดนนำอะผมว่าบอลเขาก็จะไม่มีไอเดียอะไรเลยอะทายไว้เซเนกัลแชมป์หูที่130ต่ออ
1: ่าใช่ครับ
0: คุณเชื่อชัย
1: เป็นให้ทายเหมือนกันเนาะ
0: เบลเยียมเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไงครับเล่นไม่ดีเลย
1: เบลเยียมอ่ะมันดีแค่ตอนที่ไปชนะนิวซีแลนด์เท่านั้นเองเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่มีนิวซีแลนด์อยู่ผมว่าเหนื่อย
0: ก็เสมออิหร่านเสมอ
1: ใช่เสมอมา2นัดอ่ะ
0: อังกฤษน่าจะไปในดันรอดนะครับแต่คุณธีรพักนะครับ
1: อังกฤษผมว่าก็ทีเด็ดมันยังมีพวกแฮร์รี่เคนเนาะวันนี้แพ้เพราะแฮร์รี่เคนจริงแล้วเดี๋ยวคองโก
0: คุณภูสานิสาติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้พี่ประเสริฐทักทายมาสวัสดีคุณอู๋คุณเอ๋นะครับ
1: ครับสวัสดีด้วยครับคุณประเสริฐ
0: ส่วนคอมเมนต์นิดนึงนะฮะ
1: ทาง SMS เนาะ
0: SMS
1: แต่เราก็จะสลับไปหลายๆช่องทางนะ
0: เปลี่ยนคนภาคได้ไหมน้องเอกคนหล่อเสียงก็หล่อ
1: มันหล่อไปเน
0: า
1: ะใช่ไหมดูหล่อไปใช่ไหมเนี่ยผมจะไปทำไอ้พวกนี้เข้ายันทีไปทำพวกเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรพวกไอ้บักบากหน้าบากอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่ถ้าฟังจัน
1: กาอะไรเงี้ย
0: ถ้าฟังจันอู๋แล้วง่วงนอนนี่ไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเมาแล้วนะครับ
1: ไม่หรอกเพราะผมพักเองผมก็ง่วงนะบางทีผมก็หลับ
0: พี่เอก
1: ไปเฉยเลยไปต่อด้วยโอ้เกียดจันเอกว่ะโอ้
0: ผมก็เบอร์อยู่ก็เราจะตามข้อความอยู่เอกอูมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวร้านอะไรพี่ร้านศูนย์เหรอ
1: ที่ไหน
0: จากพี่จอนโอ้ถ้าโซนนู้นผมไม่รู้จากร้านอาหาร
1: พี่จอนอยู่นู่นเชียงใหม
0: ่รู้จักแต่เนี่ย

0: ใกล้ๆ BG อ่ะ
1: โอ้อยู่ไกลเกินนะพี่จอนอ่ะ
0: พี่อูน้องเอกวันอาทิตย์มาเตะบอลการกุศลให้หน่อยปะทะไผ่พงศธรแสนนากาแสนชัยมวยไทยยิมผมอยากเจอพี่แสนชัยแล้วก็ออฟชนะพลออฟชนะพลนี่รู้จักกันอยู่สนิทกับพี่ขวัญจากจ่าชาท
1: ออ
0: ันนี้งานอะไรพี่จ่าชาเล่นที่ทออเลยเหรอที่ทูปัตเตมีอ่ะ
1: อ๋อใช่ใช
0: ่พี่แก๊งพี่จ่าชาเขาเตะบอลบ่
1: อ
0: ยแต่ไม่ว่างเลยพี่เสาที่ติดงาน
1: สนามผมเกิดเลยนะเพราะก่อนนั้นเรียนมองเทพไปเรียนหรอกไปนอนดูบอล
0: นึกว่าเป็นเด็กจ่าอากาศไม่ใช่ไ
1: ปนอนดูก็ยุคนั้นที่มันนอน
0: แต่สนามคลาสสิกนะพี
1: ่
0: ไปดูบอลไม่มีเครื่องบินผ่านนะ
1: ใช่แล้วของผมจะนอนปุ๊บนอนข้างสุนัขเลยสุนัขก็มาดูด้วย
0: โอ้โหนี่เล่นตัวเองเหมือนเป็นหมานะ
1: ไม่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ไม่ได้เป็นคนรักสัตว์ยังไง
0: คุณสุเมธรับฟังจากสุราษฎร์ธานีนะฮะคุณอู๋พิชชิ่งบอกทักทายครับผม
1: ครับผม
0: คุณแมวอ้วนจันอู๋บิ๊กจูดมีรามปามอยู่ไหมครับนักเอกคิมโดนประจำ
1: ตะกี้ก็โดน3คนเลยโดนหมดเลยอ่ะ
0: เมื่อกี้มาไม่ยกมือไหว้นะ
1: ใช่ไม่ยกมือไหว้ด้วยเรียกอู๋เอกเฉยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ดูจากบางกรวยครับเบลเยียมจะสู้ไหวไหมจากคุณอภิศักดิ
1: ์ผมว่ารอรอเปลี่ยนตัวรอการแก้เกมเนาะเพราะมันจะมีครึ่งนึงอ่ะ
0: ถ้าลูดี้การเซียไม่ปรับเกมอ่ะผมว่า
1: เจ็ด
0: มีโอกาสโดนอ่ะ
1: น่าจะแบบเนี้ย
0: อื
1: มแล้วก็ห้ามโดนลูกสองนะผมว่าถ้าโดนลูกสองเนี้ยไม่น่ากลับมาได้อ่ะ
0: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะอาจารย์
1: ครับผม
0: พักก่อนไหม
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันต่อนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
11: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็

0: เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
9: สนุกเกอร์99
8: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
10: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อครับในช่วงของนักจนายไลฟ์บอลโลกนะครับแล้วก็ตามคาดครับลูกากูครับมาแล้วครับ
12: อีกคนหนึ่งที่วันนี้สำรองก็คือโอนาน่านะครับก็ยืนคุยกับทางด้านลูกากูอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทคู่กับทางด้านยูริสเชอร์มันด้วยนะครับเอามาดูโอนาน่าของแอสตันวิลล่าก็ถ้าตามตำแหน่ง
11: เหมือนสตาร์ทอยู่เกมเดียวเอง
12: ใช
11: ่หลังจากนั้นก็เป็นมาเนเคนไปนะครับ
12: ถ้าตามตำแหน่งก็น่าจะเดอะแคทเทอร์เลอร์นะครับที่จะโดนถอดออก
11: ตามตำแหน่งหน้าเป้านี่แหละครับ
12: ครับ
11: เพราะเป็นคนเดียวที่โอ้โหแทบไม่เจอบอลเลยครับวันนี้ปีกสองฝั่งเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ก่อนนะ
12: ใ

0: ทั้งท็อตซาทั้งโดกูรวมไปถึงทีรมันนะครับ
1: ครับสกอร์เซเนกัลนำอยู่นะครับ 1-0
0: เรียบร้อยอะเดเคเลเลอร์ถอดชุดไปละก็ตามตำแหน่งเลยครับ
1: ครับนี่เห็นท่านฟังถามมาว่าสกอร์เท่าไหร่คุณเอสโซ่แฟมิลี่โหรอบชิงนี่คุณรีวิวสินค้าให้ฝรั่งเศสกับบราซิลนะครับก็มีโอกาสคุณเนโกสวัสดีค่ะทักทายมานะครับ
0: สกอร์ตอนนี้ 0-1 อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ทางด้านของเซเนกัลนำ 1-0 แล้วก็เปลี่ยนแล้วครับคนแรกของทางฝั่งเบลเยียมนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนาทีสัก40กว่าเนี่ยแกเริ่มวอร์มมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกากูครับก็ปรับในเรื่องของกองหน้าแล้วครับเดคาเลเลอร์ก็โอ้โหโทรนาเมนต์นี้ก็ต้องบอกน่าผิดหวังเนาะ
1: ใช่
0: น่าผิดหวังเลยครับ
1: เพราะเกมในช่วงครึ่งแรกอ่ะเบลเยียมเองก็ไม่ได้เน้นเกมบุกมากเนี่ยเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับข้างหน้าคือเงียบหมดเลยทั้งเควินเดบรอยเชอร์มี่โดกูนัดแรกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูตีเสมอให้กับเบลเยียมเสมอกับทางด้านอียิปต์ไปนะครับ
0: ครับลงมาแป๊บเดียวเลยครับยิงเสมอแต่ลูกนั้นก็เป็นโอนโกอีกนะแต่ว่าก็มีส่วนในการช่วยครับ
1: ครับลุยต่อครับอีก45นาทีครับเดี๋ยวดูว่าลูดิกาเซียจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู่
0: ดูจังหวะจับบอลแล้วพยายามจะแหวกฝ่าเข้าไปด้านในครับซาจะแหวกเจอรุม3ให้มาที่มาเน่มาเน่พาไปมุมธงก่อนมาเน่จ่ายตัดเข้าในมาเน่มาได้ตอกแถวศอกยิงไปติดบล็อกลูกนี้ครับตามมาเก็บตกได้อยู่ครับโอ้โหเซติกาวจาคอบให้มาเน่พยายามจะม้วนเข้าไปใหม่เซโดมาเน่เตะยัดซะเลยแล้วก็บอลตกมาเข้าทางซ้ายยิงดูเดนบูฉลาบบูฉลาบไหมเอ็นดีไอครับ
1: โอ้โหเสีย
0: ด
1: าย
0: เหมือนยิงแล้วมันแป๊กๆอะครับ
1: นี่ครึ่งหลังเล่นมาได้แค่ครึ่งนาทีนะครับโอ้จะเอา 2-0 ซะแล้วโอ้นี่แกก็แหวกแนวรับของเบลเยียมมาดื้อๆเลยครับดูว่าจังหวะคอสมาจากด้านซ้ายซาในมงไม่ถึงบอลไปถึง NDI จังหวะยิงโอ้ไปแปรแต่ว่าไม่ฉลับด้วยนะครับถ้าเลือกกดหลังเท้าน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับ NDI
0: คือแปรลูกนี้เนี่ยไม่น่ารอดทางด้านของคุกตัวนะครับมันเบาด้วยครับต้องวนเข้ามาเองครับทอซาลุยทะลุมาจ่ายมาให้วานาเคนโอ้เบิ้ลไปลูกนี้เบิ้ลให้ใครก็ไม่รู้ไม่มีคนอยู่ครับเตะทิ้งกันเลยครับเนกาเต้
1: ชอบแนวรับเซเนกัลตรงนี้ครับไม่เสียดายบอลครับ
0: โอ้สาดยาวอย่างเดียวนะครับ
1: อย่างน้อยพอเคลียร์ไปมันปลอดภัยนะครับ
0: ดูแนวรับนี่เซเนกัลนี่เหมือนจันเอกเลยนะสายสาดนะครับ
1: ล่ะสาดหรือสัตว
0: ์โอ้ดูเลยครับบอลทะลุตามช่องมาเซเนกัลก็เก็บตกได้หมดครับคือหลังกลับมาได้ครับปาบเก้ให้ทะลุมา ADI จับพลิกเอาพลิกได้หนีอัตุเทียสมาแล้วครับเจอรุมอยู่ครับ ADI วนมาก่อนต้องคืนหลังครับไม่ไหวครับมีท็อตซามาช่วยครับ
1: มิดฟิลด์เซเนกัลเนี่ยโอ้โหสู้ได้สบายเลยนะครับ
0: คือวันนี้แกเอาการนาเกนี่คัดท้ายไว้เลยครับไม่เติมด้วยครับการนาเก
1: ก็ตรงกลางให้ลุยอัดกับมิดฟิลด์ของเบลเยียมก็เนี่ยใช้ปั๊บเกกับดิยาร่านะครับ
0: บอลทะลุตามช่องมาเปิดยัดเข้าในมาครับจาคอบดันไว้ก่อนบอลมันมีโดกูมาช่วยเกมรับโดกูจะไปโดนผลักฟาวซะแล้วครับ
1: ชิงตัดฟาวเลยครับซาเดลมาเน่คือถ้าปล่อยไปโดกูก็อาจจะได้เลื้อยริมเส้นไปไกลๆนะครับแต่ฟาวไม่หนักนะครับผู้สินไม่ได้แจกใบเหลืองดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับดูแหวกคาสซานเย่กับโดกูที่ดื้อๆเลยครับโอ้โหมาเน่ยังได้เก่าครับ
0: มีนึกว่าจะได้เห็นช็อตนี้นะครับโอ้โหลากไปโดกูที่ขนหัวลุกเลยครับ
1: สอบถามผลคู่แรกมาก็อังกฤษชนะเดียร์คองโกไป 2-1 นะครับ
0: แฮร์รี่เคนเหมา2นะครับโดนนำก่อนด้วยนะคร
1: ับ ใช่แฟนเบลเยียมก็ไม่แน่นะครับครึ่งหลังอาจจะรัว2เม็ดก็ได้นะครับ
0: เวลายังอีกเยอะครับก็ตอนนี้ต้องหาประตูแรกให้ได้ก่อนนะครับบอลยาวๆมาครับอัตุเทียสเปิดตัดในเข้าไปครับเดอะคริปเปอร์ทอสซาต่อบอลมาให้มาริเคนโอ้ช้าซะแล้วครับธีรมันโอ้วันนี้ธีรมันแกช้าปุ๊บเนี่ยเจอวิ่งเข้าใส่นะครับต้องคืนหลังเลยครับพลิกไม่ได้ครับมิเคเล่ให้คืนกลับมาก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเซเนกัลถอยไปรับก่อนแล้วครับม้วนไปม้วนมาก็กลับมาใหม่ดีกว่าครับมิเคเล่แล้วก็ต้องโยนเอาแบบนี้ครับหยอดเข้าไปโดนโมงสักสวนกลับมาครับธีรมันขอออกซ้ายเลยครับเดอะคริปเปอร์ จับยาวสิโอ้โหบอลออก

0: ข้างไปเองครับเดอะคุยเปอร
1: ์ไปเหม่อหรือเปล่าครับโอ้โหอาจจะมองข้ามช็อตอันนี้ก็จดอย่างเดียวครับลูดิกาเซียยังไม่เศร้านะแฟนเบลเยียมนี่ยังคึกอยู่นะฮะเห็นกล้องจับมานี่คึกเลยครับ
0: ลูกทุ่มมาครับพยายามจะพลิกเอ็นดีไอแกก็ไปทางแคบดีเหลือเกินครับดูเลยครับไถไปจนได้ครับสุดท้ายโดนดึงเสื้อเดอะคุยเปอร์ต้องดึงครับ
1: เก่าอยู่แล้วครับ NDI ประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกกับเอลตันนี่เหลือเฟือครับ
0: การที่แล้วเป็นตัวแบกทีมด้วยนะ
1: ใช
0: ่ NDI ครับฟรีคิกตรงกลางสนามเลยครับดีอาตาหยอดเข้าไปตรงกลางครับมองแล้วเคาะซ้ายมาโอ้โหโล่งๆครับจาคอบลุยมาฝากให้กับมาเน่ก่อนมีจาคอบแลบมาให้ครับทางซ้ายครับมาเน่ฝากมาอิสเมลจาคอบคือหลังมาก่อนครับเข้ากลางเซตมาเดียร่าจิ้มคืนดีกว่าครับเนี่ยคาเต้ฝากมาขึ้นทางขวาบ้างครับเอเดียไอขยกไปแล้วก็คืนกลับมาตอนนี้โอ้โหเล่นลีกชิงบอลอยู่นะครับอิสเมลราซาฝากตรงกลางมาซ้ายมีว่างครับขอออกซ้ายมาเลยครับลุยมามาเน่จะแหวกไปสุดสลังมาเน่เปิดทางมายิงลูกนี้โอ้โหยิงไม่ดีเองครับโอ้โหเดียร่าคนเดิมแล้วครับอู้แต่มาเน่ไปอย่างงามเลยครับสุดเส้นหลังแล้วครับ
1: ดูครับพื้นที่แคบๆเนี่ยจิ้มแล้วก็สปีดพยายามจะคัตแบ็กมาโอ้โหเหมือนยิงแป๊กไปเองครับคือถอยตัวเองมาอยู่บริเวณจุดโทษนะครับอาบิบเดียร่าแต่จังหวะยิงมันโดนไม่เต็มครับ
0: โอ้พอภาพช้ากลับมาก็เสียบอลอีกแล้วครับเบลเยียมครับโอ้โหแต่ยิงลูกนี้น่าผิดหวังนะจันเด็กเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ต้องดีกว่านี้เพราะมันโล่งๆอ่ะบอลยาววางมาเหมือนการซาพักออกได้แล้วหลุดมาแล้วซาดิ้งโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0อิสมาอิลาซาครับยิงอย่างมันเลยครับโอ้โหไปใหญ่แล้วครับเบลเยียม
1: คนโยนมาว่าสวยแล้วนะแต่ต้องชมครับอิสมาอิลาซาบอลแรกครับเต็มตีนเตี่ยครับลูกนี้จะเป็นประตูฝังหรือเปล่าครับโอ้คราวนี้แฟนเบลเยียมเงียบกริบ
0: เต็มอยู่เลยครับโอ้ยิงดีด้วยครับเต็มๆเลยครับหลอดเหลืองนี่เต็มหลอดเลยครับ
1: โอ้เตือนลูดิกาเซียโดนลูกสองแล้วลูกมาสั่งลูกทีมครูเดี๋ยวดูภาพช้านะครับบอลแนวลึกอ่ะเนี่ยจากจังหวะตัดบอลได้วางยามาเดี๋ยวดูว่าเป็นซีสป่ะไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: คาสันเย่แกไปวิ่งโอ้ก็เลยไม่ล้ำเลยครับ
1: พี่หูคือบอลจังหวะตัวเองวิ่งหาประตูแล้วพักอกอ่ะไม่ง่ายนะครับ
0: คือพอพักอกบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันปอดยิงเต็มข้อเลยครับ
1: คือถ้าบอลโยนมาแล้วหันหน้าหาบอล
0: นี่เนียนมากครับ
1: มันพักง่ายแต่ว่าตัวเองอ่ะวิ่งไปข้างหน้า
0: เข้าข้อเลยเต็มเลยครับโอ้โหคุกตัวไม่มีสิทธิ์เลยครับได้แค่มองครับ
1: ขอยิงแบบนี้ใส่หน้าอาจารย์ได้ไหม
0: โอ้โห
1: ท้าวของอิสมาอิลาซา
0: ขึ้นเมนเลยรับรองถ้าดอกนี้เข้าหน้านะครับ
1: นี่นี่นี่นี่แฟนโดป่ะเนี่ยปั๊บเที่ยวกระโดดกำหมัดเลยสู้ว่ะสู้ว่ะอู้เดี๋ยวขอดูก่อนว่า
0: แฟนเบลเยียมนี่ตอนนี้ที่คือพอแอคชั่นแต่ละคนมานี่เซ็งสุดๆเลยครับ
1: จบเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้เริ่มครึ่งหลังมานี่ยังไม่โดนบอลเลยครับกองหน้าอย่างลูกากูโอ้โหอิสมาอิลาซาครับเนี่ยวันนี้ที่เด่นจริงๆคือ3ตัวรุกข้างหน้าเขาครับมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาอิลาซาครับ
1: ประตูที่4ครับ
0: ประตูที่4แล้วครับ
1: มาเรื่อยๆนี่ก็ซัดไป4ประตูบอลลูกนี้จากเยกิเต้ครับอาจารย
0: ์แนวรับเซ็นเตอร์ครับวาง
1: แนวลึกมาเลย
0: เอาประตูเทียสเกือบโดนไล่ครับแล้ววันนี้บอลของเซเนกัลแกมาเดี๋ยวกลับไปมาเน่เดี๋ยวก็เอ็นดีไอมันซ้ายมันขวาตลอดเลยครับคุกตัวก็บอมยาวมาก็ไม่ผ่านดีครับโดนดักได้ครับเก็บตกได้แล้วโอ้โหชิง1 2กันมาโดนหวดฟาวอีกแล้วต้องตัดฟาวครับคือเยอรมันครับ
1: ผมแปลกใจว่าเบลเยียมสไตล์ฟุตบอลที่เก่งๆเขาไม่มีเลยวันนี้บอลทะลุช่องเคาะบอลแบบเร็วๆเท้าสู่เท้าแม่นๆไม่มีเลยนะครับกลายเป็นว่าเป็นฝั่งของเซเนกัลอ่ะที่บอลเท้าสู่เท้าโคตรแม่นนะครับ
0: คือวันนี้
1: เขาเล่นแบบไม่เสี่ยงนะ
0: มุกนะมันเหมือนหมดมุกวันนี้เราเห็นบอลที่ไปเนี่ยมันเป็นการวางยาวไปลุ้นเอาข้างหน้าครับ
1: พี่อูวิ่งไปข้างหน้าแล้วพักอกก็ยาก
0: บาล
1: าน
0: ซ์ดีมากเนอะโอ้แล้วดูตอนยิงเนี่ยโอ้โหเต็มข้อเลยครับ
1: เตียสเองก็ไม่กล้าฟาวนะครับเพราะว่ามันหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษละ
0: โอ้โหแล้วดูพอภาพฉายไปเนี่ยมา

0: าอีกแล้วครับสุดมุมธงมาได้แตะอ้อมแล้วโอ้จะไปเอาหูมีแต่อ้อมยังหนีไม่ออกครับโอ้ต้องลงไปช่วยกันก่อนโดกูจับสวนคืนโดนเสียบเข้าที่บอลตามมาสไลด์อีกทีนึงผู้สินเป่าให้ฟาวไปแล้วครับ
1: ครับเป็นคนที่น่าผิดหวังสุดแล้วครับโดกูถ้าไม่นับเดคเทเลอร์ที่โดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: คือโดกูต้องกล้าแลกกว่านี้เนาะต้องกล้าเลี้ยงกินตัวกระชากคือถ้ามันส่งแปะไปแปะมาอย่างเงี้ยโอ้โหเซนเซนกา
1: เลี้ยงกินตัวเลี้ยงแหวกสู้มาเน่ไม่ได้นะวันนี้มาเน่มาเน่ดีครับกล้าเล่นเลย
0: โอ้นี่คาซาเน่เอาไม่อยู่เลยครับแล้วบางทีเราเห็นโดกูยังโดนไปด้วยครับมาช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ขออนุญาตส่งเมลหาริชาร์ดฮิลกับเอ็ดเวิร์ดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมันเน่ไม่ต้องไปเอาแล้วครับเอาอิสมาลาซาเนี่ยครับน่าจะถูกกว่าครับ
0: NDI ก็ได้ NDI ก็เล่นในลีกเลยง่ายดีโอ้เนี่ยบอลยาวเลยครับมันไม่รู้จะทำอะไรจริงก็บอมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เจอตันแล้วก็เสร็จครับถ้าดูกูตัวนี้เดียวไอ้จากขอบ
1: อกว่าม
0: ันใหญ่กว่าเยอะครับ
1: เอากูมาลงมาแล้วไม่เปิดบอลให้แนวเอามาฆ่าชัดๆสุดท้ายก็วางบอลแนวลึกบอลยาวไปริมเส้นอยู่ดีครับโอ้ยจังหวะโยกของโดกูครับ
0: คือโดกูต้องมีพื้นที่เนาะ
1: ใช่
0: แล้ววันนี้โอ้โหเซเนกาลแกซ้อน2ครับบอลยาววางมาใหม่ดูกูเบิ้ลคืนหลังกลับมาครับธีรมันธีรมันวองก่อนโอ้โหมันมีแต่สีเขียวอะธีรมันฝากขวามาเติมมาแล้วครับโดกูซอยก่อนโดกูเตะไปก็ไม่ผ่านจากขอบแล้วครับอิสเบลจากขอบได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: บอลแบบนี้นี่น่าจะลากเข้าไปลุ้นให้เขาเตะก่อนเวทโทก็ยังได้เลยนะครับโยนมาก็ยังไม่ผ่านนะครับผิวน้อยไปหน่อยครับเชอร์มี่โดกูวันนี้
0: ใช่ครับนี่ถ้าเป็นจานเอกนะเลี้ยงฝากเข้าไปอ่ะเปลี่ยนมาคู่เลยครับตอนนี้ลูเคบาคิโอครับต้องเปลี่ยนตัวอุ้ย
1: บอยออก
0: บาคิโอโอ้โหเอาแกถอดกลางออกเลยครับเพราะลูเคบาคิโอจริงๆ
1: แกเป็นโดกูด้วย
0: ถ้างั้นก็ตามตำแหน่งครับโดกูลูเคบาคิโอแกเป็นเหมือนปีกนะครับแล้วก็ลัสกินครับมาแทนกันนะเดอบลอยครับตัวเปลี่ยนแกก็มีโอ้โหนี่ดูไม่พอใจนะเดินสายหน้าเลยครับชิมิโดกูได้มงก็ไม่มีอะไรครับจากลูกทุ่มก็มงออกไปเองครับมาริเคนเดอบลอยก็ไม่มีโอกาสได้ปั้นเกมจริงๆครับวันนี
1: ้ลูเคบาคิโอนี่ก็จากเบนฟิก้านะครับลัสกินนี่เล่นกับ
0: เด็กบุเดสเก่านะครับลูเคบาคิโอก็เล่นเป็นปีกกระจ๋าเลยก็
1: สายจี๊ดเหรอ
0: แล้วก็กองหน้าได้ด้วยก็สายความเร็วครับก็เอาโดกูออกโอ้โหเอาดูจังหวะตัดบอลมาลุยมาแล้วครับต้องลุยมาเองครับแล้วไหลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นล็อกคัตแบ็คไปมันไม่มีใครครับตัวเติมไม่ทันครับจังหวะกวาดมาให้ครับโอ้โหอิสมาอิล จาคอบเนี่ยทางเซเนกาลแกก็แสบนะครับลงไปรับแล้วรอสวนแล้วก็ทำเร็วเปลี่ยนสปีดครับเดี๋ยวแล้วบอลตรงกลางมันสู้ไม่ได้จริงๆแล้ววันนี้โอ้โหไหลลื่นมากครับ
1: กลางดิยาล่ากับปาร์เก้นี่เก็บกินเรียบเลยส่วนปาร์เก้ก็ไปซ้อนอีกชั้นนึงครับอยู่หน้ากรอบไปโทษ
0: นี่ก็ทีมชาติจันเอกเลยนะเซเนกัลนะครับเขานั่งกันมาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยแกยัง
1: ถ้าเป็นหัวอยู่แล้วเป็นแอฟริกาขอเป็นพวกอัลจีเรียโมร็อกโกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
0: น่าจะถลอกนะจันเอกนะเห็นเซเนกัลทั้ง2ชั่วโมงเลย
1: ของคุณตกรอบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์พูด
0: กับ
1: อูคองโกกับอูเยอรมันเนี่ยคุณไปแล้วนะ
0: จบเลย
1: เดียของโกคุณเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้เจอเคนกดไป2เม็ดตกรอบนะฮะ
0: แฟนบาแฟนเบลเยียมนี่เหมือนรู้อนาคตเนาะ
1: ดูที่แกเสียมจดในนักหนาวะ
0: จดอยู่นั่นนะครับ
1: ผมว่านั่งจดกับการที่ยืนมาออกแอคชั่นข้างสนามผมว่ามันจะดีกว่านะคือจดให้ผู้ช่วยจดก็ได้มั้งคือพอจดตัวเองมันก็ก้มอยู่กับกระดาษแล้วมันไม่เห็นรูปเกมในสนาม
0: ครับจดแถลงการป่ะตอนกลับบ้านต้องแถลงไงครับ
1: จดนะฝากใครหิ้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่แบบ
1: กลับจากอเมริกาเงี้ย
0: คือขอโทษด้วยอะไรแบบนี้นะครับ
1: หรือว่าจดโพยหวย
0: หวยไม่ได้แล้วออกไปแล
1: ้วงวดหน้าล่วงหน้าก็เลย15วัน
0: นั่นเลยคือเปลี่ยนลูกากูมาแต่มันก็ไม่เล่นเกมรุกเน
1: า
0: ะก็ยังเล่นเหมือนเดิม
1: บอลไม่ถึงแล้วคุณก็ไม่ได้เร่งสปีดเกมอ่ะพอเล่นพอสปีดมันไม่เร็วโอ้เซเนกัลขอบคุณเลยเล่นแบบเนี้ย
0: พอแนวรับได้บอลดูเลยตรงกลางไม่มีใครสักคนเลยนะครับนี่ไม่จิลมันก็ขึ้นไปนู่นในวานาเคนก็ขึ้นไปนู่นแล้วมันจะให้ใครครับ
1: ไอ้เจ้าไอ้มาร์ติเนสว่าแย่แล้วนะโอ้โหเจอรูดิกาเซีย
0: แต่รูดิกาเซีย
1: หนักกว่าอีกอ่ะ
0: ตั้งแต่คุมทีมจี๊ดๆตอนเลียวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ไม่มีอะไรแล้วครับ โอ้แต่เกมนี้ครึ่งหลังหนักกว่าเดิมอีกนะฮะ
1: ไปอยู่ปะเนี่ยไปไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินหน่อยไหมเซเว่นเปิดอยู่เนี่ยสบายแล้วเนี่ยสองสูตรแล้ว
0: ครับ
1: ผมนี่ผมเชียร์มาเน่แล้วผมอ่ะ
0: ครับอือนะดูจังหวะเซตตรงเนี่ยท็อตซาต้องมาอยู่ตรงกลางลูกกูพิงไว้ให้วานาเคนก็เจอ 3-1 ก็เตะทิ้งอย่างเดียวบอลมันหล่นกลับมาท็อตซามองซ้ายอยู่มิดเดิลคูเปอร์ท็อตซาหมุนกลับไปโอ้โหเขากลับมาหมดแล้วครับหยอดขวามาให้ครับลูเคเบคิโอเอาไปลื่นพอดีครับจากขอบลูเคเบคิโอเข้าซ้ายซะด้วยซ้ายทิศยิงมายังติดบล็อกอยู่โอ้โหเกือบไปมงลูกนี้มาเอาโอ้โหตอนนี้หมาเป็นชุดแล้วครับทางด้านของเบลเยียมเทียสมัยเอาเล่นช้าก่อนครับค่อยๆเซตดีกว่าครับเมเคเล
1: ่นาทีที่60ครับกำลังจะเข้า1ชั่วโมงเกมครับ
0: บอลมันฉลับมาเข้าทางลูกกูพยายามจะไถไม่อยู่ลูกกูในกรอบไปโทษให้มาลูกแคปิโอยิงซะเลยนะไม่พอครับเสาแรกเป็นจีรมันจะฟ้องเอาอาได้เตะมุมเลยครับ
1: จังหวะเล่นกับลูกกูครับโอ้โหสายเมื่อกี้ลูกกูง้างกำลังจะยิงเลยครับบอลทะลักไปถึงเชลมันกดด้วยขวาจังหวะจับบอลโอ้จังหวะแรกมันห่างเท้าแต่ก็ตามมายิงได้แต่ว่าไอ้จังหวะยิงเนี่ยพื้นที่มุมมันแคบครับแล้วไปโดนปลายเท้าเพื่อนเซนก็แฉลบออกหลัง
0: เนี่ยคาเต้แกแย่มาแล้วครับคือถ้ายิงตรงกรอบก็น่าจะออกอยู่ดีครับอ่ะเตะมุมเปิดเข้ามาสาวได้โอ้โหหัวไม่สนเลยครับ
1: ต้องแบบน
0: ี้เตะทิ้งอย่างเดียววันนี้เคลียร์ได้ใจมากครับแต่นั้นของเซนกาบอลคืนกลับมาครับคุกตัวนายจะต้องบอมแล้วครับคุกตัวเอาบอมอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นวิมบดันไปแล้วนะครับเบลเยียมโอ้ลูเคบาเคียวต้องกลับลูเคบาเคียวก็มาเจอแบบเดียวกับโดกูครับคือสอนสองครับจะมีมาเน่ก่อน
1: ใช่
0: ช่วยก่อนนะครับแล้วก็มีแบ็กจากขอบมาช่วยครับท็อตซาขยับมาอยู่ซ้ายนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ต้องการดีใส่ก้อยมาให้ต้องโขกทิ้งออกไปบอลกำลังจะหลุดไม่ทันครับออกข้างนะครับไม่ทันแล้วครับเดียต้าเดี๋ยวคุยเปิดทุ่มเร็วเลยครับเดียต้าโมงได้พักไว้ก่อนแล้วก็พยายามจะเคลียร์อยู่ตัดบอลได้เดคูเตอร์ฝากมาให้ลูกาโกจิ้มคืนแล้วก็นูเนสบอลชันแลบเคลียร์ไปเลยครับโอ้เบลเยียมอาศัยจังหวะกุกกริกนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะขึงแล้วจะเอาประตูตีใครแตกได้หรือเปล่านะครับเบลเยียมท่านไล่มา 1-2 ตอนนี้ยังพอได้ลุ้นนะครับเวลานี่เหลืออีกพอสมควรโอ้โหจะเปลี่ยนสำรองมาอีกตัวนะครับดูดิกาเซียโมเรล่า
0: ครับจีนังจดอยู่ตั้งนานครับว่าดูว่าสำรองมีใครบ้างครับมีโมเรล่าอยู่ครับ
1: ถามทีมงานก็ได้มั้ง ถามทีมงานก็ได้มั้ง
0: โอ้แต่วันนี้นี่แบ็คสองฝั่งทั้งจาขอบทางด้านของเทปเดียต้าเล่นดีนะโอ้เตะสกัดแล้วมันแป๊กเอาอย่างดีเข้ามาทางเดอร์คุยเปอร์โอ้เจอดักด้วยเข่าเข้าไปร้องจากเลยครับโอ้ท็อตซาครับโอ้
1: เจ็บก้นเลยเดี๋ยวดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับดิโก้โมเรล่าดาวรุ่งวัย21ปีเล่นในลีกเอิงกับสตาร์บุกนะครับโอ้โดนกระแทกจากด้านหลังเดียต้านะครับ
0: โมเรล่านี่อาจจะริมเส้นนะเพราะว่าเหมือนแกเล่นเป็นเหมือนปีกอ่ะอาจจะเป็นท็อตซาก็ได้นะเพราะโดกูไปแล้วอ่ะครับโดนเข่าเข้าไปครับลงไปกองเลยนี่ประฟองผู้สินหน่อยครับ กาเซียมีปัญหาผู้สินนาทีเนสต้องเข้ามาเคลียร์ครับ
1: ถือว่าเสี่ยงนะครับเนี่ยรูดี้กาเซีย
0: ไม่แต่แกเป็นสายโวยอยู่แล้วนะครับ
1: โมเรล่าเนี่ยถ้าไม่นับผู้สาวประตูอย่าง
0: วานาเคนครับตรงกลางวันนี้นี่ไม่ไหวจริงครับวานาเคนทำอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ติดทีมชาติเป็นนัดที่4เองนะครับ
0: ก็ขยับเป็นคนที่2นะครับค่อยๆขยับมาครับลูดิกาเซียอัตุเทียสให้มาทอดซาปาดออกไปครับลูเคบาคิโอได้ดวลหน่อยครับลูเคบาคิโอลากจีเข้าหาแล้วปาดมาตรงกลางก็ยังไม่ผ่านครับเดียร่าแล้วแทงสวนมาซายกลูกนี้โดนหวดเลยใบเหลืองไหมไม่รอดครับมีเคเล่
1: โอ้ลูกนี้ต้องคือต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าแตะไปได้เดี๋ยวดูว่าอิสมาอิลซาหรือเปล่
0: า
1: คือยกข้ามมาแล้วเนี่ยถ้าหลุดเลยนะครับ
0: ยก
1: เน
0: ี่
1: ยโอ้ตัวขวางขาซ้ายก็เตะด้วยนะครับ
0: ยกเข่าดักไว้เลยครับเมเคเล่ซานี่โดนดักครับลูกนี้ล่วงครับก็อันตรายแล้วนะคร
1: ับ
0: แบนเดนเมเคเล่เซนเตอร์โดนใบเหลืองไปครับ

0: 63นาทีครับเบลเยียมยังตามหลังเซเนกัลอยู่นะครับ0ประตูต่อ2ครับจุกครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับทางด้านของซามาเน่บอกรีบลุกเถอะนะครับซานอนนานเดี๋ยวเจอไอ้กฎใหม่นะต้องออกนะครับ
1: 1นาที
0: ต้องลงเพลย์นะครับโอ้ภาพจับมาที่วานาเคนกับ
1: เดอบรอย
0: เดอบรอยครับวันนี้
1: เหมือนจะรู้ตัวนะครับเนี่ย
0: คือทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วบอลถึงเดอบรอยน้อยมากเลยครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ในช่วง25นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เพื่อนบอกว่าตอนแรกจะเล่นสั้นครับไปมาบอกว่าวางยาวดีกว่าครับคือเตะเคลียร์ไปเลยครับตอนนี้ไม่บิ้วแล้วนะครับทางด้านเซเนกัลครับเนียคาเต้ก็บอกให้ทางด้านของโมดีเดียวครับเตะไปเลยครับเอ้าดูเตะสกัดทิ้งไม่ดีแต่มาหาจังหวะจับแล้วตัวเองไปลื่นล้มท็อตซาครับเลาะซ้ายมามีเดคูเปอร์อยู่ท็อตซาเลือกเอาเข้ากลางแล้วมันโดนไล่บีบมาลาสกินก็ต้องกลับหลังเลยครับแบ็คเคนเล่ขึ้นขวาบ้างครับบาคิโอลูกวางทะลุมาพักออกมาให้ก็ไม่ยันใส่กาหน้าเกฟาวครับ
1: ไปยกเท้าสูง
0: แล้วจะไปเอาเรื่องกับท็อตซามา
1: คือจะไปรีบให้ผู้เล่นเซเนกัลอ่ะรีบลุกมาเล่นนะต้องถอยครับท็อตซายิ่งไปทำแบบนี้เนี่ยผู้เล่นเซเนกัลก็จะนอนนานนะครับจังหวะแรกที่โลกูพักอกอะมันพักห่างแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ปั๊บเกครับโดนถอดครับสำรองของเซเนกัล
0: อาจจะเอาเรื่องของความสดลงมาเพิ่มนะครับพอปั๊บเกวันนี้วิ่งเยอะมากเลยครับ
1: โอ้นี่โคต้าแรก
0: เลยนะไม่อยากออกนะแกโมโหเนี่ยปั๊บเกฉุนเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยเพื่อนต้องมาเนี่ยต้องมาคุยให้หน่อยครับ
1: ครับกามาร่านะครับลงมา
0: แล้วมีกามาร่าครับปกตินี่ก็จะสลับเป็นตัวจริงกันประมาณนี้ครับกาล่าปาเก้เนี่ยครับ
1: มิดฟิลด์จากโมร็อกโกนะครับเล่นในลีกเองเยอะมากนะเซเนกัลชุดเนี่ย
0: โอ้ดูแกยังไม่พอใจต้องมาคุยกับเพื่อนต่อนะครับปาเก้ครับแล้ววันนี้แกเด่นด้วยนะครับจะเปลี่ยนนะครับตัวตัดเกมมาเอาไว้เอากามาร่ามาสวนเลยครับนะเผื่อเพราะว่าตอนนี้มันต้องบุกแล้วครับเบลเยียมเนี่ยบอลของเบลเยียมแกต้องเซตจากเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ไม่รู้ทำไงอาตูเทียสเนี่ยคือหลังไปฮะเมเคเล่จ่ายทะลุตัดมาโอ้โหไม่จ่ายตัดแบบนี้เมเคเล่โดนฉกได้ครับ NDI จะฝ่าไปเองบอลตัดหลังไม่หน่อยจะสลับเข้ามาลูกนี้ครับกามาร่าทีละมันครับมองแล้วให้กับลูเคบาคิโอยังไม่ผ่านจาคอบแล้วก็หวดอย่างเดียวครับเดียงด้านของเนียคาเต้ละโฮจับยาวแล้วก็ไปสอยเขานะครับกามาร่า
1: เขาใส่หรือเปล่า
0: ใบเหลืองเลยเพิ่งจะลงมาเองครับโอ้โหเรามีกามาร่าน
1: ี่ตัวทำลายเกมตัวตัดเกมของแท้โอ้โหวันนี้น่วมเลยครับทอสซาก่อนหน้านี้ก็โดนทางด้านเดียต้าอัดจากด้านหลังจับบอลยาวแล้วสุดท้ายโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าครับ
0: ไปเลาะน่องเขาครับได้ลุยแล้วครับโมเรล่าจับตัดในมาเจอเดียต้ามาเดียต้าดักได้ครับเดียต้าล็อกคืนบ้างเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหบอลตกมาอาตูเทียสจ่ายสั้นไปแล้วเจอฉกยังจิ้มคืนหลังได้อยู่นะครับต้องเอากลับหลังก่อนแล้วครับ
1: โอ้นี่ยังวิ่งไม่มีหมดเลยนะครับอิสมาอิลซาเวลาก็เดินมาเรื่อยๆครับตรงนี้67นาทีครับต้องพยายามเอาประตูตีไข่แตกมาให้เร็วครับเบลเยียม
0: เวลามันจะเป็นฝ่ายบีบเซเนกัลเองนะครับคือถ้าสัก75อย่างเง
1: ี้
0: ยมันนำ20เนี่ยมันเยอะครับโอ้อาจจะร้อนลนเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เพราะเปลี่ยนไปแค่2คนนะครับเพราะรอบหลังนี่เปลี่ยนครบ3ครั้งพอดีครับก็เปลี่ยนฝั่งละคนนะครับแต่เกมยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆคนนึงที่ยั่วแน่คือปาเก้ครับ
1: เบลเยียม
0: กามาร่าลงมาปุ๊บโดนใบเหลืองอ่ะ
1: เบลเยียมจะเหลือโคต้าเดียวจะส่งใครอาจารย์จะเอามิดฟิลด์อย่างโอนาน่าหรือจะเป็นซาเลมาเกอร
0: ์ก็น่าจะเป็นตัวรุกอย่างซาเลมาเกอร์แหละนะครับตูกากูก็ยังดูดีกว่านะครับยังมีจังหวะพักแล้วก็ลูเคบาคิโอก็มีส่วนร่วมเยอะขึ้นหน่อยนะครับจ่ายยัดตรงกลางมาครับทางซ้ายว่างอยู่ครับกับทางด้านของโมเรล่าเจอกับเดียต้าหน่อยโมเรล่าตัดในมาปาดมาก็เตะสกัดผิดเหลี่ยมลูกนี้ก็รับได้ไม่มีอะไรครับแต่ได้โมริเดียว
1: ไม่ถือว่าเป็นการส่งคืนนะครับพยายามจะสกัดแต่ว่า

0: เตะปิ้นผิดเหลี่ยมครับบุกเพลินๆต้องระวังนะครับถ้าโดนลูก3นี่จบเลยนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเบลเยียมถ้าจะโดนลูก3ก็ต้องก็ตกรอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องเปิดเกมรุกให้มากขึ้น
1: เอาไปทำบอลลั่นเนี่ยป่ะโอ้ขอออกซ้ายมาเดอคุยเปิดหยอดเข้าไปเลยข้ามไปหมดต้องปล่อยแล้วครับโอ้โหแต่ก็ตรงมาช่วยก่อนครับมาเน่เอ้าโดนแซะได้ครับลูกเกบาคิโอจ่ายตัดเข้าในมาเชลแมนหยอดมาก็ไม่มีอะไรครับลึกออกหลังครับแล้วก็เป็นฟาวซะด้วยครับลูกากู
0: เบรกก่อนฮะช่วงนี
1: ้
0: หมดควอเตอร์3ก็2-0นะครับของของเซเนกัล
1: อ้าวมีปัญหากันไหมเอาต้องมาแยกก่อนครับ
0: เยอรมันทอดซาครับ
1: ทอดซาเยอรมันไปโวยใส่ทอดซาทอดซาเขาจะเอาเรื่องเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องมาห้ามครับเริ่มเม้งกันเองเนี่ยลูกากูมายืนขวางไว้เลยครับบอกเฮ้ยใจเย็นครับคือไปงงจังหวะก่อนหน้านี้เพราะว่าทางเซเนกัลแกตะโกนบอกว่าเดี๋ยวไงแต่จริงๆแกเรียกโกลูเดี๋ยวนะครับ
0: ลูนี่กาเซียออกไปไกลนะเขาฉีดน้ำนะ
1: อ
0: ย่าไปอยู่ใกล้นะ
1: กาเซียบอกก็ดีครับประหยัดน้ำครับ
0: คุณสมัยบอกว่าติดตามทุกวันครับจากหนองบัวลำพูขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็เหมือนคู่แรกครับนำ 1-0 พอจบ90นาที 2-1 ตอนนี้โดน2แล้วนะ
1: ตอนนี้โดน2ไปแล้วมันกลับ 2-1 ไม่ได้แล้วครับ
0: มาเน่กับมาเน่คนเดียวกันหรือเปล่าครับมันมีมาเน่เดียวนะวันนี
1: ้ต้องไปยืนคนละฝั่งต้องไปยืนคนละฝั่งทีละมันไปอยู่ฝั่งนู้นทางนี้จะทอดซาวอยู่ฝั่งนี้ครับโอ้ยตะกี้จะบวกหน้ากันอยู่ครับ
0: เครียดเบลเยียมเมื่อ4ปีก่อนกับปีนี้ต่างกันเยอะเลยครับโอ้ใช่ผมดูวิธีการเล่นเนี่ยลูกประตูที่2เนี่ยพักอกในจังหวะที่วิ่งเข้าหาประตูมันโคตรยากนะครับคนเล่นฟุตบอลจะรู้เลย
1: ต้องดีมากเ
0: ลยใช
1: ่แกจับเรียนมากกับพักอกนี่เป๊ะเลยแล้วดูตัวเอียงไปแล้วนะแต่มันเข้าขวาพอดีทางอาตูเทียสแกก็ไม่กล้านะกล
0: ั
1: วจะเสียจุดโทษโดนใบแดงครับโอ้
0: พี่แฟงปกติเบ้าบ่อยไหมครับจากคุณพีชี่
1: ยังไงอ่ะไม่ค่อยมีไม่ค่อยวืดไม่ค่อยวืดครับผมไม่ค่อยวืด
0: ไปเล่นว่าวริมทะเลแอนนาแจ้มหายไปไหนครับจานเอกจากยายสายดุผมไม่ได้ตามเลยนะครับคุณ F16เซตเก้าทั้งใจครับ
1: ครับแต่วันนี้เล่นดีจริงครับเล่นดีกว่าโอกาสหวาดเสียวมีเยอะกว่าสกอร์ก็นำอยู่ด้วยนะครับ70กว่านาทีไปแล้วครับ
0: คุณปัญญาบอกว่าผมเพิ่งตื่นครับขอสกอร์คู่แรกหน่อย
1: อังกฤษก็ชนะไป2-1ครับส่วนคู่นี้ก็เบลเยียมตามหลังเซเนกัลอยู่0-2นะครับ
0: คุณนิกกี้บอกว่ากลับมายากแล้วเบลเยียมทรงบอลมันไม่ดีขึ้นนะ
1: โอ้มันไม่มีอะไรดูดีแล้วกายมันดูดิจะต้องมาเคลียร์ปัญหาด้วยกาเซียก็ไม่ได้เรียกมาคุยนะ
0: นี่คุณพีชี่บอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปซื้ออิสมาอิลซามาแทนโมซาลาห์นะครับตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยคือถ้า
1: ADI ก็ได้ผมก็ชอบ ADI นี่วันนี้อยู่ซ้ายขวาได้เลยครับ
0: คือถ้าไปโดนโก่งค่าตัวก็อาจจะต้องลดสเปคลงหน่อยนะครับ
1: จังหวะช็อตที่แกวางบอลครับอ่ะมาแล้วครับ ADI ออกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ขยับปรับตัวสำรองลงมาเพิ่มนะครับยังไงครับออกไหมครับตอนนี้มาเคลียร์ก่อนครับ ADIเดินมากอดน่าจะ NDI ออกแล้วครับตอนแรกแกยังไม่ได้ยกขึ้นมาครับ
0: อู้นี่เป็นอิบราฮิมเอ็มไบอ่ะดาวรุ่งวัย18ปีเกมรุกจากเพชเชนะครับ
1: แล้วก็ดิอาร่าคนยิงออกด้วยครับฮาบิบดิอาร่าครับออกไปคู่แล้วครับเปลี่ยนมาคู่เลยเหมือนกันนะครับ
0: ปาร์บมาตาซาครับ
1: ใช่ครับปาร์บซามาครับ
0: โอ้นี่มีทั้งปั๊บเกปั๊บซา
1: ครับ
0: เซเนกัลเนี่ยแต่ปั๊บเกเราออกไปแล้วครับ
1: ปั๊บเกปั๊บซาปั๊บซิดนะครับเดี๋ยวของเรามีนะปั๊บเขาให้ตาเด็ก
0: หรือจะเอาแบบ
1: เขาซอกคอ
0: หรือท่านอู๋เอาแบบปั๊บปั๊บเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บถนัดเนี่ยท่านอู
1: ๋ต้อง4คำแล้วรัวเร็ววันนี้จังหวะลูกากูกระแทกคืนกลับไปให้ครับลูแคปเบคิโอตรงกลางสนามวันนี้บอลเบลเยียมพอโดนบีบมันต้องกลับหลังเนาะกลับมาเซ็นเตอร์อีกแล้วครับบอลคอออกซ้ายมาให้ครับโมเรล่าจิ้มมาลูกนี้ก็โดนตันไว้ได้ครับบราสกินคืนกลับมาใหม่ครับแมคเคเล่ให้มาที่อัตุเทียสครับวางทะลุทางซ้ายเคาะเร็ว

0: พยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าโอ้โหดูเลยครับก็ลงมาใหม่มันยังสดอยู่ครับด้านของเอ็มบายครับเอานักเตะที่มีความคล่องๆลงมาเพิ่มครับ
1: ครับ
0: เคี่ยวจริงครับทางด้านของเทียวนะครับแก่เกมสู้เหมือนกันนะครับตัวไหนหมดก็ขยับไปเลยแต่ว่าเหมือนจะต้องเคลียร์ลูกทีมนะเหมือนไม่หมดนะแต่พอเปลี่ยนแท็กติกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่เปลี่ยนแกบวยทุกคนเลยครับโดยเฉพาะปั๊บเกครับบอลสไลด์มาโดนปั๊มไม่ฟาวครับลูกเคบาคิโอโดนสวนคืนแล้วครับแล้วเกฝากซ้ายมาแล้วแทงทะลุให้มาทางซ้ายมาแล้วลุยขึ้นมาครับลามิกามาร่าไปสุดเส้นหลังกามาร่าดึงก่อนต้องคืนครับเพื่อนมาไม่ทันครับตั้งใหม่ไปเลยครับจาคอบโอ้โหแต่จังหวะหลุดนิดเดียวจริงๆนะครับกามาร่าคือเหมือนแกเอาพวกที่มีความคล่องตัวลงมาเพื่อจะมาใช้เกมสวนแบบนี้ครับตัวที่แข็งแรงเอาออกหมดเลยครับเพราะว่าตัวที่ลงมาพวกเอ็มบายพวกทางกามาร่าเป็นพวกนักเตะที่ตัวเล็กมีความคล่องตัวครับ
1: คือสำรองมาได้เรื่องสดครับอย่างน้อยๆมันก็อาจจะลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วจังหวะสวนกลับเร็วเนี่ยพวกที่เพิ่งลงมาใหม่มันก็มีสปีดความเร็วอยู่นะครับ
0: เรื่องความสดนี่เรารู้ดีนะตัวเองนี่อย่างสดเลยครับสายสดเลยครับสดอย่างเดียวครับ
1: 15นาทีสุดท้ายครับโอ้วีแววประตูตีไข่แตกไม่เห็นมีเลยเบลเยียม
0: การปรับเปลี่ยนตัวของเบลเยียมเองก็สร้างความแตกต่างไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: ลูกากูอาจจะมีส่วนร่วมมากกว่าเดคเลอร์แต่ว่ามันก็ยังไม่พอเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเบลเยียมอ่ะบอลมันโดนตัดตอนตรงกลางอ
0: ่
1: ะว่าตรงกลางบู๊สู้
0: ไอ้พวกเบอร์10ไม่มีแล้วเนาะ
1: ใช่
0: พอโดกูโดนเปลี่ยนออกก็หนักเลยครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับผู้ชนะคู่นี้เซเนกัลกับทางด้านเบลเยียมเนี่ยจะเจออเมริกากับบอสเนีย
0: ต้องเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับโทมัสเมเนเยมาช่วยขึ้นเกมแล้วครับดูเลยครับไม่รู้จะทำไงเพราะเปลี่ยนปีกแล้วมันก็ไม่เวิร์คครับเมเนเยมารออยู่ครับอ่ะลุยโอ้จับบอลมันยาวแล้วลื่นไปครับกามาร่ารัสเกนให้คืนกลับมาพยายามจะพลิ้วเข้ามาครับลูกเคบาคิโอโอ้โหเจอมาลูกกี่ด่านทางเซเนกัลก็ลุมเข้ามา 3-4 คนนะครับต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนครับโอ้โหคาซานเย่ไอ้มาครับรัสเกนคืนหลังกลับมาให้อาตูเทียร้องยิงไกลดูก็ติดบล็อกแล้วกำลังจัดสวนครับวางทะลุมาใหม่ลูกนี้โอ้โหวางสวนเยอะไปหน่อยครับลึกไปครับ
1: คนวางก็ไม่ดูเลยก็ถ้าเป็นอิสมาเอลซานี่สบายแต่เป็นมาเน่ครับไม่ไหวแล้ว34แล้วครับมาเน่วันนี้ก็เหมือนกับเขาเล่นประคองสภาพร่างกายตัวเองนะครับแต่ก็ยังอยู่จนถึงนาทีนี้นะครับ76
0: ก็ยังก่อกวนได้ทั้งวันนี้ต้องชมครับมาเน่ลูกเคบาคิโอตอนนี้มาตับฝั่งเดียวแล้วครับเพราะว่าทอดซาก็ไปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแกไม่ได้เล่นปีกแล้วครับอ่ะต้องบอมเข้าไปครับวางยอดมาก็ได้มงตั้งมาพักอกให้แล้วก็เตะทิ้งไปเลยครับ แต่นั้นของปาฟซิชมงตั้งกับมาใหม่อ่ะลูกากาดมงทิ้งกลับไปเจอหนุนเอาบูสินไม่ได้ว่าอะไรด้วยครับเบลเยียมไปขึ้นทางขวาครับหน้ากรอบไปโทษลูกแคบิโก้พยายามจะเข้าซ้ายอยู่ลูกแคบิโก้เข้าซ้ายแล้วจริงด้วยโอ้ยได้แค่เสียวครับลูกเคบาคิโอนี่ลูกซ้ายข้างขนาดของแกเลี้ยงตัดมายิงครับโอ้โหนิดเดียว
1: บอลออกจากเท้าดูจากภาพนี่นึกว่าเข้าครับเล็งไปที่เสาไกลครับตัวประกบห่างแต่บอลลูกนี้โอ้โหเฉียวสามเหลี่ยมนิดเดียวตัวแฟนบอลเฮเกอร์ครับเป็นบอลเบลเยียมไม่ได้ครับ
0: ตะกี้ภาพเห็นหน้าปั๊บซิดเป่าปากเลยครับนึกว่าไปแล้วครับโอ้โห
1: ถ้ามันโค้งเร็วกว่านี้มีลุ้นเลยนะครับมูริเย่ลงมาครับ
0: ก็น่าจะเป็นคาสตันเย่หรือเปล่าโอ้โหเป็นเดอร์คูเปอร์ครับก็คาสตันเย่ก็กลับมาซ้ายครับ
1: ครับ
0: โอ้แกไปดัดครับ
1: ว่า
0: เขาเล่นได้หมดอดีตนักเตะดัดบุญนะครับ โอ้ลงมาก็เจิมซะเลยดีเย่ที่ไปสอยมาแน่ครับหมั่นไส้ปะเมื่อก่อนไปอ๋อนี่อดีตนักเตะดอร์ทมุนด์อันนั้นอดีตนักเตะบาเยิร์น
1: จดอีกแล้วรู้ดิ
0: โอ้โหรู้ดิกาเซีย
1: โอ้ยบอลจะจบแล้วพ่อจดอยู่นั่นน่ะ
0: อย่างนี้เดาง่ายเลยนะของขวัญวันเกิดนะเป็นสมุดไปเลยสมุดโน้ต
1: หรือเหมือนแบบเหมือนแก้เกอร์อาจารย์บางทีแบบชอบจิบน้ำเยอะๆกุนซือไม่จิบน้ำก็จดอ่ะ
0: แกไม่ไหวไงคือโรคไตอยู่ครับถ้าจิบน้ำแล้วโอ้โหเอาไปจิ้มคืนหลังมาอ้าวซานโดมาเน่ลุยมาแล้วทางซ้ายจับยาวไปหน่อยรอ

0: ไปติดบล็อกพอดีครับจังหวะแรกเอาไปจับยาวก็มาเน่ก็แยกเขี้ยวเลยก็เสียดายครับ
1: จริงหน้าได้ลูก3นะครับขึ้นมานี่ขึ้นมาเพียบเลยครับเซเนกัลขึ้นเล็งไปเสาไกลแล้วจะให้เพื่อนที่เติมมาหรือว่าจังหวะเปิดไม่ผ่านแนวรับนะครับ
0: ตอนนี้นะกระเดกกับคุณผู้ฟังมันจะไม่2 1มันจะ3มากกว่านะครับมาเรื่อยๆเลยครับมาเน่จัดไถอ่ะโดนเตะเมริเยยกหนีทิ้งมาก่อนครับเก็บตกได้ครับกานาเก
1: เดียร่าเบลเยียมเหมือนใช้คำว่าหมดสภาพก็ได้นะ
0: ใช่ครับหมดแล้วตอนนี้คือที่อยู่เนี่ยอยู่ได้พวกตัวใหม่ๆเนาะถ้าไม่ใช่โมเดล่าไม่ใช่ลูเคบาคิโอนี่ไม่มีแรงแล้วครับท็อตซานนี่ไม่ไหวแล้วท็อตซานแค่ก็30กว่าไปแล้วครับ
1: โอ้ถ้าจอดป้ายรอบนี้ก็จะตามเยอรมันกับทางด้านฮอลแลนด์ไปนะครับเบลเยียม
0: 10นาทีสุดท้ายต้องรีบก่อนแล้วครับประตู 1-2 อ้าวบอลทะลุตามช่องคัตแบ็กอีกทีหนึ่งบอลไปติดอาตุเทียแล้วโมเรล่าจะสวนคืนโมเรล่าจะไปโอ้โหเจอ2วนกลับหลังมาโมเรล่ายังหนีไม่ออกเอ้าเลี้ยงกลับหลังมาแล้วโดนจนได้โมเรล่าบูบอกว่าฟาวไปก่อนครับโอ้โ
1: หคาสันเย่ครับ
0: เกือบจะเป็นจุดโทษนะครับอีกนิดเดียวเองครับโอ้โหคาสันเย่
1: เต้นอะไรกับโมเรล่าเลี้ยงนั่นแหละไม่ยอมเตะทิ้งแล้วจะคืนหลังครับสุดท้ายอิสมาอิลซาถึงก่อนอุ้ยนิดเดียวจะเข้ากรอบไปโทษ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะคืนมามันเบาอ่ะคืนขาดด้วยครับความสวยก็เลยเป็นของเพื่อนไปครับโอ้หมู่กรอบเขตโทษพอดีเป๊ะเลยครับ
1: อีกก้าวเดียวจะเข้ากรอบไปโทษอยู่แล้วเอ้าให้หรือไม่ให้
0: ตกลงยังไงครับเนี่ย
1: จะจับล้ำหน้าหรือให้เป็นลูกฟาวของยูเยี่ยมแล้วก็ไม่จับให้เราดูด้วยนะว่า
0: ก็จับแฟนบอลด้วยเอาแฟนบอลยังงงด้วยอ๋อได้ฟาวครับโอ้แหมกล้องไม่รู้จับไปไหนครับ
1: ยิงได้ไหม
0: ได้ลุ้นนะครับ
1: กามาร่าอยู่ที่บอลด้วยนะครับ
0: เปิดไปลุ้นกันครับแนวรับมาแล้วเสาไกลไปรอแล้วนะครับเนียคาเต้ครับสองหลังที่ได้ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ได้ลุกโลกลุกโมงนะครับลุกเปิดครับเรามีกามาร่าครับเลือกวางมาแล้วก็โดนโขกทิ้งออกมาครับตามมาเก็บก่อนครับกามาร่าเคาะสั้นๆมาก็คืนหลังดีกว่าครับกานาเกมองก่อนแล้วก็วางซ้ายไปเลยแต่ว่าคือมาได้ล้ำหน้าอยู่ก็เลยหยุดเล่นนะครับแต่ว่าสกัดกันไม่ดีโอ้โหลูกเคบาคิโอโอ้โหดูเลยครับจ่ายบอลกันไม่ดีแทนที่จะได้สวนนะลูกเคบาคิโอก็ต้องเลี้ยงแล้วก็บอลออกข้างไปเองครับปาปซากลับหลังไปเลยครับโอ้ดูค่าไอโกเลยครับ 0.4 อ่ะจริงอย่างเบลเยียม
1: เก็บลูกตื่นอ่ะลูกกระกูนี่แทบจะยังไม่มีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเลย
0: ภูมิใจยังบอกเลยครับก๊อปเลยครับภูมิใจครับเห็นแล้วพูดหน่อยนะนะเอค่า XG เอโกนะครับแปลงหน่อยนิดนึงครับลองวางมาบอลตกพื้นมาก็คืนหลังกลับไปครับคุกตัว
1: นี่ถามว่าจะมีประตูเพิ่มอีกไหม2-1ก็ได้หรือ3-0ก็ได้อ๋อลุ้นลูก3อยู
0: ่ผมว่าน่าจะยากนะ
1: อีกแปดนาทีอ่ะ
0: ดูทรงเบลเยียมไม่น่ายิงได้แล้วนะโอ้อยู่ที่เซเนกัลแต่เซเนกัลแกก็ไม่ได้เร่งเต็มสูบเนาะ
1: ใช่คือยิงเพิ่มไม่ได้ก็คง2-0เนี่ยความห่างกำลังสวยครับเซเนกัล
0: ที่บอลเราเห็นหลายๆครั้งว่านักเตะของทางเบลเยียมอ่ะพอลุยมาเนี่ยมองซ้ายมองขวามันมุ้ยจะออกให้ใครเนาะ
1: ใช่
0: แล้วมันก็เคาะคืนหลังกลับไปเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็หวังหากินกับลูกเคบาเคียวยอดมาได้มงก็ไม่มีอะไรครับคาสันเย่ครับมงออกไปเองครับ
1: คือสไตล์บอลเน้นกับพื้นทะลุช่องสวยๆเคาะบอลเร็วๆไม่มีเลยครับบอลโยนเยอะมากนะครับเบลเยียมวันนี้เนี่ยทั้งเคาะจากด้านข้างแล้วก็บอลแนวลึก
0: คือพอมันฝ่าไม่ได้เนาะมันก็อาศัยการโยนเอาครับ
1: คือจังเขาเรียกว่าจังหวะเขาทำมันดูตื้อๆไปหน่อยนะครับ
0: คือเดบลีภาพจับมาจะได้ลงมาไหมครับ
1: โอ้ยเอวให้จีดียุบจอมถุยฮะ
0: หน้าถุยน้ำลายใส่คนหน้ายุบครับเอาดูจังหวะลุยมาซ้ายยิงลูกนี้ก็โอ้ยข้ามคานไปอีกมันไม่มีมุมเท่าไหร่แล้วครับธีรมานม้วนมาได้แล้วโอ้โหมันเจอประกบติดเลยครับอยู่ที่ธีรมาน
1: โอ้โหนี่น่าจะเป็นโอกาสจริงจ่าของเขาบิวบิวบิวนี่แอบบอลจะเสียประตูเพราะบิวนี่แหละโอ้เตะบอลยาวมาแล้วโดนตัดได้จังหวะยิงของลิทเทอร์มันเนี่ยมันมีตัวผู้เล่นเซเนกัลเหมือนจะเข้ามาขวางนะครับแตะเข้าเหลี่ยมซ้ายจังหวะยิงโอ้โหต้องรีบยิงครับแล้วยิงเสร็จปุ๊บโอ้โหเหยียบเขาด้วย
0: มีปาร์ฟซิดแกวิ่งตาม

ามแล้วปาฟซิดแกแย่ขาดักไว้แล้วต้องยิงหนีครับพอยิงหนีขาเขามันก็เลยเนาะหลุดไปเยอะเลยครับโอ้ดูถึงตรงนี้แล้วยากแล้วครับตามอยู่2ลูกครับแต่ว่าเวลามันเหลือแค่ตีตรงกลมๆตรงนี้6นาทีเองนะครับไม่รวมทดนะครับแล้วตัดมาอีกแล้วเอามาเน่หลุดไปแล้วเข้าขวานยิงลูกนี้มูฮูกูตัวเซฟตามมาซ้ำทันไหมยังสไลด์ไว้ได้อยู่เอาแต่แถว2มาใหม่

0: ครับ
1: น่าจะล้ำตั้งแต่มาเน่นะครับ
0: ดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาดโอ้ไม่ล้ำ
1: น่าจะเป็นช็อตอื่นเนอะโอ้
0: จังหวะต่อเรื่องเมื่อคู่นี้นะครับ
1: น่าจะไปล้ำจังหวะ2อิสเมลจาคอบนะครับที่เติมมาครับโอ้โหไม่มีคุกตัวนี้ไปแล้วลูก3ครับบอลโอกาส 2-1 แทบไม่มีโอกาส3มีเยอะกว่าอีกนะครับคือหลังกลับไปก็โอ้โหดีรู้เลยครับเวลายิงบีบก็เน้นคืนหลังเคาะกันอยู่2คนนี่ครับ
0: แต่อย่างน้อยวันนี้สบายใจ
1: แล้วก็โดนฉกจนได้ครับมัวแต่จ่ายบอลกันแบบช้าๆบอลทะลุตามช่องแทงแรงไปหน่อยมาเน่ไปก่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษดึงก่อนรอคัตแบ็กมาแล้วบอลบังไม่หยุดสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปเลยครับพักอกคืนหลังกลับมาครับลูกากูให้มาท็อตซาซ้ายมีโมเรล่าค่อยๆไปก่อนครับโมเรล่าโอ้โหแต่เขากลับมาแล้วครับโมเรล่าตัดในสวยโมเรล่าขวามีลูเคบาคิโอครับเลือกให้มาครับลาสเกนเลือกจ่ายยัดเข้าไปก็โอ้โหลูกากูจ่ายอะไรแบบนี้ครับโอ้เล่นไม่ได้อ่ะยังได้อยู่สุดเส้นหลังเปิดกลับมาลูกากูยิงเราได้โอ้มุมแคบไล่มาได้ครับ1ต่อ2ครับโอ้โหลูกากูลูกนี้ต้องให้จริงครับมุมยังแคบเลยครับ
0: จุดเริ่มต้นจากความขยันของลูกากูนั่นแหละครับโอ้ลงมาเชื่อมเกมหาบอลเคาะบอลจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วสุดท้ายมานัดเจอกันจุดนัดพบเสาแรกครับอูลูกนี้ยิงด้วยเหลี่ยมเท้าขวาเลยนะครับ
1: โอ้โหนี่จุดความหวังเลยครับนะตรงนี้ถ้าเรา5นาทีรวมถ้าทดอีกสัก5เนี่ยเป็น10แล้วครับ
0: บอลจากทางขวานะครับตวัดมาแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โ
0: หแนวรับ
1: หลังให้ด้วยนะครับ
0: ประกบห่างครับแต่ก็ต้องชมจังหวะบังของลูกากูแล้วยิงด้วยขวาปั๊บซิดครับอยู่ข้างหลังโอ้ย
1: ชิดแล้วครับจะดูเลยครับแกปาดก่อนนิดเดียวเองครับ
0: แสบหน้าเลย
1: ซาฟซินก็บอกโอ้โหแกชิดแล้วแต่ลูกนี้ต้องให้เครดิตลูกากูครับยิงอย่างยากเลยครับโอ้โหกาเซียแกก็ระเบิดอารมณ์เลยครับมีความหวังแล้วครับตอนนี้ ต้องดู
0: เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าแหมสบายใจแล้ววันนี้คงไม่มีต่อเวลาโอ้แต่ตอนนี้ไม่แน่นะครับ
1: พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับไม่น่ามีอะไรครับทางฝั่งของเซเนกัลแกพยายามจิ้มว่าชี้มาว่ามันฟาวแผ่นบอลแต่ผู้ตัดสินบอกให้ไปเล่นครับไปคิกออฟกันครับอ่ะปะ1-2ครับเวลาตรงนี้ครับเหลืออีก3นาทีไม่รวมทดนะครับเข้าสู่นาที87ครับเบลเยียม1เซเนกัล2ครับบอลเปิดยาวๆทะลุขึ้นมาโหม่งตั้งมาได้หมุนมาแล้วยกมาดูนี่เอ้าหลุดเดียวมาเหมือนกันเอ็มบาร์ยิงโอ้โหหน้าผิดหวังครับยิงไปไหนก็ไม่รู้โอ้แต่ตอนมาดีแล้วครับ
0: ยิงด้วยขวาเหมือนมันปิ้นเหมือนมันแป๊กครับโอ้ท่านเน้นๆก็อาจจะได้ลุ้นนะครับแล้ว2นาทีครึ่งครับก่อนทดเจ็บ
1: ลูกากูลงมาแล้วมันช่วยได้เยอะลูกากูบังไว้ให้ปาดเข้ากลางมาทีแล้วมันให้มาทอดซากจักยิงลูกนี้โดนฉกได้เหมือนกันรอสวนครับบอลฉลับมาไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้รอสวนแหลกแล้วครับเซเนกัลไปโดนทีเดียวนี่โอ้โหฟื้นเลยครับเบลเยียมตอนนี้มาแล้วครับรัสกันแทงทะลุมาให้โอ้โหตอนนี้เซเนกัลนี่แกลงไปแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้บอลโยนข้ามฝั่งมาครับโมเรล่ากระชากก่อนเจอกับเอ็มบายคืนกลับมาตรงกลางทอดซายอดซัดเลยแล้วมงลูกนี้โอ้
0: เข้า
1: เสียงนกหวีดไปไหมเอามาได้ประตูครับ ออกไปแล้วไม่เจอบอล 2-2 ครับโอ้โหเอาพลาดเองครับโอ้โหมูริเดียวจะออกไปชกบอลแล้วไม่มีอะไรครับแล้วก็รอดูไม่มีสัญญาณอะไรมาครับ
0: ใช่ครับจะเป็นเชอร์มันหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวดูฮะจะมีจังหวะเช็คโอ้เซ็งเลยครับ
1: เดียวเองก็พลาดเองคือไม่เล่นตามเกมตัวเองครับจากที่เคยไล่กดดันแกถอยร่นไปแพ็กกันแล้วพอเจอลูกบอมมันเสร็จเลยครับ
0: ดูครับบอลคอสซาจังหวะคอสไม่ล้ำครับแต่จะมีจังหวะปะทะกันหรือเปล่าโอ้ยลูกนี้ออกมาชกบอลวืด
1: เดียว
0: ยูริสเชลามัน
1: เดียวรับไปเต็มๆครับ
0: จังหวะโมงเนี่ยไม่ฟาวด้วยโอ้แต่มีมือพี่หูมือผักแต่จะหนักพอที่จะเช็คหรือเปล่าดูครับจังหวะจะขึ้นนั่นแหละครับไปกระแทกใส่โอ้เดี๋ยวดูว่าเป็นอิสเมลซาหรือเปล่า
1: แผบ

0: แฮปแฮปกูนี่มีแฮปจุดโทษ
1: โอ้โห
0: คือตอนโมงเข้าอ่ะก็ยังมึนกันหมดยังไงอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายออกมาพลาดเองครับบอลเดียวไม่ชกไม่เจอบอลนะครับ
1: ประตู 1-2 นาที86ประตู 2-2 นาที89
0: โอ้นี่มาแบบเดียวกับญี่ปุ่นเลยพอไปรับเนี่ยโดนจนได้ไม่เล่นตามเกมตัวเองและไอตัวที่เปลี่ยนมาเนี่ยโอ้วันนี้เปลี่ยนมาไม่ดี
1: ใช่
0: นะครับโอ้โหไอตัวที่อยู่ชุดและอ้าวเรียบร้อยใบเหลืองครับโอ้ดูดิกาเซียเยอะไปหน่อยครับ90พอดีเลยครับแต่ก็คงหน้าทดก่อนครับไม่จำครับโอ้โหเล่นบอลไม่เล่นตามทรงตัวเองครับ
1: โอ้ได้ครับ
0: อย
1: ู่
0: ดีก็ไปรับการเรียบร้อยครับ 2-2 นะครับ
1: เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวดูว่าถ้าทดเจ็บมีประตู5นี่โอ้โห
0: ถ้ากลับมาเกิดไปแพ้หรือตุดโทษแพ้ขึ้นมานี่โทษตัวเองเลยนะครับเกมดีกว่าเยอะอ่ะลูกวางมาจะปิดลูก3ก็ได้ตั้งหลายรอบครับต้องยกคืนหลังกลับไปรับไม่ได้ต้องเตะทิ้งเลยครับ
1: ทดเจ็บ7นาทีนะครับนี่ย้อนไปนึกถึงจังหวะของซาโดมาเน่นะ
0: คร
1: ับ ซุปเปอร์เซฟของทิโบคุกตัวนะครับ
0: มีคุกตัวช่วยเอาไว้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยพวกตัวรุกเนี่ยไอตัวดีๆสายได้ของ ADI อะไรเนี่ยพวกไปออกไปแล้วด้วยครับโอ้อะล็อกจังหวะสวยครับเดียต้าเดียต้าแทงทะลุตามช่องมาโดนบังเหลี่ยมไม่ได้นะครับไปถึงทางด้านของประตูอย่างคุกตัวแล้วครับอิมและซา
1: อย่างสมมุติว่าถ้ามอยปุ่มพวกเดียล่าพวกปาร์ตเกย์อย่างเงี้ยถ้ายังอยู่อ่ะผมว่าตรงกลางก็น่าจะดีๆได้แต่ตอนนี้เป็นทางฝั่งเบลเยียมที่ตรงกลางเก็บได้หมดแล้วนะครับ
0: แต่ลูคากูแกตันดีครับเนี่ยล็อกฝ่ามาเองลูคากูแทงทะลุมาแล้วได้หักมาแล้วโอ้โหไม่พอครับยิงออกไปเองโอ้โหดูเคบาคิโอเนี่ยดูครับเตะเป๋ทรงแล้วครับเซเนกาล
1: ครับเกือบมีหมัดน็อกโอ้ดูครับลูคากูบังบอลแล้วก็มีจังหวะพื้นที่เปิดไปทางขวา
0: ไม่ล้ำด้วยครับ
1: จังหวะโอ้มีตัวมาเคลียร์ทิ้งครับ
0: เตะมุมครับโอ้โหเอาตอนนี้1นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่2ตอนนี้เป็นฝ่ายแฟนๆเซเนกาลเครียดแทนแล้วครับเตะมุมครับได้เปรียบนะครับลูกโยนโด่งมาโดนโมงทิ้งกลับไปโอ้จะเกี่ยวกลับมาก็ไม่ดีครับลูกกลางกัดดวลกันลูกเคบาคิโอไม่ถึงยังได้อยู่ทางขวาครับธีรมันยอดลึกมาคราวนี้เดียวรับได้ครับเดียวเตะสวนกลับมาครับไปฟาวประตูครับ
1: เนี่ยผู้เล่นของเข้าไปกดดันให้แจกใบเหลืองให้ผู้เล่นของเบลเยียม
0: มิ
1: เคเล่ครับ
0: 2ดอกเลยครับกระแทกก่อนทีนึงแล้วก็มาดักอีกทีนึงครับพลาดเองครับวันนี้โอ้โหมาเที่ยวตัวหลักๆแล้วโอ้โหตอนแรกก็นึกว่านักเตะหมดนะพอจับมาไอ้เจ้าปาร์บเกย์แกโมโหมากเลยนะครับเปลี่ยนแกออกครับแล้ว ADI ก็สายหน้านะ ADI ก็ไม่พอใจเลยครับว่าเขาก็โดนเปลี่ยนออกอะครับภาพนี่เซ็งเลยครับมาเน่นำอยู่ 2-0 ดีๆแล้วท้ายเกมแล้วด้วยนะครับ
1: ผมว่าอบิบเดียล่ายังเล่นดีอยู่เลยไม่น่า
0: ใช่ยิงประตูยังเก็บบอลตรงกลางได้ตลอดเนอะ
1: ไปเปลี่ยนทั้งไปเปลี่ยนทั้งคู่ด้วยไงพี่
0: เอากลางตัวดีๆเล่นออกหมดเลยครับดูเคบาคิโอตอนนี้ต้องลงไปช่วยเกมรับแล้วครับคือหลังกลับมาก่อนครับกำลังจะผ่านครึ่งทางครับ3นาทีครึ่งนะครับทดไป7นะครับเสมอก็อยู่ 2-2 ลูกวางยาวบอมยาวๆมาบอลตกมาลูกากูมงพักมาให้แล้วปูนโมเรล่าไม่ถนัดเจอทางด้านของปาฟซิดเกี่ยวก่อนเดียล่าจิ้มมาเอาเดียล่าไปฝืนเล่นโอ้แต่สุดท้ายยังช่วยกันได้ดีครับล้ำหน้าไปแล้วครับโมเรล่าครับ
1: โอ้กับการว่าตอนนี้ที่จะต้องลุ้นให้หมดวาระเร็วเป็นเซเนกัลแล้วครับลูกากูคือตัวเปลี่ยนเกมของแท้เลยนะครับเกมนี้เนี่ย
0: ลงมาแล้วเก็บบอลพักบอลได้แล้วแกฝ่าไปได้แล้วรอเพื่อนเติมครับอ้าวสายว่างครับปาฟ้าให้ทะลุมาอิสเบลจากขอบนะครับจากขอบลุยมาล็อกตัดในไปแล้วจากขอบเลือกคืนมาใหม่ครับปาฟซาการนาเกออกขวามาครับเดียร่าเอ็มบาย

0: ายโยกอตเอ็มบายขืนกลับมาตอนนี้ได้ขึงมั่งนะนี่อ่ะมาหันมาบุกเขาแล้วครับโดนไปชุดใหญ่ๆครับโอ้ไปรับกันเองครับมาเนี่ยให้สั้นไปหน่อยยังได้อยู่ครับเคาะหนีมาครับกามาร่าออกขวามาเลาะขวามาต้องคืนหลังก่อนครับเกแปงเดียต้าโอ้ได้ขึงอยู่ครับตอนนี้ขึงแบบยาวๆเบลเยียมก็ลงไปรับเหมือนกันนะครับตอนนี้เคาะหาช่องกันก่อนครับกานาเกฝากขวามาเดียต้าเดียต้าก็ต้องคืนเจอซ้อนเหมือนกันครับกามาร่าโอ้ตอนนี้บอลโลไปโลมาครับซาออกซ้ายเลยครับจากขอบตาซาต้องคืนหลังครับเนี่ยคาเต้ก็เติมแล้วครับตอนนี้ปาปซิสครับปาเทซิชให้อีกไม่ทีครับเดียต้าเอ็มบายเอ็มบายจะโยกจะเอ็มบายจะไปต่อตามมาตันกันอยู่ยังหนีไม่ออกครับต้องสุดท้ายต้องเตะทิ้งครับโมเรล่าเนี่ยคาเต้ก็วนเก็บมันเล่นแล้วครับโอ้ห้านาทีครึ่งไปแล้วตอนนี้แทงทะลุตามช่องได้อยู่ครับเบลเยียมเหมือนลงไปแพ็คอยู่ครับตอนนี้ขอเอาตัวรอดก่อนเลยครับขวาทะลุมาใหม่ครับเอ็มบายเอ็มบายโยกก่อนเอ็มบายหลอกล่ออยู่โยกซ้ายโยกขวาครับตัวกลางเติมมาครับกานาเกะกานาเกะหลอกยิงไกลดูก็ไม่พอครับโอ้กะจะใส่สักทีหนึ่งครับกานาเก
1: ะในกรอบเขตโทษมีอิสเมราซาวิ่งฉีกไปแต่ขอซัดเองครับหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับดูจากตรงนี้กุ๊กตัวก็พุ่งไปถูกทางนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหอารมณ์นี่คนละอารมณ์เลยนะครับกับกลายเป็นว่ากองเชียร์ที่กำลังจะหมดหวังตอนนี้มีลุ้นแล้วครับเบลเยียม
0: คือตอน 2-1 เนี่ยถ้ามันได้เร็วก็ยังโอเคนะแต่ว่าพอมันได้มันโอ้ช่วงนาที80กว่าแล้วครับใครจะคิดว่ามาโดนลูก2ต่อครับโมเรล่าเกี่ยวมาก็ไม่ดีครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radioต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ใครเจ็บเมื่อไรก็โทรมาโทรมาที่นี่นะคะตี52นาทีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงคะเจ็บกันไหมคะเหมือนเพลงเนาะเหมือนเขาเลือกให้เราเจ็บยังไงก็โทรมา022481366นะคะบอกเบอร์ซะเลยเบอร์เดียว3คู่สายของลูกทุ่งมหานคร FM 95ของเรานะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะสำหรับในช่วงตี5ถึง7โมงเช้าเจอกับเรา2คนได้ค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นี่แหละนะคะที่จะสามารถได้ติดตามกันนะคะแม่พริกลำปางไม่มีฝนเลยนะคะน้ำตายแจ้งมานะคะสวัสดีพี่หนูมาค่ะมาค่ะพี่วันมิตรใสเหรอคะนามสกุลเนาะแล้วก็พี่สลินยาพี่สมพรพี่อิทธิเลิศสวัสดีนะคะพี่สสิธรค่ะมาเจอกันทุกเช้าเนาะวันนี้พฤหัสแล้วนะคะพี่ประสงค์ที่กาฬสินธุ์อากาศดีแต่ฟ้าคึ้มๆอ๋อพี่วัฒนศักดิ์นะคะภูกิ่งเงินพี่ประสิทธิ์ค่ะมาแล้วพี่เวียงชัยพี่สะอาดที่พิษณุจากขอวังนะคะแล้วก็ใครอีกพี่หนูเล็กพัชราพรค่ะสวัสดีทักทายชาวหนองคายด้วยนะคะพี่วิรัตค่ะฝนกำลังตกที่หนองคายอ้าวเดี๋ยวหนองคายกับกาฬสินธุ์มันคนละทิศกันใช่ไหมทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะนะคะภาคอีสานสวัสดีชาวโคราชทุกท่านนะคะชาวไหนอีกนะชาวโคราชพี่อรุณเยาวละอองเยาวะละอองนะคะพี่วันเพ็ญสวัสดีด้วยนะคะพี่หนูพี่ปาโมดฟังจากจังหวัดตราดค่ะพี่ตุ๊กจากสารคามพี่เพ็ญศรีพี่วิชิตนะคะพี่สะอาดพี่ออกพยามดตะนอยนะคะมาคุยมาทักทายกันเนาะพี่นภาพรอยู่เนินมะปรางพิษณุโลกฟังชัดเจนนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือค่ะปทุมธานีแล้วก็พี่ฝนคนงามพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมพรรอดเกลี้ยงเหรอคะอยู่ตลาดหัวอิฐนี่เองอ๋อขายของเหรอคะพี่สวัสดีชาวตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราชด้วยนะคะอสปทเชียงใหม่มาแล้วนะคะน้องแขกสุทธิรัตน์ค่ะมาฟังต่อทางวิทยุนะคะน้องปูกัญญรัตน์ค่ะสาวจุฬาคนงามเมื่อคืนฝนตกไม่ได้ตัดยางของน้องแขกไม่ใช่โอ้ตกกระหน่ำมากเลยเมื่อวานนี้นะคะสวัสดีพี่มณิตจากบางระกำนะคะพี่มณิตตองดีค่ะพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะแล้วก็พี่ฉุยค่ะพี่ยายออสเปิดเพลงพ่อแม่พี่สมหวังพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ญาทิพย์บางกะปิค่ะสวัสดีด้วยนะคะอ๋อตอนตีสองฝนตกที่ทุ่งไม้ไผ่พี่มาลัยบอกว่าอุตริเล็กน้อยนะคะตกเล็กน้อยพี่จำนงจากว่ายอดค่ะก็บางที่ก็ไม่ตกเลยเนาะบางที่ก็หนักมากนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีทักทายพี่เกษมนะคะพี่เกษมค่ะพี่ณรงค์สอนสงวนอ๋อพี่วันนี้วงสามัคคีนะคะฝนตกตัดยางไม่ได้นะคะอันนี้ที่ไหนขอพระทองเนาะพี่พยาวจากพี่จิตด้วยค่ะพี่ตุ๊กจากวารินชำราบนะคะพี่ณรงค์จุ้ยทองคำจากที่ไหนมิทราบนะคะพี่จอหลายใจสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะอย่าลืมนะหลังไมค์ของเรา022481366นะคะใครที่เป็นผู้โชคดีเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่เจ็บเหมือนเพลงนี่นะคะโทรมานะคะนี่เหมือนกับสองแม่ลูกคู่นี้อ๋อไม่ใช่สองแม่ลูกสิเดี๋ยวนะแม่ลูกกันไหม

0: ข่าวหน้าหนึ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นอะไรกันสองคนนี้ถูกลอตเตอรี่2ใบ12ล้านนะคะชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนแน่นอนนะคะ12ล้านนี่ก็ไม่น้อยนะอ๋อก็คือเป็นพี่สาวของคนที่โพสต์ว่าต่อไปนี้พี่สาวจะไม่ลำบากแล้วขอแสดงความยินดีด้วยถูกรางวัลที่1 12ล้านก็เลยมีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากนะคะอ๋อพี่สาวกับแม่นะคะยืนถือลอตเตอรี่อยู่นะคะก็แฮปปี้มีความสุขมากเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนี้ไม่ทราบใครนะเป็นผู้โชคดีเพราะว่าFacebook ของธนาคารออมสินนะคะ CSB Society แจ้งข่าวดีและขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีใครที่ซื้อไว้เนาะงวดประจำเมื่อวานนะวันที่1กรกฎาคมรางวัลมูลค่า30ล้านเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยซื้อสลากออมสินพิเศษเอาไว้เมื่อวานใครที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นผู้โชคดีนะคะถูกรางวัล30ล้านธนาคารออมสินแจ้งว่าจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลก็คือวันนี้เนาะก็ของธนาคารออมสินเนี่ยดีอย่างหนึ่งเงินรางวัลของบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีค่ะได้เต็มเต็มนะคะโอ้โหจัดไปเลย30ล้านเต็มเต็มนะคะของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงนะใครที่ซื้อไว้นี่เป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะโฆษณาให้ก็ได้นะเผื่อธนาคารออมสินเขาจะมาโฆษณากับเรานะก็ฝากได้นะคะเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะใครสนใจก็ไปซื้อไว้นะคะติดบัญชีไว้หน่อยนะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะหรือว่าผ่านแอป MyMo ของเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ดีนะมันก็รู้สึกว่าเป็นการซื้อไว้ออมแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเหมือนกับภูเวียงนะคะสาขาภูเวียงไม่รู้ใครเดี๋ยวเขาก็จะโอนให้วันนี้แหละส่วนลอตเตอรี่พลัสเมื่อวานนี้ผู้โชคดี2จังหวัดนะคะ36ล้านเดี๋ยวคนเดียวมั้ย36ล้านคนเดียวเลยเหรออ๋อไม่คนหนึ่ง6ล้านอีกคนหนึ่ง30ล้านนะคะเป็นผู้โชคดี2จังหวัดนะคะคนหนึ่งกรุงเทพได้6ล้านรับสายแทบเป็นลมบอกคุยนานไม่ได้อีกคนหนึ่งเป็นผู้โชคดีชาวตรังอันนี้30ล้านนะคะบอกไม่อยากให้คุณน็อตลอตเตอรี่พัดเอาเงินไปให้ไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่ากลัวญาติเยอะก็ต้องตามนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมคะนี่เขาก็แค่เอามาโชว์ว่าของเขาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานเฉยๆอ๋อคนที่ถือเนี่ยก็ถือป้ายว่ามาเป็นสักขีพยานเฉยๆไม่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะเพราะว่ามันต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยต้องบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปเจอญาติเจอใครเนี่ยโอ้ยมาแสดงความยินดีก็ถ่ายรูปกับป้ายอยู่บอกไม่มาถือป้ายเฉยๆมาแสดงความยินดีนะไม่ได้ถูกรางวัลต้องอย่างนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเนี่ยเหมือนกับเจ้านี้เมื่อวานนี่แหละพอเขาโทรไปว่าเนี่ยคุณถูกรางวัลนะเขาบอกว่าก็ตื่นเต้นแหละนะแทบช็อกเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้ลอตเตอรี่พัดมาที่บ้านกลัวจะเอิดจะเริ่มก็ต้องตามนั้นนะน้องโลกถ้าเป็นเราน้องโลกเราจะต้องลดต้องเป็นยังไงอ่ะลงมาฝันว่าเราต้องแบบเงียบๆหรืออะไรยังไง
1: เราเตรียมกองยาวเลยครับพี่สวัสดีคร
0: ับกองยาวเลยเหรอโอ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวญาติมานะ
1: ใช่ไหมได้สองล้านก็ยินดีให้เรียกญาติมานะครับ
0: นี่ไงคนนี้ถูกจังหวัดตรังก็ชื่อคุณยุนะสมมตินะ พราะถูก5ใบ60ล้านทันทีที่รับสายจากคุณน็อต

0: เธอบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นลมแล้วจำไม่ได้ว่าซื้อเลขนี้หรือไม่เมื่อเข้าไปเช็คก็รู้ว่าถูกรางวัลก็รู้สึกจะเป็นลมอีกรอบนึงแต่อยากให้คุณน็อตโอนมากกว่าไม่อยากให้มาหาที่บ้านจังหวัดตรังเพราะกลัวญาติเยอะถือว่าอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เธอจะร้องขอแบบนี้ได้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วถูกไหมฮะสรุปเขาถูกไหม
0: ถูกค่ะถูกเป็นสาวแบบถูกอยู่จังหวัดตรังได้30ล้าน
1: โอ้
0: อันนี้เป็นของลอตเตอรี่พลัสนะไม่ใช่ของแอปเป่าตังนะ
1: ครับ
0: สามสิบล้าน
1: แก้ความประสงค์ได้มั้งว่าเราอยากจะยังไง
0: ให้โอนมาแล้วโอ้ยตื่นเต้นแทนเนาะอยู่วันนี้เงินโอนเพอๆโอนเมื่อวานแล้วนะเงินโอนเข้ามาในบัญชีคุณ30ล้านเข้าแล้วอย่างเงี้ยเสียงเงี้ยคุณแม่เสียงนี้30ล้านเข้าแล้วโอ้ยมันคงน่าคงแบบน่ารักนอนยิ้มนั่งยิ้มทั้งวันเนาะ30ล้านเข้าแล้วเมื่อวานนี้เป็นไง20บาทจ่ายแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
1: เดี๋ยวมีแต่ SMS ออกนะฮะไม่มีเงินเข้าเลย
0: ออกแล้วเมื่อวานก็ไปจ่ายไทยช่วยไทยพัสมาไงก็อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะในเดือนแรกอ่ะเดือนแรกอ่ะเชื่อไหมว่าคนไม่ใช้สิทธิ์ตั้งเท่าไหร่รู้ไหม
1: คือ
0: ไม่คือมีสิทธิ์อ่ะไม่สแกนจ่ายไม่อะไรทั้งนั้นไม่หือไม่อือคือแค่ลงทะเบียนไว้อ่ะก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์เขาก็เลยยึดเงินกลับเข้าคลังไปลุง
1: โอ
0: ้ที่ก็โอนเข้าไปให้แอปเป๋าตังคนละ 1,000 น่ะ
1: ไม่ใช้เลย
0: มีอยู่ประมาณโอ้โหหลายแสนคนค่ะไม่ใช้สิทธิ์ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์ก็คิดดูตลอดทั้งเดือนนะไม่ใช้เลยหลายแสนน่ะ
1: ต้องยังไงฮะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือยังไงเนาะ
0: ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่เหรอก็คือใช้แอปมือถืออ่ะแต่เขาก็ลงทะเบียนก็คือเขาผ่านก็มีสิทธิ์ของเขาตกกับปกตินะแต่ว่าพอรัฐบาลกระทรวงการคลังโอนเงินเข้าแอปเป่าตังให้ 1,000 เขาไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็อยากจะทดสอบระบบเหมือนกันก็อันนี้ก็คาดเดาไม่ได้ว่าเพราะอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลก็แจ้งตามปกตินั่นแหละว่าเดือนแรกเนี่ยเงินสะพัดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเงินสะพัดไปคือเขาก็เตือนอยู่ว่าวันสุดท้ายที่ใช้สิทธินะเดือนแรกสำหรับไทยช่วยไทยพัสนั้นเงินสะพัดไปกว่า 43,000 ล้านประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนร้านค้าที่ลงทะเบียน1ล้านเนี่ยนะคะก็ทำให้เงินกระจายเศรษฐกิจฐานรากไปทั่วประเทศนะคะเกิดการจับจ่ายไป1ล้าน30,000ร้านค้านี่ค่ะแล้วก็ร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนแพลตฟอร์มนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องขึ้นมานี้เดือนแรกก็เดี๋ยวเดือนที่2เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เมื่อวาน1กรกฎาคมนะคะ
1: โอ้ฮะจริงๆช่วยแบ่งเบาได้เยอะนะนะครับเงินเบาได้เยอะแล้วก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันคนที่เสียดายลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ใช้เลยอ่ะ
0: ค่ะก็อาจจะคิดว่าไม่คือรัฐบาลไม่ต้องช่วยก็ได้เพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะ
1: คร
0: ับก็คือลงทะเบียนไว้เฉยๆเพราะว่าตอนนั้นอาจจะแบบไม่ได้ยากอะไรก็ลองลงไว้ดูค่ะผู้ไม่ใช้สิทธิ์ก็เยอะนะไม่ใช่นี่นะก็แสดงว่าก็คือไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ค่ะนะคะเรารับสายกันก่อนว่ามาจากลาดพร้าวนะคะน้องโด่ง
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่อนันต์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอนันต์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมอยากจะสอบถาม
0: เสียงเป็นยังไงคะเหมือนไม่สบายเลย

0: วัดลงคอครับ
1: หัววัดลงคอแล้วโดนฝนเหรอคะพี่
2: เข้าใจหัวอกเลยผมก็อาการนี้เลยเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว
1: ใช่เวลาที่จะคอมีเห็นจิ้มอยู่
0: มันมีฝนไปปล่อยผมไปตลาดแล้วเจอฝน
1: อ๋อโดนฝนไปปล่อยมาเออว่าแล้ว
0: โอ้แก้วอ่ะ
1: ค่ะโอ้ค่ะเลยไม่สบายกันเยอะเลยเนาะพี่เนาะ
0: บอกครับผมจะสอบถามพี่ตีนะครับฮัลโหล
1: ค่ะ
2: ครับครับเชิญครับ
0: เมื่อวานนี้ผมก็นอนฟังพี่สีมาทุกวันแล้วครับเช้าจนเย็นเย็นจนเช้านะครับคือว่าไอ้เงินคนพิการเนี่ยแต่ของผมมันพิการประเภท3นะครับคือมันเสียไปซีกหนึ่งอะซีกซ้ายแล้วเห็นเขาบอกว่าจะให้200ผมก็ได้ยินแต่เวลาผมไปเช็คไม่เคยได้ครับ
1: ไม่มีเงินเพิ่มเข้ามาอย่างนี้หรอคะ
0: ไม่มีเลยครับก็คืออย่างนี้พี่สีคือพี่การมันได้800ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือพี่อนันต์มีบัตรผู้พิการเรียบร้อย
0: มีครับมีบัตรมีอะไรพร้อมทุกอย่างคือพิการ800แล้วก็สูงอายุ600มันก็ต้องเท่ากับเดือนนั้น2อย่างนี้มันก็1,400ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: 1,400แล้ววันที่10ผมก็ไปกดมันก็ได้แค่1,400ถ้าเกิดมันเข้า2อย่างมันก็ต้องรวมเป็น1,600ถูกต้องไหมครับ
1: ก็800ก็2คนใช่ไหม
0: 800ที่ผมได้แล้ว
1: ก็คือได้คนละ800บาททุกเดือนถูกไหมพี่เงินช่วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับ
1: แล้วอันไหนคะที่ไม่เข้า
0: ก็ไอ้เงินพิการนะครับที่ว่า200อะไรต่อเดือนนะครับ
1: เบี้ยเพิ่มใช่ไหมเบี้ยเพิ่มของพี่อนันต์ไม่ได้เหรอคะ
0: ไม่มีได้เลยครับตั้งแต
1: ่ไม่เคยได้เลยใช่ไหม
0: ไม่เคยได้เลยผมไปเช็คก็ได้แค่1,400
1: เยอะทำไมถึง1,400อ่ะต้องเพราะอะไร
0: ก็สูงไปอยู่600ฮะ
1: อ๋อ600กับ800ก็1,400อ๋อแต่ที่บอกว่าจะเพิ่ม200ไม่เคยได้เลย
0: ไม่เคยเลยครับเมื่อวานนี้ผมว่าเอกใจมีพี่คนละวัน
1: เขาเพิ่มมาหลายปีแล้วนะน้องโด่งเนาะ
2: ใช่อ
0: ะไรนะครับ
1: ไอ้200เนี่ยเพิ่มมาหลายปีแล้วนะพี
2: ่ใช่ครับไปที่แล้วเอ้ยกุมภาปีนี้ครับประมาณกุมภา
0: เป็นมา3ปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอเลย
1: อ๋อพี่ได้บัตรมา3ปีพี่อนันต์นี่คือพี่ประเภท3นี่คือการเคลื่อนไหวเหรอยังเดินได้ไหมใช้ไม้เท้าใช้อะไรไหม
0: ใช้ไม้เท้าอยู่ครับแต่ต้องเอาไม้เท้าไว้ประคอง
1: นี่คือประเภท3ใช่ไหมคะ
2: ครับประเภท200นี่ต้องเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการรัฐด้วยนะพี่เนาะ
1: ใช่พี่อนันต์มีบัตรสวัสดิการรัฐไหม
0: มีครับ
1: อ๋อมีด้วยไหมก็ได้อีก300ซื้อของใช่ไหมทุกเดือน
0: ครับก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปซื้อของมาแล้วครับบัตรไอ้บั
1: ตรไปซื้อของมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: บัตรตุลาเลยเขาได้1,000
1: เออเงินเพิ่มเนี่ยคือเป็นเงินเพิ่มสำหรับคนที่มีบัตรอันเนี้ยสวัสดิการ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีบัตรคนพิการด้วยมีเราก็มี
1: ใช่แต่ที่ไม่ได
0: ้บัตรประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่700นี่เดือนนี้เดือนที่2ก็เป็น1,100ที่ได้มา300
1: เมื่อวานก็ได้ไปแล้ว 1,000 บาท
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพออยู่ได้ไหมพี
0: ่อะไรนะครับ
1: พออยู่ได้ใช่ไหม
0: ก็1,000อยู่ได
1: ้อยู่ได้เนาะ
0: ก็2เดือนแล้วเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่2ก็คือกับข้าวกับปลาข้าวสารน้ำมันน้ำมันอะไรพวกนี้มาเก็บเอาไว้ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ซื้อของซื้อไข่กระป๋องแห้งแล้วเนี้ยแต่ไอ้เงินพิการเนี้ยทำไมมันไม่ได้
1: พ
0: ี่
1: ก็ม
0: ี
1: บ
0: ั
1: ตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้เพิ่ม200
0: ครับแต่คนพิการไม่ได้มันก็ได้แค่800รวมทั้งสูงอายุด้วยก็เป็น1,400ทุกวันที่10
2: ค่ะเขามีเบอร์ให้ติดต่อของกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบสิทธิ์จะลองจดไว้หน่อยไหมพี
1: ่ผม
0: จดลำบากครับเพราะมือซ้ายผมไม่มีกำลังเลยผมลองวางโทรศัพท์นะครับถึงจะจดได
2: ้อ๋องั้นเดี๋ยวให้น้องเขาส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้น้องหนังใหม่เขาส่งเข้าไปให้
0: เดี๋ยวครับคือโทรศัพท์ผมเป็นปุ่มก

0: ส่งเดี๋ยวส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้เนาะพี่เนาะ
1: ส่งเป็นข้อความได้มั้ยครับไอ้
0: ได้ได้หมดเนี่ย
2: เดี๋ยวระวังสายแล้วเดี๋ยวบอกหน้าไมค์พอเพลงจบบอกหน้าไมค์แล้วก็เดี๋ยวให้พี่อนันต์จดตอนนั้นดีกว่า
0: พี่อนันต์ฟังต่ออยู่มั้ยเดี๋ยววางแล้วฟังมั้ยฟังวิทยุอยู่ป่ะ
1: ไม่ได้ฟังครับแต่ผมปิดอยู่ครับตอนนี้ผมปิดอยู
0: ่อ๋อ
1: ครับ
2: ค่ะต้องเช็ควิธีเช็คก็จริงๆก็ไม่ยากนะแต่ว่าพี่ก็อาจจะไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอวางสายการพี่ก็ฟังวิทยุนะคะก็เดี๋ยวจะมีหนึ่งเพลงประมาณ3นาทีกว่าแล้วพี่จดเบอร์เดี๋ยวได้โทรหาพอมอใช่ไหมคะน้องดง
0: ครับผมเป็นสายของกรมบัญชีกลางเลยครับพี่เขาจะตรวจสอบสิทธิผู้พิการให้ว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้ไอ้ชุก
2: ที่เงินเบี้ยเพิ่ม200ถึงไม่ได
0: ้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเงินไม่เข้าเลยให้สอบถามไปที่เบอร์เนี่ยฮะ02-2706004เนี่ยฮะ
1: อะไรนะครับ
2: เดี๋ยวบอก
1: 02
0: เบอร์02นะพี่แล้วก็270
1: แล้วก็1004ใช่ไหมครับ
0: 6004ครับ6004
1: 6004โอ้แป๊บหนึ่งได้ไหม
2: เดี๋ยวพี่วางสายก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยบอกหน้าไมค
1: ์ได้ครับ
0: เดี๋ยวให้น้องเขาส่งเป็นข้อความเข้าไปให้ก็ได้ครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมเดินให้น้องเขาส่งข้อความเข้าไปให้
1: ได้ปวดได
2: ้ได้นะพี่นะ
0: เอสเอ็มเอสเข้าไปให้ครับผม
2: ค่ะขอให้พี่นะแข็งแรงอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ย
1: อยู่คนเดียวครับพ่อแม่เสียหมดแล้วครับ
2: อ๋อยังอยู่คนเดียวนะคะ
1: ครับ
2: ได้ครับ
1: พี่สี่ถ้าพูดถึงถ้าได้นี่เขาจะโอนให้เขาเดือนนี้เลยไหมหรือว่าเป็นเดือนหน้าเดือนต่อไปอะไร
2: จริงๆอ่ะเขาโอนพร้อมกันไปกับเงินที่ได้แต่ละเดือนนะคะน้องรุ่งนะ
0: แค่ทุกวันที่20ครับพี
2: ่เขาโอนพร้อมกันไปเลยค่ะใครที่ได้เนี่ยเขาโอนพร้อมกันไปเลย
1: ทุกวันที่10นี่ครับ
0: ถ้า200มันจะเป็นทุกวันที่20
1: อ๋อ
0: ครับพี
1: ่ครับ
0: เขาจะคงจะไปตกหล่นให้พี่แต่เดี๋ยวไว้ลองพี่ลองโทรไปที่เนี่ย
2: โทรในเวลาราชการนะพี่นะ
1: ครับครับ
2: 02อ่ะพี่ไม่ต้องจำ2706400อย่างนี้ละกัน2706400เนี่ยแค่นี้พอ
1: ครับ2706400
2: นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวโทรในเวลาราชการเนี่ยเป็นคอลเซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางใช่ไหมน้องดง
0: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
2: นะคะ2706400จำแค่นี้พอนะคะ
1: โอเคคร
2: ับ ได้ค่ะปลอดภัยแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นนะคะพี่เวลาเดินก็ระวังเนาะ
1: ครับก็พอดีน้องหลังใหม่เขาบอกจะขอเพลงด้วยไหมก็เลยบอกเขาไปขอ
2: บอกเขาแล้วนะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให
1: ้คอยนวลที่สุรินทร์ใหญ่นะครับ
2: โอ้ค่ะได้ค่ะคอยนวลที่ลาดพร้าวอยู่ค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อน้องรุ่งบอกอีกทีนึงก็ได้นะคะเผื่อว่าให้ตอกย้ำเบอร์ที่พี่อนันต์จะโทรวันนี
1: ้ก็เป็นเนาะเบอร์ call center นะครับของกรมบัญชีกลางเนาะเพื่อตรวจสอบสิทธิ
0: ์
1: 02นะครับ270-6400นะครับ270-6400นะฮะบอกก็ได้ไปถามว่าเอ๊ะทำไมสิทธิ์คนพิการของเราเราไม่ได้200ตั้งแต่กุมภาพันธ์น่ะนะครับ
0: แปลก
1: ทำไมมีบัตรแล้วมีบัตรบัตรสวัสดิการรัฐบัตรคนพิการ
0: เออดูดิมันคือไม่น่า
1: จ
0: ะ
1: ต้องว่าง
0: อะ
1: ไรเนาะ
0: ไม่น่าพลาดถ้าเป็นผู้พิการอยู่แล้วก็น่าจะได้ทุกรายเพราะว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยเงินปกติเข้าอ่ะ800เข้าเงินผู้สูงอายุเข้าแต่ว่าเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ทำไมไม่เข้าเพราะอะไรยังไงค่ะมันติดขัดตรงไหนอ่ะเทคได้นะคะลองดูนะคะ
1: นี่จะได
0: ้
1: ค่ะนี่200ก็มีความหมายนะพี่นะสำหรับบางคนมีความหมายนะ
0: โอ้ยก็นั่นแหละคือข้าวคือไข่ได้2แผงนะ
1: เดือน
0: ได้ไข่2แผงนะ2แผงนี่ก็36คูณ2ก็72ฟองอุ้ยกินได้วันละ2ฟองเลยนะน่าจะต้มจะทอดจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะนั่นหมายถึงว่ากับข้าวเนาะมันมีค่ามากมีค่าค่ะ
1: จริง
0: สู้กันต่อไปนี่คนนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปกรณีที่มีสาวการบินไทยชื่อน้องมีนาถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะก็ส่งผลให้ประเทศไทยก็โอ้โหคึกคักเลยนะคะโดยเฉพาะตำรวจและปปส.นะคะเมื่อวานนี้ทางเลขาธิการปปส.นะคะก็บอกว่ามีไรเดอร์ซึ่งเป็นผู้ชายที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดตอนที่เอา

0: พัสดุไปส่งให้กับมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่คอนโดแถวบางนาแต่ไม่ใช่ไรเดอร์คนเดียวกับที่นำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนตามที่เสนอข่าวนะเพราะว่าไรเดอร์คนนี้แกก็ไปแสดงตนเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าก็ไปส่งของที่นั่นเหมือนกันก็ไปเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการขยายผลตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถที่มีการนำส่งพัสดุให้กับมีนาที่คอนโดในวันที่22มิถุนายนนะคะที่สงสัยแล้วก็ต้องการตัวเนี่ยจะเป็นรถยนต์สีดำเข้มอีกคันหนึ่งแต่ยังไม่สามารถบอกยี่ห้อรถและทะเบียนรถได้นะเพราะว่าต้องการใช้ในการขยายผลแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่นำส่งพัสดุดังกล่าวรายนี้เดินทางมาให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับปปส.โดยเร็วก่อนที่จะมีการขยับมาตรการออกหมายเรียกแต่ถ้ายังเงียบอยู่ไม่ให้ความร่วมมือข้อมูลใดๆก็คงจะต้องไปไล่กล้องทุกส่วนว่ารถคันนี้นำส่งพัสดุยาเสพติดเป็นใครและมีความเชื่อมโยงกับต้นทางอย่างไรบ้างแล้วก็รับของมาจากที่ไหนนะคะส่วนการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามีไรเดอร์เป็นแกร็บมาส่งเนี่ยอันนี้ก็แถลงจากบันทึกที่ทางนิติของคอนโดได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นใครแต่ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นบอกว่าน่าจะเป็นคนละบริษัทกันนะคะสำหรับไรเดอร์นี่ค่ะน้องดวง
1: ครับอาจจะไม่ใช่แกร็บแต่ว่าเมื่อวานฟังท่านเลขาธิการปปส.นะครับก็ท่านยืนยันเลยว่าถ้ามาแสดงตัวนะถ้าบริสุทธิ์ใจนะไอ้รถเก่งคุณรถเก่งคันนี้นะฮะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่รู้ครับผมเป็นไรเดอร์ผมเข้ามารับส่งของตามหน้าที่คุณรอดนะคุณไม่ผิดนะ
0: ค่ะ
1: คุณไม่ผิดนะ
0: เพราะว่าไม่รู้ข้างในถูกไหมใครจะไปคือม
1: ัน
0: ไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเป็นอะไร
1: แต่ถ้าคุณยังรับล่อๆแบบนี้เดี๋ยวเขาได้ทะเบียนด้วยเขาออกหมายนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมาชี้แจงจะไม่ทันนะ
0: แสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ไรเดอร์คนนี้คนที่ส่งของคนนี้ก็อาจจะแบบไม่ติดตามข่าวสารเหรอทำไมถึงยังไม่มาแสดงตนเนาะ
1: ครับหรือเขาไม่ใช่ไรเดอร์ไงหรือเขาเป็นแบบว่าเครือข่ายเลยจริงๆพี
0: ่
1: แต่เวลามาที่คอนโดก็ต้องบอกก่อนแล้วว่าส่งของจากแกร็บครับอย่างเงี้ย
0: ก็เห็นบอกว่ามีบุคคลต้องสงสัย2คนนะคะมีคนหนึ่งถือพัสดุใส่แมสปิดบังใบหน้านะคะเป้าหมายตอนนี้เขาบอกว่าท่านเลขาธิการปปส.ไม่บอกนะแต่ว่าผู้สื่อข่าวบางฉบับที่เขาเกาะติดจริงๆก็รู้แล้วว่าเป็นโตโยต้านะคะแล้วก็แนวโน้มที่คนขับรถเข้ามายังคอนโดของมีนาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ถูกว่าจ้างมาจากบุคคลปริศนาแล้วคนนำพัสดุมาวางเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหลอกเหมือนกันนะคะก็คือ
1: ต้องรีบมาแสดงตัวเลยพี
0: ่ใช่คืออาจจะคิดแค่ว่าเป็นถุงผ้ารูปช้างตัวจริงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การติดบาร์โค้ดคือการสืบหาที่มาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการแกะรอยหาคนซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตำรวจนักสืบก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีกลยุทธ์ของเขาอะนะคะแต่ว่าประกาศเตือนก่อนว่ารีบมานะคะถ้าหมายเรียกแล้วไม่มาก็โดนหมายจับได้เพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าของยาเสพติดตัวจริงก็เป็นไปได้เนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้สายๆต้องรอดูข่าวนะรอดูข่าวว่าเห็นกระบาลกระแสข่าวก็บอกว่าเจอตัวแล้วนะคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เนี่ยนะฮะ
0: เจอเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: กระแสข่าวก็บอกว่ายังครับบางกระแสข่าวบอกว่าน
0: ะคือสับสนเรื่องน้ำหนักของเฮโรอีนน่ะบางคนบอกว่าไม่ใช่900นะไม่ใช่900กรัมนะน้องดง
1: ครับ
0: เขาบอกว่า9กิโลอ่ะนี่คือบางกระแสนะคะเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหนัก900กรัมนะเขาบอกว่ามัน9กิโลกรัมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ามีบางกระแสอีกว่าน่าจะอยู่ที่2กิโลกรัม2กิโล900กรัมอ่ะ900กรัม9กิโลกรัมและ2กิโลกรัมตอนนี้มี3ตัวเลขก็ยังไม่ทราบว่า

0: าไหร่กันแน่ยังไง
1: คร
0: ับ ก็แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียก็เดินทางมาถึงไทยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วเมื่อวานที่ประชุมสภาปปส.แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นทางตำรวจนะครับของทางออสเตรเลีย

0: ได้บรรจุวาระกรณีนี้นะคะในวันศุกร์พรุ่งนี้จะประชุมเป็นประธานด้วยตัวเองเพื่อสั่งการการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดนะคะเพราะว่านี่คือเราจะคือเราก็บอกไปทั่วโลกว่าประเทศไทยจะเป็นฮับในเรื่องของการบินเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะแต่พอมาเจออย่างนี้เนี่ยมันฮับไม่ไหวนะศูนย์กลางยังไงใช่ไหมเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นแหล่งผลิตแหล่งส่งออกไปเลยอย่างลงนึกออกไหม
1: จริงจริง
0: นี่คือเกิดความเสียหาย
1: ครับเนี่ยฮะเมื่อวานในตัวแทนของสำนักงานทางตำรวจของออสเตรเลียนะครับคือสำนักงานพิทักษ์เขตแดนของออสเตรเลียหรือว่า ABS ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเลยนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับด้านการบังคับใช้กฎหมายกับไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ขอบคุณทางปปส.นะครับที่มาร่วมกันหารือแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับกับการแก้ปัญหาภัยคุกคามยาเสพติดและความเสี่ยงนะครับจากยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็พูดกว้างๆนะครับยังไม่ได้เปิดเผยอะไรในสำนวนเท่าไหร่ว่าก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ว่าเหมือนมีกระแสข่าวว่าสามารถที่จะได้ตัวนะครับคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ล่าสุดปปส.ก็รู้แล้วพบแล้วว่าใครเป็นคนโอนเงินค่าจ้างให้กับมีนา 8,800 บาทอันนี้ก็ได้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้แล้วปลายทางที่โอนเงิน 8,800 ค่าจ้างเนี่ยทราบแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมีนาแอร์โฮสเตสเนี่ยไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คดีแรกนะโดนมาเยอะมากแล้วนะที่ไปออสเตรเลียโดนกันเยอะมากนะคะ
1: ค
0: เป็นก็สุดท้ายก็คือเป็นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินั่นแหละก็คือลักษณะเขาบอกว่าเป็นการหว่านแหจ้างคนหิ้วยาเสพติดปลายทางตอนนี้ที่กำลังนิยมก็คือ3ประเทศนะคะมีออสเตรเลียแคนาดาและไต้หวันนะคะแล้วก็ประมาณว่าเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะน้องดงเนี่ยเป็นขบวนการแต่ไม่รู้ว่ามีนาเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเปล่าหรือว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวน่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้เข้าใจว่าณขณะนี้เห็นบอกว่าจะมีการสร้างทนายให้ช่วยดูแลด้วยนะทางฝั่งออสเตรเลียนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่มันทำให้เรานึกถึงขบวนการนี้นะที่เราว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันไหนพวกที่ส่งยาในประเทศเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันยังไงนะสมมติว่าเราใช้บริการของเนี่ยบริษัทเอกชนน่ะแล้วก็ลักลอบส่งทุกวันนี้ส่งยาบ้าส่งอะไรกันอย่างเงี้ย
0: ก็วิธีการก็คือใช้บัตรประชาชนจริงของผู้ส่ง
1: ครับแต่หมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยก็มันก็คงเอากระเป๋าไปบอกทางบริษัทส่งกระเป๋าครับแต่ข้างในไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรใช่ไหมพี
0: ่ไม่ได้ดมไม่ได้สุนัขก็ไม่ได้ดมเหมือนสนามบินนะ
1: ไม่มีหรอกเขาก
0: ็ไม่มี
1: มันต้องมีการส่งเสื้อครับแล้วปรากฏว่ามันยัดใส่ไว้ในเสื้อน่ะส่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้เราโอ้สงสัยเพียบใช่ไหมใช้ส่งกันอย่างเงี้ย
0: เน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีใคร
0: คิดว่ายังป้องกันไม่ได้ค่ะ
1: อ
0: ันนั้นยังไม่ได้ใช่ไหม
1: ก็แค่สะท้อนฝากไว้เลยนะเผื่อว่าพรุ่งนี้ท่านนายกประชุมเนี่ยจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ได้เราไม่ได้ป้องกันระดับประเทศอย่างเดียวนะผมว่าเราว่าในเล่าหลังในประเทศกันเองที่ค้าที่ขายกันเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาน่าจะใช้บริการขนส่งกันเดี๋ยวนี้เยอะนะไม่ต้องไปส่งเองอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ส่งเดลิเวอรี่ให้ถึง

0: ึงบ้านเลยอย่างเงี้ยโดยที
1: ่
0: คนส่งเขาก็ไม่รู้หรอกใส่กล่องไปบอกส่งกระเป๋าครับอะไรกระเป๋ามีอะไรเออ
1: เนาะแล้วก็ถามแหละว่านี่อะไรเป็นสมมติเราแพ็คกล่องไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะถามว่าข้างในเป็นอะไรแล้วก็จะบอกไปว่าเป็นนู่นนี่นั่นก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์หรือเปล่าบริษัทขนส่งเอกชนน่ะแม้แต่ไปสถานีไทยก็ไม่มีนะ
0: ครับ
1: จะไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นอะไรยังเคยมีในที่ส่งงูเห่าส่งอะไรกันไปอ่ะ
0: คือเราจะบอกว่าอย่าว่าจะส่งแบบรับหิ้วข้ามชาติเลยนะเนี่ยที่น่าห่วงก็ในประเทศเรากันเองเนี่ยผมว่าทุกวันนี้
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไม่น่าห่วงแน่กังวลเหมือนกัน
1: จริงนะคะก็พูดถึงน้องมีนานี่ก็ขนลุกนะเพราะว่าสมมติถ้าเธอเป็นเหยื่อจริงๆนะน่าสงสารมากเนาะแต่ถ้ารู้เห็นเป็นใจทำหลายครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะคะ
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องกรณีมีคนลักลอบเอาหัวหมู200หัวไปทิ้งแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่140หัวนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อำเภอคง60หัวรวมแล้ว200หัวโอ้น้ำก็มีกลิ่นเหม็นคะคุ้งเพราะว่ามันเน่าอ่ะน้องรุ่งมีผลต่อคุณภาพน้ำประปานะคะล่าสุดคนที่เอาหัวหมูไปทิ้งมามอบตัวแล้วนะคะ
0: นั่นไง
1: มาแล้วบอกแล้วว่าจับได้นี่เขาบอกว่าอย่างนี
0: ้ที่ไหนยังไงฮะ
1: ก็เป็นคนในพื้นที่นะคะชื่อนายอ้าวนายอะไรไม่รู้ตำรวจก็ไม่บอกเขารับสารภาพว่าผมเองแหละครับพร้อมกับพวก4คนเป็นพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์ชื่อดังเอาหัวหมู200หัวไปส่งขายแต่หัวหมูเนี่ยมันเน่าก็เลยบริษัทก็แจ้งว่าเอาไปกำจัดเลยไม่ต้องเอากลับมาเอาไปกำจัดซะแต่ด้วยความมักง่ายของผมครับรู้เท่าไม่ถึงการผมกับเพื่อนก็เลยเอาไปทิ้งน้ำคือ ไม่ได้คิดว่าน้ำตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่เขาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อหวังจะให้เป็นอาหารปลาเท่านั้นเองผมกับ
0: หัวหมูเป็นอาหารปลา200หัว
1: เออ200หัวก็มันพูดอย่างเงี้ยกับตำรวจว่าผมคิดว่ามันน่าจะปลากินได้ก็เลยไปทิ้งเลยในหนองน้ำเอาไปเทเลยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกเดี๋ยวจะแยกสอบนะคะทั้ง4คนนี้คนหนึ่งมอบตัวเมื่อวานอีก3คนเนี่ยเดี๋ยวจะมาวันนี้ว่าสาเหตุของการทิ้งหัวหมูมาจากอะไรกันแน่ตำรวจไม่เชื่อนะว่าจะไปบอกว่าเป็นอาหารปลาแล้วไปเอาหัวหมูมาจากไหนยังไงแล้วพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์จริงหรือเปล่าก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ200หัวเหม็นมากไปยอมรับง่ายๆว่าผมเองแหละผมมักง่ายผมไม่รู้จะเอาไปไหนผมก็ไปทิ้งเพื่อเป็นอาหารปลา
0: ครับ
1: ง่ายๆอย่างนี้เลย
0: เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวต้องมีบทลงโทษมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมเนาะ
1: ใช่มันเน่าอ่ะม
0: ัน ก็ได้อ่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวคิดดูอ่ะคนใช้น้ำประปาจากแหล่งนี้แล้ว
0: โอ้โหตอบง่ายๆเลยว่าผมเอามาทิ้งเองแหละโอ้โหครับผม
1: มันเป็นไปได้เหรอเอาหัวหมูมาจากบริษัทแล้วมันเน่าระหว่างทางอ่ะมันเป็นไปได้เหรออ
0: ืมต้อง200หัวนะ
1: ใช่เนี่ยตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะท่านผู้กับปากด้วยนะคะพันตำรวจเอกสุรนาถสกลวันนะคะผู้กับสภ.บัวใหญ่ท่านก็บอกว่าไม่ตักใจเชื่อคำให้การของนายคนนี้เดี๋ยวรออีก3คนที่จะมอบตัววันนี้ก่อนว่าพูดตรงกันหรือเปล่า
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มีเพิ่มไหม
0: ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะพี่น้องเบรกแรกนะ
1: เดี๋ยวจะได้พักกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโหลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่ๆ
0: หางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและขาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ยา
1: อาจารย์ครับ
2: หือ
1: ผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
2: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอก7หัวไม่ใช่เหรอ
1: คือผมเพิ่งคิดเลยว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึง7หัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
2: หัวเดียวเหรอ
1: ครับ
2: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: ยาอุ๊ยไอ้ยะอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าขับอาจารย
1: ์บ่าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่มึงเป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่ได้ผู้เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我惨啊！啊，你啊，张卡不了广卡阿张。
1: อะไรอีกล่าวเรือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่าสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 呀，折了啊！大呢啊，大จริงจริง啊，อาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่จะต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็กก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกเลิกว่าไม่สักไม่เซอร์กันเรื่อยแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไรไม่ต้องเจ็บตัวเข็กจนตายไม่เอาอีกแล้ว

0: จบแล้วเหรอ
1: เพลงน่ารักดีนะฮะ
0: เพลงอาทิตย์จากมังกรอาทิตย์จากมังกรรู้จักหรือเปล่าส่วนใหญ่ผู้ชายก็สมัยก่อนเนาะก็นิยมกันนะไอ้สมัยนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหมผู้หญิงก็จักนะคะน้องรุ่งเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของคุณอุ้มลักขณา
1: ครับ
0: คุณอุ้มลักขณาเนี่ยแกก็โพสต์วิดีโอเป็นคลิปนะคะลงใน TikTok ของตัวเองแชร์ประสบการณ์การสักเป็นรูปอันนี้ไม่ใช่มังกรนะคะอุ้มลักขณาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปใช้บริการออนเซ็นน้องรุ่งแล้วปรากฏว่าเธอคือเข้าใจไหมเวลาไปออนเซ็นก็คุณก็รู้นะนึกภาพออกนะมันต้องถอดทุกชิ้นออกจากร่างกายมีผ้าขนหนูชิ้นเล็กอยู่หนึ่งผืนนะแล้วก็ถือกันเข้าไปเนาะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยสักของเธอค่ะน้องรุ่งถูกเชิญออกจากออนเซ็นค่ะ
1: ทำไมฮะเธอไปสักรูปอะไรฮะ
0: ไม่รู้รูปอะไรน่าจะเป็นนกอะไรสักอย่างนึงอะที่ตรงแผ่นหลังด้านซ้ายไม่ได้เยอะมากนะคะก็พอสวยอะเป็นศิลปะปรากฏว่าถูกเชิญออกจากสถานที่เพราะมีรอยสักตามร่างกายคุณรุ่งบอกว่าขอแชร์ประสบการณ์การแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่เขาห้ามคนที่มีรอยสักมีแทตทูลงไปเลยตอนแรกไปอีกที่นึงมาก่อนก็ลงไม่ได้ก็เลยย้ายมาอีกที่นึงนะซึ่งออกมานอกเมืองเลยนะคะแต่ก็มีป้ายห้ามคนที่มีรอยสักลงแช่ออนเซ็นแม้แต่ลายเล็กๆก็ไม่ได้ที่นี่เขามีพลาสเตอร์ยาให้เราแปะก็ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็เอามาแปะตามส่วนต่างๆที่มีรอยสักหรือว่ามีแทตทูถึงจะลงสระได้ลงออนเซ็นตอนที่ลงน้ำแรกพลาสเตอร์ที่แปะเอาไว้ยังอยู่ครบทุกส่วนของร่างกายแต่เธอย้ายบ่อลงไปอีกบ่อหนึ่งนะด้วยแรงดันของน้ำปรากฏว่าไอ้พลาสเตอร์ที่แปะมันหลุดออกหมดก็เลยโดนเรียกเขาบอกว่าห้ามลงน้ำคนที่มีรอยสักก็เลยแช่ได้ไปประมาณ45นาทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีรอยสักแล้วอยากจะมาออนเซ็นที่ญี่ปุ่นหาซื้อพลาสเตอร์มาพร้อมทิ้งท้ายในแคปชั่นว่าย้อนกลับไปได้จะไม่สักเลยสักอันเดียวนี่คืออุ้มลักษณะแชร์ประสบการณ์ว่าเขาเคร่งมากเขาห้ามคนที่มีรอยสักลงไปแช่ที่ออนเซ็นค่ะน้องดง
1: โอ้ครับผมความรู้ใหม่ว่า
0: ใช่ความรู้ใหม่ก็ระวังเนาะ
1: ครับถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะไม่ผมก็ไม่กล้านะเขินๆนะแต่ให้โทงเข้าไปเลย
0: นี่ไปญี่ปุ่นไม่เคยลงออนเซ็นเหรอ
1: ไม่เคยครับพี
0: ่โอ้ยจริงเหรอ
1: ไม่เคย
0: โอ้ยแต่ถึงตอนนั้นน่ะไปแล้วเสียตังค์แล้วน้องๆก็ต้อง
1: นะฮะก็จะอันนี้เองนะก็จะกล้าเองใช่ไหม
0: คือชุกก็ขำอยู่เหมือนกันก็ไม่กล้าเนาะแล้วก็มีไอ้ผ้าขนหนูที่ให้มาเนี่ยไม่รู้เขาให้มาเพื่ออะไรนะแผ่นเล็กนิดเดียวแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่แบบไออยู่นะก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมด้วยความที่ไม่คือรู้สึกก็อายเนาะก็ไปลงในบ่อที่อุณหภูมิมันสูงอ่ะกระโดดแทบไม่ทัน
1: แล้วมีคนอื่นไหมตอนที่พี่จีไป
0: มีค่ะมีคนไทยก็มีนะคนไทยก็มีก็ถึงตอนนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะก็ไม่อายแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็คราวนี้พอได้บ่อขนาดที่น้ำมันอุณหภูมิเหมาะกับเราเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเราไม่กล้าไปบ่ออื่นเลยคราวนี้
1: ไม่กล้าลุกเลย
0: ไม่กล้าลุกเลยแต่ก็อย่างที่บอกการใช้บริการออนเซ็นมันก็ทำให้มันรู้สึกเหมือนกับ
1: เลือดลมหรือเปล่าหรือยังไงมัน
0: ใช่ใช่ค่ะมันบำบัดจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่ควรจะนานในแต่ละบ่อนะคะมันก็จะมีอุณหภูมิแต่ละบ่อไม่เท่ากันก็ไม่ควรจะแช่นานเกินไปก็เดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพได้นี่แต่คุณอุ้มมาแชร์ว่าฝากแล้วกันนะคนไทยหรือคนที่ไหนก็ตามนะถ้ามีรอยสักนะคะอยากจะไปออนเซ็นก็ไม่ควรจะมีรอยสักที่แบบเยอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นเพราะช่วงจังหวะที่เราเดินไปแบบไม่มีอะไรปิดเนื้อปิดตัวเลยเนี่ยแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ะเขาก็ต้องเห็นทั้งหมดอ่ะเนี่ยค่ะเขาไม่ยอมให้ลงบ่อ ของคุณอุ้มก็เป็นน่าจะเป็นนกอ่ะเป็นนกแก้วอะไรสักอย่างเนี่ยนะนี่ถ้ามองไม่ผิดนะเป็นนกนิดเดียวไม่ได้เยอะแต่เธอแตะไปแล้วแล้วมันหลุดอ่ะพอลงน้ำมันนึกออกไหม
1: ครับครับ
0: เอออ่ะก็ระวัง
1: ตามกฎระเบียบเขาไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้เลยใช่ค่ะ
1: ถ
0: ูกเชิญเนี่ยเธอบอกว่าถูกเชิญออกจากออนเซ็นเหตุเพราะมีรอยสัก
1: ครับ
0: หรือถ้าจะลงไอ้นี่ไปได้ไหมไอ้เป็นแป้งอะรองพื้นอะที่แบบมันกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแต่ว่าจริงๆก่อนจะลงออนเซ็นเนี่ยเขาจะมีน้ำเหมือนกับสระว่ายน้ำนี่แหละให้แบบชำระร่างกายก่อนทั้งก่อนลงและหลังจากแช่แล้วคือต้องสะอาดที่สุดอะถึงจะลงไปแช่ออนเซ็นแต่ว่าถ้าลงแป้งไปต้องมันต้องกันน้ำจริงๆอะก็ถือว่ามีเคมีเปื้อนลงไปอีกอันนี้ก็ไม่ได้นะก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์ของตัวเราเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เออ
0: เล่นไว้เลยนี่แหละสาเหตุเปิดเพลงอติสักมังกรนะคะโอ้โหแล้วถ้าสักเองก็เจ็บอยู่เหมือนกันเนาะ
1: เออนะแล้วมีใครมีแนะนำนะฮะว่าออนเซ็นที่เขาให้ลงเป็นบ่อรวมได้ก็แจ้งมานะครับอ้าว
0: ไม่มีบ่อรวม
1: ได้
0: หรอไม่มี
1: กลุ่มเขาแยกนะพี่นะเขาต้องแยกใช่ไหม
0: เขาแยกให้ในประเทศไทยก็มีออนเซ็นนะแถวเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดแถวสีลมสาทรเนี่ยมีลุง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: เขาเอาน้ำจากไหนมามันออนเซ็นมันต้องธรรมชาติด้วยนะเนาะ
0: ก็มีค่ะมีแบบส่วนตัวมีอะไรเยอะเลยค่ะมีค่ะ
1: จากที่เป็นเลยใช่ขึ้นมาใช่ไหม
0: โรงแรมในประเทศไทยยังมีแน่นอนใช่ก็เขาทำได้เดี๋ยวนี้น้ำมาจากไหนเขาไม่รู้น้ำมาจากไหนแต่ว่ามีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: บ่อน้ำเย็นบ่อออนเซ็นไม่ได้แพงด้วยนะราคาหลักร้อยเองนะ
1: อ๋อต่อการใช้บริการครั้งหนึ่งอย่างนี้เหรอพ
0: ี่
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะลองดูมีอยู่ค่ะในประเทศไทย
1: ครับครับครับ
0: แต่ว่าแยกอ่ะไม่คงไม่รวมแน่นอนระหว่างหญิงและชาย
1: ค่ะคือเราจะไปผ่อนคลายเนี่ยทางนวดมากกว่าผมก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษาเลยครับว่าการไปแช่น้ำร้อนในออนเซ็นพวกนี้มันจะช่วยแบบมันก็คงจะดีนะพี่นะมันคงจะดี
0: ค่ะดีเนาะค่ะ
1: มาที่แม่ฮายอาภาพรนครสวรรค์นะครับเมื่อวานนี้ไปพบกับตำรวจไซเบอร์นะฮะเขาบอกว่าให้ล่าตัวคนที่ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอหน่อยคือด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยก็จะอยู่ในแวดวงเนี่ยพวกจะเรียกอบายมุขก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องหวยอ่ะพูดง่ายๆบางทีแบบคือแกก็เป็นคนที่เล่นหวยแทบจะทุกงวดอยู่แล้วเนาะเท่าที่เราเห็นข่าวอย่างไรกันนะฮะทีนี้ก็เลยมีพวกบรรดาไอ้พวกแก๊ง call center แก๊งเว็บพนันเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอขยับปากได้ด้วยนี่อาภาพรนะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะไปโปรโมทชวนเล่นเว็บพนัน
0: โอ้
1: เธอก็ได้รับความเสียหายสิเธอนึกว่าคนก็คิดว่าโอ้อาภาพรชวนเล่นเว็บนี้เล่นหวยเว็บนี้นะครับ
0: อ
1: ๋อถ้าใครหลงเชื่อคลิกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แพงหวยสินะฮะมันจะมีสล็อตมีไพ่มีอะไรอีกอะไรพวกเนี้ยนะครับปรากฏว่าเธอไปร่วมกับทางตำรวจไซเบอร์นะครับกรมประชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยพบว่าคนที่เอาคลิปเธอแล้วก็ไปทำ AI หลอกคนเนี่ยนะเป็นคนใกล้ตัวนะฮะเป็นคนใกล้ตัวของเธอเองนะนะครับเพราะงั้นเขาเลยมีคลิปเยอะเขาเลยมีคลิปที่จะเอาไปให้ AI มันทำเป็นหน้าปลอมขยับปากอะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าซุ่มสืบสวนกับตำรวจมาเนี่ย7 เดือน
0: ค่ะ
1: 7 เดือนนะครับก็ตรวจพบการกระทำความผิดนะฮะคนเนี้ยใช้ ช้ Facebook ชื่อว่าสูตรแม่ไฮ
0: สูตรเลยเหรอ
1: สูตรเลยมีสูตรด้วยนะจะเล่นลอตเตอรี่ยังไงสูตรแม่ไฮนี่เข้ามาตรวจสอบได้นะครับเพจเนี้ยจะโพสคลิปโฆษณาให้แม่ไฮเนี่ยเป็น AI แม่ไฮนะ AI คุณอภพรเนี่ยชักชวนคนเล่นพนันนะครับคือถ้าดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อแต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็คือใช้ AI พูดเอาหน้าเอาคลิปของพี่หายอภพรมานะครับคือบางทีเธอบอกว่าบางทีเธอก็ถ่ายรูปลงเฟซเนาะถือลอตเตอรี่หมึกหนึ่งอย่างที่เราเคยเห็นกันนะพี่10ใบบ้าง20ใบบ้างแล้วก็ยิ้มยืนเนี่ยยิ้มลงเนี่ยมันก็จะรูปนี้แหละไปให้ AI เนี่ยฮะทำออกมาเจเนเรตออกมาปั๊บพูดได้แล้ว
0: เหมือน
1: มาเล่นลอตเตอรี่ที่เว็บนี้กันสิคะหายเล่นเว็บนี้อยู่ได้จริงเล่นจริงจ่ายจริงนะอะไรอย่างเงี้ยในการแบบว่าชักชวนอะนะครับชักชวนให้เข้าไปเล่นในเว็บพนันนะครับเหมือนเธอก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวเธอจะโดนลากเข้าไปเกี่ยวคอลเซ็นเตอร์เกี่ยวเว็บพนันด้วย
0: มีแน่นอนมีคนหลงเชื่อว่าเป็นพี่ไฮจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นเสียงอ่ะ
1: พี่ถีเจอแล้วใช่ไหมมีเห็นคลิปนี้แล้วนะ
0: เห็นแล้วค่ะรู้สึกมีหลายคนนะโดน
1: เหมือนไหมดูแล้วเหมือนไหม
0: เหมือนค่ะเหมือนคือถ้าเอาถ้าจริงๆนะคนที่แบบเขาไม่ได้แบบว่าละเอียดมากอ่ะดูคลิปก็คิดว่าเป็นพี่ไฮเขาคิดว่ามาอ๋อเดี๋ยวนี้มาทางนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หลงเชื่อนี่แหละก็น่ากลัวน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ออกนะคะใครที่แบบว่าได้รับคลิปเคิร์ฟอะไรมาพวกนี้เพราะว่าอย่างศิลปินระดับเนี้ยคุณไฮอภาพรคุณสุนารีหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเคยโดนแบบเนี้ยคนที่รับคลิปไปก็คิดสักนิดนึงนะว่าคนระดับนี้เขาคงไม่มารับงานแบบนี้หรอก
1: ครับ
0: นะเขาไม่รับแน่นอน
1: คือถ้าชื่นชอบผลงานจริงแล้วไปติดตามผลงานที่มันนะทางออฟฟิเชียลเขาดีกว่า
0: ใช่หรือเข้าไปแชทถามก็โดยตรงก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: ไปถามก็โดยตรงเจ้าตัวแต่ว่าบางคนอาจจะแยกไม่ออกอยู่ในเพจปลอมจริงเพจจริงของศิลปินดาราอีกไปกันใหญ
1: ่
0: แล้วก็หาที่แบบมีคนติดตามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะบอกเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเห็นบอกว่าพอรู้ว่าที่ไฮอภพรให้ตำรวจสืบสวนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนคนนี้โทรเข้ามาขอไกล่เกลี่ยเขาด้วยนะขอคุยแบบว่าก
0: ล้าทำได้ยังไง
1: โอ้เขาบอกว่าพี่แจ้งจับผมทำไมผมรู้จักพี่นะแต่แม่ฮายบอกว่าจำเสียงไม่ได้หรอกเพราะว่าคนก็รู้จักเราเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่เขาก็โทรมาพยายามจะขอให้เราแบบว่าอย่าดำเนินคดีกับเขาอ่ะทีนี้แม่ฮายบอกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วก็ตำรวจละนะครับจะได้เลิกเอารูปเธอไปใช้หลอกคนสักที
0: จะเจอหลายเรื่องเนอะล่าสุดพี่ไฮก็เจอเรื่องนี้ด้วยนะแกแฉเรื่องโรคจิตทักแชทอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าพี่มีปัญหาอะไรถามก็โดยตรงก็ได้พี่ไฮก็เจอโรคจิตทักแชทขอซื้อชุดชั้นในแกก็แกก็ไปโพสต์ให้ดู
1: เอาแบบใส่แล้วว่าฮะ
0: พี่ไฮก็โพสต์อย่างนี้ฮะเอาไปทำอะไรไว้ชิบหาย
1: แปลว่าเอาแบบใส่ขอแบบใส่แล้วด้วยนะ
0: นี่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาสติ๊กเกอร์มาก่อนสติ๊กเกอร์มาก่อนแบบว่าโบกมืออ่ะพี่แล้วพี่หายก็น่ารักด้วยก็ทักเข้าไปก่อนว่าสวัสดีค่ะแล้วลูกบอกว่าสอบถามคุณหายขายชุดชั้นในหรือเปล่าอยากซื้อชุดชั้นในคุณหายไม่มีครับไม่มีอะไรด้วยนะหรือพี่หายก็เลยบอกว่าฮะเราไปทำอะไรวะนะแล้วลูกสติ๊กเกอร์เขียนมาว่าสะสมนี่หาว่าสะสมเขียนมาอย่างเงี้ยแล้วพี่หายก็เลยมาโพสต์ว่าฮะเอาไปทำเลยว่าชิบหายคืออย่างเงี้ย
1: มีเรื่องแปลกๆเยอะ
0: มีเรื่องแปลกๆเยอะในชีวิตอย่างของแกเนี่ยพี่หายนี่นะคะ
1: ครับพวกกลุ่มพวกนี้ก็แปลกผมเห็นในโซเชียลนะจะมีแบบพวกไรเดอร์ที่เขาแบบว่าบางทีเขาก็คืออาชีพเขาเป็นไรเดอร์แหละแต่ว่างานอดิเรกเขาก็จะไปแบบฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยให้ล่ำล่ำนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีคนทักไปเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเงี้ยขอซื้อชุดชั้นในในราคา 5,000 บาทอะไร
0: เออ 5,000
1: เออกางเกงชั้นใน 5,000 ขายไหมพี่สี
0: 5,000 เหรอ5ตั้ง 5,000 เลยเหรอโอ้โหมาเอามา
1: ต้องส่งเลยเหรอ
0: พี่ไม่บางตัวมันก็ใส่ไม่ได้แล้วนะมันยืดแล้วนะคะ
1: มันยืดด้วยนะ
0: มันยืดด้วยนะคะซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อผ่านแอปเอาละครับไม่แพงหรอกก็ใช้แป๊บนึงอ่ะ
1: เขาไม่ได้ซื้อไปใช้เลยหรือเขา
0: ไม่ละมีอย่างนี้ด้วย
1: ครับ
0: มาดูใครอีกคนสักคนหนึ่งนะดาราสำหรับพี่บุ๋มปนัดดานี่เป็นดาราไหมเป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นหลายอย่างเนาะ
1: แต่
0: ล
1: ่
0: าส
1: ุ
0: ดแกไปทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมาใช้เวลาอยู่ในห้องผ่าตัดนานกว่า16ชั่วโมง
1: โอ้
0: คุณบุ๋มบอกว่าทำสวยทิ้งทวนเสริมความมั่นใจในการทำงานหน่อยเพราะว่าจะมีการรับงานพรีเซนเตอร์ทำอะไรบ้างในวัยนี้ที่บุ๋มน่าจะ50แล้วเนาะไปลดไซส์หน้าอกมาคือเดี๋ยวนี้บางคนไปทำหน้าอกแต่คุณบุ๋มไปลดไปถอดซิลิโคนอันเก่าออกเมื่อก่อนทำไว้อุ้ย18ปีแล้วเหรอเมื่อ18ปีก่อนคุณบุ๋มใส่ซิลิโคนหน้าอกไว้350 cc นะคะถอดออกปีนี้เปลี่ยนเป็นขนาด200กว่าเพื่อแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยเพราะว่าไปลดน้ำหนักมา 20% นะคะแล้วก็มีลูก3คนก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะ18ปีเอาของเดิมออกของใหม่ใส่เข้าไป 200cc นะคะแล้วก็ไปทำดูดไขมันช่วงตัวเติมไขมันที่แขนให้เฟิร์มและกระชับนะฮะไปกู้ผิวหน้ามานะเรียกว่าทำหัตถการผิวหน้าเซตดาราหลังจากลุยลงพื้นที่ช่วยสังคมจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็ไปทำเซตนี้มานะคะแล้วก็ทำอะไรอีกอ๋อแค่นั้นนี่โอ้โหนี่ทำเสร็จแล้วเหรอสวยปิ้งเลยน้องดวง
1: โอ้ครับผม
0: โอ้โหสวยจริงๆก็ไปดูว่าทำไมคุณบุ๋มเพียวลงมากเลยนะคะสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาแกก็เฉลยแล้วว่านี่แหละเป็นสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอยู่ในห้องผ่าตัด16ชั่วโมง
1: ครับครับ
0: นะคะออกงานได้แล้วเหรอป้าเพียวเองเด็กคุณบุ๋มขนาดคลอดลูกได้วันสองวันแกก็ทำงานแล้วเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่คนนี้อึดจริงของจริงเพราะว่าสุขภาพแข็งแรง
1: บางทีก็ต้องนะเอาเข้าบางทีก็เอาออกนะเกิดเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงวัยแหละผมว่านะ
0: เอาเข้าแล้วเอาออกก็มัน18ปีแล้วเข้าไป18ปีเอาออก
1: รถขนาดนี้นะ
0: มันคงทั้งเจ็บมันคงทั้งเจ็บทั้งสองขาเลยนะขาเข้าและขาออกเจ็บอ่ะเอาจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะบางคนเนี้ยโหอดทนมาก
1: ก็เคยอ่านคนที่เขาทำศัลยกรรมกับพี่เขาบอกว่าช่วงวันแรกๆเหมือนกับแบบคนที่ทำหน้าอกนะเขาเหมือนรถสิบล้อแบบพุ่งชนใส่เขาอ่ะ
0: ใช่ใช่มีคนบอก
1: เจ็บขนาดนั้นเลยนะ
0: เหมือนโดน
1: รถล้อทับยกตัวอย่างอันนี้ผมเคยอ่านแล้วผมจำติดตานะโอ้โหมันคงเจ็บมากแล้วเหมือนรถติดล้อพุ่งชนใส
0: ่จริง
1: มันขนาดไหนมันคงโดนแล้วเจ็บ
0: ก็เจ็บเลยแหละแต่ว่าเพื่อความสวยเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ความสวยรูปร่างแต่งตัวเพื่อความสวยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: อย่างศิลปินดาราเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจำเป็นต้องรับงาน
1: มันเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตของคนเหมือนกันนะการทำหน้าอกแบบมีหน้าอกขึ้นมาอย่างนี้นะ
0: ค่ะก็มั่นใจไงเวลาไปรับงานไปอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: มั่นใจมั่นใจ ค่ะออกมาสวยสวยสวยเช้งเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะกีฬาเป็นยังไงกำลังมันเลยเนี่ยตอนเนี้ย
1: กีฬานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือฟุตบอลโลกนะครับเกือบพลิกล็อกเหมือนกันเกือบมีช็อกโลกเหมือนกันนะครับทีมมหาชนขวัญใจคนไทยอย่างทีมชาติอังกฤษนะฮ
0: ะ
1: โดนทีมชาติดีอาร์คองโกนะจากแอฟริกานะครับที่แอฟริกาเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยโดนนำไปก่อนอังกฤษโดนนำ 1-0 นะโอ้โหแล้วครึ่งหลังเนี่ยต้องรอถึงประมาณนาทีที่70กว่าๆนะครับถึงจะตีเสมอได้อะและสุดท้ายเนี่ยก่อนหมดเวลาประมาณ5นาทีนะครับอังกฤษพลิกแซงนะจากกัปตันทีมคนเก่งแฮร์รี่เคนนะครับทีมชาติอังกฤษก็เลยเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกได้ครับพี่โอ้โหเมื่อคืนนี่สุดมันกว่าอังกฤษจะได้แต่ละประตูเลยนะฮะมันกระท่อนกระแท่นเขาบอกทีมที่กระท่อนกระแท่นอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็น่ากลัวนะหมายถึงว่าทีมที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยบางทีเขาบอกว่ามันต้องมีอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยปีครั้งก่อนเนี่ยเขาแพ้ซาอุจำได้แล้วเขาแพ้ซาอุดิอาระเบียนะฮะนัดหนึ่งเขามีแพ้ซาอุแต่สุดท้ายก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์คนก็บอกไอ้ประเภทชนะทุกนัดเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยยิงเยอะๆชนะทุกนัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยถึงดวงดาวก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความเชื่อเขานะแต่ไอ้ทีมที่กระท่อนกระแท่นค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปดีตอนปลายนะครับก็อังกฤษก็เป็นหนึ่งทีมที่เข้ารอบ16ทีมไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอกับเจ้าภาพอย่างเม็กซิโกนะรอบ16ที
0: ม
1: นะครับโ
0: อ
1: ้นะพูดถึงเม็กซิโกนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะครับเป็นโศกนาฏกรรมฉลองกันนะฮะหลังจากที่ทีมชาติของเขานะเม็กซิโกเอาชนะเอกวาดอร์ 2-0 เข้ารอบเนาะปรากฏว่าก็ไปเชียร์ไปดีแสดงความดีใจรวมตัวกันเฉลิมฉลองจนมีผู้เสียชีวิตถึง4คนนะพี
0: ่โอ
1: ้
0: โห
1: กลายเป็นเรื่องเศร้าเลยคือเบียดกันจนแน่นกันเบียดกันมากเกินอ่ะเบียดเสียดกันจนแบบล้มเหยียบกันหายใจไม่ออกเนี่ยพากันไปฉลองกันอย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะทางสาธารณสุขเม็กซิโกนะครับเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชายอายุ44เป็นหญิงอายุ19แล้วก็เป็นหญิงอายุ48นะครับขาดอากาศหายใจครับถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
0: ก็อายุไม่เยอะนะ
1: โอ้คือไปฉลองกันอ่ะในที่สาธารณะแล้วมันแน่นจัดอ่ะพี่
0: มันคือคนมันเยอะมากเกินขนาดแบบเหยียบกันเลย
1: คนมันเยอะจนถึงขนาดเหยียดกันจนหายใจไม่ออกจนเป็นลมไปแล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายไม่รอดโอ้โหโอ้โหจะไปดูบอลโลกก็น่ากลัวกันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ทางประธานาธิบดีหญิงของเม็กซิโกนะครับคุณคลาวเดียเชนบอมเลยนะครับบอกว่าก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะเจออังกฤษแล้วว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการไหมโดยเฉพาะในการรวมตัวดูบอลกันในที่สาธารณะสถานที่อาจจะต้องให้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านี้
0: ค่ะดูจัดที่ไหนเนาะนี่เป็นบทเรียนมหาศาลเลยเนาะ
1: มีเฉลิมฉลองกันจนหายใจไม่ออกเบียดกันมีคนตายแล้ว4คนนะคร
0: ับ ไม่น่าเชื่อ
1: โอ้โหครับคือคงเป็นจัดแบบเหมือนกับบ้านเราอ่ะสมมติว่าทีมชาติไทยเตะก็จะมีจอยักษ์อยู่หน้าราชมังทีนี
0: ้มันอย่างนั้น
1: นึกถึงว่าถ้ามันเยอะมันระดับบอลโลกอ่ะคนทุกคนก็คงแบบไม่มีใครที่จะมีตั๋วเข้าไปดูได้ทุกคนเนาะก็อยากร่วมกิจกรรมก็มากันนะมันคงแออัดกันจนแบบมันคงแน่นมากอ่ะนึกถึงถ้าประเทศเราถ้าบ้านเราจะรวมตัวต้องที่ไหนดีพี่จัดที่ไหนอะสนามหลวงก็ไม่พอแล้วนะ
0: ก็ต้องที่ใหญ่ๆนี่แหละใช้สนามนั่นแหละ
1: สนามกีฬา
0: สนามอะไรก็ว่ากันไปอื
1: โอ้โหลงไปเบียด
0: เป็น
1: ขนาด
0: เป็นที่แบบว่ามันจำกัดยังไม่ได้น่ากลัวไปน่ากลัวไป
1: เออแต่ก็เดี๋ยวเขาไปถอดบทเรียนเพราะว่ารอบ16ทีมไปเจออังกฤษแฟนบอลอังกฤษก็เยอะคนเจ้าภาพเม็กซิโกเองเนี่ยก็อยากออกมาร่วมสนุกกันอยู่แล้วฟุตบอลนี่ก็คือกีฬาหลักของประเทศเขาอยู่แล้วเหมือนกัน
0: โอ
1: ้ครับ
0: ค่ะสรุปทีมชาติเยอรมันนี่คือตกรอบใช่ไหม
1: เยอรมันตกรอบพี
0: ่ตกรอบไปแล้ว
1: สามสองทีม
0: นะคะที่แพ้จุดโทษปารากวัยเนาะ
1: ครับผม
0: ตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเยอรมันก็เดิมทีเดี๋ยวนะใครประกาศตำราทีมชาติตั้งแต่ฟุตบอลโลกปีฟุตบอลยูโรนะปี2024นะคะแต่ว่ายังมาเล่นยังมาเล่นนะใครนะนอยเออร์
1: ก็ไอ้มานูเอลนอยเออร์มั้งฮะผู้รักษาประตูเขา
0: ใช่พอรู้ข่าวว่าเยอรมันตกรอบก็เสียก็บอกว่าก็ไม่เสียใจหรอกที่ตกรอบเนาะแต่ก็เข้าใจดี
1: เออโดยเฉพาะเขาตัดสินใจกลับมาช่วยทีมใช่ไหมครับแล้วก
0: ็
1: ไปไม่ถึงฝั่งฝันน่ะเขาก็เลยแบบ
0: ก็ไม่รอดไม่เข้า
1: ครับคนบอกตัดสินใจผิดหรือเปล่ากลับมาเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ผิดหรอกก็เพื่อที่จะกลับมาแต่ก็ไปไม่ถึงฝันที่วางไว
0: ้
1: ครับผม
0: พอรอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือแบบเข้มข้นมากเนาะ
1: ก็ครับผมก็ยังมีทีมเก่งๆนะไม่ว่าถึงแม้ว่าเยอรมันตกฮอลแลนด์ตกญี่ปุ่นตก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่ก็ยังถือว่าเข้มข้นอยู่นะยังมีบราซิลมีฝรั่งเศสมีอังกฤษที่เข้าไปแล้ว
0: ใช่ไหมบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์ในวันที่5รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่5ค่ะ
1: ครับ
0: นี่จะได้รู้กันไปว่าใครจะเข้า
1: ใช่ฝรั่งเศสจะเจอกับปารากวัยนะครับแล้วก็อังกฤษเจอเม็กซิโกนะฮะมีอะไรก็ประมาณนี
0: ้ค่ะจบค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับเมาข่าวเล่าบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91Eและสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะพูดถึงกีฬามาดูมวยสักหน่อยนะคะรักแท้แพ้กำปั้นค่ะน้องดง
1: เอ้าใครแพ้ใครก
0: ัน
1: นะฮะ
0: สวาสีต่อยชาวบ้านที่ตำบลโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรนะคะเอ้าชื่อพี่สยามอายุ51แกไปแจ้งความกับตำรวจว่าโอ้ยดูสิตำรวจร่างกายของฉันสะบักสะบอมเลยคิ้วแตกนะคิ้วซ้ายแตกใบหน้าปูดเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มอย่างงนะพี่สงวนพี่สยามอายุ51ก็เป็นผู้ชายเนาะแฟนหนุ่มพี่พรประเสริฐอายุ50ก็เป็นบ้านเดียวกันแหละบ้านพลสูงเหมือนกันแกบอกว่าตอนตีสองนะขณะที่สยามเข้ามาหาที่บ้านนะคะแล้วก็มาถึงเนี่ยสยามก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวคือคบหาทั้งคู่เนี่ยคบหากันได้เกือบปีละไปรู้จักกันช่วงที่ไปรับจ้างตัดอ้อยนะคะแล้วก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำทั้งพี่สยามทั้งพี่พรประเสริฐเนาะก็มาเล่นกันที่บ้านทีนี้คืนเกิดเหตุเนี่ยพี่พรประเสริฐก็มาหาถามว่าทำไมมาช่วงกลางคืนล่ะก็เหงาอ่ะคนรักกันอ่ะยอมรับว่าไปดึกหน่อยแต่ไปถึงเรียบแกก็ไม่ยอมลงมาจากบ้านนะก็พยายามจะเดินขึ้นบันไดไปแต่เจอแม่นะก็ไล่กลับบ้านอันนี้แกก็ไม่ยอมนะพี่สยามแกไม่ยอมแกก็อยากขึ้นไปเนาะเพราะว่าเพราะคนรักกันอ่ะคบกันอ่ะมาไล่ฉันกลับบ้านได้ยังไง ปรากฏว่าพี่พรประเสริฐเห็นพี่สยามแกไม่ฟังจะปีนขึ้นบ้านอย่างเดียวเนาะแกใช้กำปั้นแกใช้คำว่าไม่ได้ชกนะทุบที่เบ้าตาจนต้องเย็บ3เข็มอ่ะโอ้แกต่อยอีท่าไหนไม่รู้นะโอ้แล้วก็โดนไป3เข็มนะแกก็บอกว่าไปแจ้งความนี่แกบอกว่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องนั่นแหละแต่ว่าฉันเหงาอยากเข้าไปหาเพราะเป็นแฟนกันแล้วทำไมทำร้ายทำไมนะโดนเย็บไป3เข็มอาการก็บวมนะยังเจ็บอยู่นะทีนี้เสียใจมากนะทำไมต้องต่อยกันขนาดนี้แต่แม้ว่าแจ้งความกันแล้วโดนเย็บไป3เข็มแล้วเนี่ยทำเกินไปแล้วนะแต่ก็ยังห่วงและอยากจะคบต่อนะทีนี้เมื่อวานแกก็ไปแจ้งความเสร็จก็ต้องไปดำนาต่อน้องรุ่งแล้วปรากฏว่าไปดำนาก็ไปดำนากันทั้งสองคนก็ไปคุยกันกันนุ่งกันนิ้งก็บอกว่าอยากให้เธอแจ้งความฉันถอนแจ้งความฉันนะแต่ว่าไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยฉันขอแค่เธอขอโทษนะขอค่าเยียวยารักษาจิตใจสักหน่อยนึงเพราะว่า3เข็มที่เย็บไปที่เบ้าตาเนี่ยขอเข็มละ 3,000 เข็มละ 1,000 รวมแล้ว 3,000 ได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปถอนแจ้งความให้นะคะแล้วก็พร้อมอยากจะไปเรียกว่าไปคบกันต่อเหมือนเดิมอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านเนาะก็ไปพบไม่พบตัวรับจ้างดำนาอยู่ก็ไปเจอแม่ก็บอกว่าใช่สยามบุกมาที่บ้านจริงแล้วมาแบบเมาอ่ะคือมาถึงก็ร้องเออะโวยวายพยายามจะขึ้นบนบ้านให้ได้ไม่รู้จะมาทำไมแม่บอกว่างี้เนาะเนี่ยก็เลยมาห้ามกันสุดท้ายลูกชายโมโหแม่บอกว่าอุ้ยนี่เดี๋ยวตำรวจเอาเป็นพยานเลยนะแม่บอกว่าลูกชายไม่ใช้แค่กำปั้นนะเอาเท้าถีบไปด้วยแม่เข้าไปห้ามก็โดนลูกหลงก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาห้ามเขาจึงยอมกลับไปแม่บอกว่ามากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่เหมาะนะลูกชายจริงๆนะแม่บอกว่าไม่ใช่ชอบสาวประเภท2นะแต่มาตามตื้ออยู่ได้แล้วมาเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าการบุกครั้งนี้เนี่ยถ้ามาอีกรอบหนึ่งนะจะแจ้งความบุกรุกแน่นอนนี่คือแม่บอก
1: แล้วเขาคบกันไหมสรุปเขาเป็นแฟนกันไหมฮะ
0: เอาแต่ว่าสองคนเขาก็บอกว่าเขาเป็นแฟนกันนะแต่แม่บอกว่าล
1: ู
0: กชายยังไม่ชอบแม่บอกว่าไม่ใช่ลูกชายแม่ไม่ได้ชอบแบบนี้แล้วถ้าจะมาเนี่ยอย่าเมาแล้วมาหาตอนกลางค่ำกลางคืนมากลางวันก็ได้เดี๋ยวแม่จะโดนแม่จะแจ้งความข้อหาบุกรุกแล้วนะ
1: คงจะไม่ชอบตอนน่าจะเพราะมาเมาแล้วมาอะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะ
0: ใช่แต่แกก็ยอมรับแกบอกว่าเมาไปหน่อย
1: โอ้โหก็ต้องร่วมมือกันเนาะ
0: ไปดูนักข่าวก็โปยหัวดิรักแท้แท้รัก LGBT รักแท้แพ้กำปั้นโดนทุบสามเข็มโอ้โหเมาแล้วเหงาแต่ก็ยอมรับแต่ว่าเมา
1: คร
0: ับ แล้วพอไม่ฟังก็โอ้โหโดนไปก็อยากคบต่อนะแต่ว่าขอสัมพันธ์คืนได้ไหมเพราะว่าเป็นค่าเยียวยาตอนที่ไปเย็บประมาณนี
1: ้
0: แต่ว่านักข่าวไม่ได้ไปถามอีกคนนึงนะว่าจริงๆแล้วชอบหรือเปล่า
1: เออนะลูกแม่ลูกแม่
0: น่ะชอบเขาจริงหรือเปล่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็บอกไปตรงๆก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าไปแบบนี้ก็เดี๋ยวโดนอีก
1: ค่
0: ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ
1: จริง
0: ค่ะท้ายไหม
1: ครับผม
0: ค
1: ่ะก็ถ้าเรามีเงินอยู่ประมาณ400,000เราจะเก็บไว้ที่บ้านไหมเป็นคนค้าขายนะฮะเป็นคนค้าขายที่อุดรนะพี่นะครับพ่อค้าขายผักนะ
0: เออ
1: แกเก็บเงินเก่งมากนะแต่เก็บไว้ที่บ้านอ่ะ420,000 บาทเก็บไว้ในลิ้นชักเขาบอกเป็นเงินที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมบ้านเพื่อนยังไม่ได้ไปฝากแบงก์อะไรเก็บไว้ที่บ้านจะเอาเดี๋ยวจ่ายผู้รับเหมา

0: แบงค์เนาะแต่อย่างว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะพอดีเขาจะเตรียมเงินไว้ซ่อมบ้านแต่เก๊กคงเป็นคนไม่ชอบไปธนาคารดูแล้วขายของมาเลยเป็นเงินหมุนเนาะเก็บเงินนะเก็บเงินไว้ที่บ้านนะแบงค์พันนะโอ้โหนะครับ400,200
1: เกี้ยงเลยเหรอ
0: เกี้ยงเลยพี่คือเขาบอก200,000แรกเนี่ยเป็นเงินหมุนเอาไว้ซื้อขายของอะไรเก็บไว้ส่วนอีก200,000เนี่ยเพิ่งไปถอนมาจากธกส.นะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเก็บไว้รวมกันแล้วเดี๋ยวไปซ่อมบ้านโอ้โหโจรขึ้นบ้านนะพี่โจรยัดบ้านขึ้นบ้านเขาก็ฝากตำรวจนะครับสภ.เมืองอุดรนะครับช่วยติดตามหน่อยแล้วกันนะครับพี่เขาอายุ65แล้วนะครับพี่อุทัยฮะตอนนี้เขาบอกเขาสุดเลยครับเจ้าของบ้านโอ้อาชีพเขาขายส่งผักในตลาดอยู่หมดตัวเลยครับพี่ว่าพอรู้ว่าโจรยัดบ้านแล้วมาเอาเงินไปในหมดตัวเลยเขาสุดเลยฮะ
1: แสดงว่าโจรรู้ว่าบ้านนี้เก็บเงินไว
0: ้อาจจะบังเอิญหรือว่ามันเราก็ไม่รู้ว่าเขาโจรมันจะรู้ไหมพี่ว่ามันจะมีเงินถึงขนาดตัก400,000พอดีนะ
1: ใช่ไหมเออ
0: ครับผม
1: เพราะมันขึ้นถูกบ้านด้วยอะโจรอะแสดงว่ารู
0: ้ครับผม
1: เน
0: า
1: ะ
0: คร
1: ับ มีเงินมีทองก็เก็บให้มิดชิด
0: จริงพี่
1: ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพัดวันที่2กัน
0: เออนะคุณหลงไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะฉันไม่มี
1: ไม่ได้เติมเดี๋ยวจะเติมวันละ100ก็ได้นะคะ
0: โอ้
1: ได้ใช้หลายๆวันหน่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พอลซ่า
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
4: ครับเมื่อวานที่พัทยานะพี่นะเพจพวกที่เขาเป็นเหมือนชมรมที่เขาดูแลพวกสัตว์อยู่นะเขาได้รับแจ้งนะว่ามีบ้านหลังนึงนะขังหมาไว้ประมาณ8ตัว
3: โ
4: อ้แล้วเป็นบ้านแบบล็อกใส่กุญแจแบบปิดตายเลยครับพี่สีขังมันไว้อ่ะออกไม่ได้ข้าวเครื่องก็ไม่มีให้มันกินนะเขาก็เลยอยากให้ทางเพจเนี่ยไปช่วยนะครับก็ทางเพจก็เข้าไปนะเจอเขาบอกว่าเจอสุนัขขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

0: นะ7-8ตัวนะครับอยู่ในบ้านถูกขังอยู่นะฮะเขาก็เลยเอาอาหารไปพยายามที่จะใส่ให้มันได้กินกันก่อนนะประทังชีวิตแล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊เป็นหมาจรหรือว่าเป็นหมามีเจ้าของแล้วใครเอามาจับเขามาขังไว้แบบนี้อยู่ในบ้านแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าเพราะบ้านเนี่ยมันมีคุณแม่กุญแจล็อกด้วยนะพี
1: ่
0: โอ้มันมีแม่กุญแจล็อกด้วยนะครับแต่ก็เหมือนมันไม่ได้เป็นบ้านเป็นแบบว่าล้อมรั้วสังกะสีแล้วก็ล็อกกุญแจเอาไว้อ่ะแบบไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกอย่างเงี้ย
1: แปลก
0: เจ้าตัวก็ไม่อยู่ปล่อยให้มาหาลำบากโอ
1: ้ช่วยได้ทุกตัวแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เอาแต่เข้าไปดูแลนะครับนะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับถึงเรื่องของการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะในช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้ถามอาจารย์ประพีนะคะเรื่องของหลายประเด็นเลยเรื่องของสหรัฐอิหร่านนะคะแต่นอกจากนั้นในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยค่ะก็จะเป็นวันชาติสหรัฐนะคะหรือว่า 4th of July นะคะก็จะเป็นวันชาติครบ250ปีของอเมริกาด้วยนะคะแต่จริงๆรู้หรือไม่เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะวันที่1นะคะกรกฎาคมแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเวลาแคนาดาท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นวันที่1อยู่นะคะวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอยู่นะคะก็คือยังคงเป็นแคนาดาเดย์ด้วย
1: วันชาติแคนาดา
2: วันชาติแคนาดาซึ่งปีนี้นะคะก็ครบรอบ159ปีนะคะของประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าคือโดยรวมเนี่ยก็เห็นว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะว่าเป็นช่วงเวลาการเฉลิมฉลองใช่ไหมคะก็มีอีเวนท์ที่จัดขึ้นงานใหญ่มีคอนเสิร์ตมีดอกไม้ไฟนะคะแต่ช่วงนี้คือแคนาดาเขาดีใจเรื่องของ World Cup ด้วยเพราะมาไกลขนาดนี้ยัง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เออเขาก็มาไกลนะ
2: มาไกลไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนนะคะก็ทำให้ถือว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังเฉลิมฉลองนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมี 4th of July ด้วยค่ะ
1: ครับพูดถึงบอลโลกนะครับทางฝั่งของคู่ที่ถือว่าเขาบอกว่าเป็น the most dramatic นะเป็นคู่ที่ดราม่าที่สุดก็คือเซเนกัลกับเบลเยียมนะก็คือตอนแรกเนี่ยคุริซาเหลือจะเชื่อคือเซเนกัลเนี่ยนำ 2-0 นะตอนแรกเนี่ยแล้วคนก็มองโอ้ยเซเนกัลสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ละนะครับแต่เบลเยียมมาตีเสมอได้และเฉือนชนะไปนะฮะโดยคือยิงลูกโทษเข้าไปเนี่ยนะครับในนาทีที่มีการทดเวลาเนอะเขาบอกเป็นนาทีบาปเลยคือเซเนกัลไม่รู้จะทำคะแนนยังไงแล้วไม่สามารถจะเอาคืนได้อ่ะก็เลยเฉือนชนะไปนะครับจากโดนนำ 2-0 น่ะมาชนะ 3-2 อ่ะโอ้สุดยอดมากก็คนเบลเยียมก็เฉลิมฉลองกันเช่นเดียวกันครับ
2: นะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องของทางการทูตบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณกฤตกันเรื่องของเมียนมานะคะมาอัปเดตข่าวสารกันเกี่ยวกับเมียนมากันบ้างค่ะทางมินองหลายค่ะประธานาธิบดีของเมียนมานะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเดินทางไปเยือนสปป.ลาวนะคะยังเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็เป็นการเป็นตามคำเชิญของทองลินศรีสุริศนะคะประธานประเทศสปป.ลาวนะคะก็นับเป็นการเยือน